0: ฏิบัติธรรมและร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน
1: ์นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือโดยมอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบชี้แจงต่อศาลยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมาย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนของภาคเอกชนที่สูงถึง10%ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัว2.8%ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่2.3%และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่2.5%เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัว10%โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึง10.1%เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่ง2.9%และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบ10%และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจขยับขึ้นไปถึง69%ในปี2571ถึง2572พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดาน70%ได้ในอนาคตวิกฤตในครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าครองชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน200,000ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
2: ไทยช่วยไทยพลัสที่จะเสนอเข้าครม.วันนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าของชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
1: รัฐบาลจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังพบว่ามีการประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงวิกฤตทั้งที่มีเพียงพอพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
3: พลตำรวจเอกทัชชัยปิกานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตรา7จำนวน30คลังทั่วประเทศพบว่าในช่วงวันที่21-25มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงคลังหลายแห่งมีการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่สถานีบริการน้ำมันไม่มีน้ำมันจำหน่าย
4: ลูกค้าน้ำมันต่ำมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในครั้ง

0: กผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้าตามมาตรา7พร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐ
1: ทางทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยมีในทุกกรณีนะครับ
0: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกกรรมการบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดที่จังหวัดอ่างทองเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสัปดาห์นี้หลังผลตรวจยืนยันพบน้ำมันไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานและมีการนำสารเคมีอื่นมาผสมเพื่อลดต้นทุนขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้บงการเนื่องจากพบข้อสงสัยการใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการอำพรางธุรกิจพร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินกว่า200บัญชีเพื่อหาผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3เดือนและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเร็ว
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในผ่านจุดตัดถนนเสมอระดับโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกสายใต้และสายตะวันตกซึ่งมีจุดตัดรวมประมาณ27จุดโดยเบื้องต้นมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังและสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันก่อนเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำนวน14คนโดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชน
4: เราจะพิจารณาและศึกษาต่อว่าในกรณีที่ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยรัฐจะเอาอะไรมาซัพพอร์ตหรือซัพพอร์ตโดยวิธีการไหนจะขอเวลาสักประมาณ3เดือนถ้าทำได้ต่อไปเราก็จะไม่มีการที่จะรถไฟวิ่งเข้ามาสู่กรุงเทพชั้นในผ่านจุดตัดต่างๆนะครับ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความรับผิดชอบและการดำเนินคดีว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนคือความรับผิดทางอาญาเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการกระทำผิดของพนักงานขับรถไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะทำหน้าที่เป็นเจ้าทุกข์ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดความรับผิดชอบทางวินัยได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพนักงานรฟท.และขสมก.ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงผู้บังคับบัญชาและมาตรการความปลอดภัยตามพรบการขนส่งทางราง
5: มาตรการเรื่องความปลอดภัยตามพรบรางในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นการตรวจแบบสุ่มแต่ในปัจจุบันนี้ท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้มีการตรวจสารเสพติดแบบปูพรมสำหรับพนักงานขับรถไม่ว่าจะเป็นของรฟท.ขสมก.บขส.นะครับและก็จะต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ทุกวัน
3: ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายสิริพงศ์กล่าวว่ากรณีเสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2.390 ล้านบาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นรายละ 130,000 บาทและหากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง1ล้านบาทชวิสาประทุมมารายงาน
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนด่านแต้ราชสงเคราะห์ตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่10บ้านเขา3ยอดตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดระยองที่หมู่3วัดบุญนาคตำบลชากโดนอำเภอแกลงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสีย

0: ค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุลธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกลร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่าสหรัฐตัดสินใจระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันอังคารนี้ตามคำร้องของคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กำชับให้กองทัพสหรัฐเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่สหรัฐยอมรับได้พร้อมย้ำว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอฉบับใหม่ของสหรัฐที่จำกัดอิหร่านให้มีจำนวนโรงงานนิวเคลียร์เหลือเพียง1แห่งเท่านั้นและต้องส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่สหรัฐขณะที่อิหร่านยืนยันว่าสหรัฐจะต้องยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมทั้งชดเชยความเสียหายจากสงครามและอิหร่านจะยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซต่อไป
0: นายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐประกาศขยายระยะเวลามาตรการผ่อนผันการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลออกไปอีก30วันท่ามกลางราคาพลังงานโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยให้ประเทศที่เปราะบางด้านพลังงานสามารถเข้าถึงน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างขนส่งได้พร้อมช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกโดยมาตรการผ่อนผันฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่17มิถุนายนนี้ตามเวลาสหรัฐทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังอิหร่านตอบโต้สหรัฐและอิสราเอลด้วยการจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำคัญของโลก
6: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐที่ระบุว่าพบชาวอเมริกันติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวน1รายระหว่างปฏิบัติงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยผู้ติดเชื้อรายนี้เริ่มมีอาการป่วยในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนผลตรวจยืนยันการติดเชื้อเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมส่งตัวไปรักษาที่ประเทศเยอรมนีขณะเดียวกันสหรัฐเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาตามท่าอากาศยานรวมถึงจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสำหรับผู้ที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยูกันดาและซูดานใต้ทั้งนี้โรคไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการไข้สูงอ่อนเพลียอาเจียนท้องเสียและอาจมีภาวะเลือดออกภายในร่างกายซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะสำหรับสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในเวลานี
0: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันสนุกเกอร์คิวสกูลเอเชียโอเชเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแม่นครปฐมธนวัฒน์ถิรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกเอาชนะไปหลังหนิงจากจีน4-1เฟรมส่งผลให้ธนวัฒน์คว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนประเทศจีนในรอบรองชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะมิงสระบุรีณัชชารัตน์วงหาฤทัยไทยมืออันดับ3ของโลกไปได้5-3เฟรมมายสากลเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรียนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษในวันนี้เวลา 11:00 นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีรัฐบาลไม่อาจซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้และมีรายงานว่าผู้ถือลิขสิทธิ์ยืนยันราคาค่าลิขสิทธิ์เดิมที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้หารือกันอย่างเป็นทางการในประเด็นดังกล่าวและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการในทิศทางใดทั้งนี้ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลต่อการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไปนายณัฐวุฒิเรืองเวชรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันและนางสาวกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยโดยมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนจึงคาดหมายว่าน่าจะประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยพร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้แก่ชาวโลกนายเทพพิทักษ์จันทรสุเทพนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่18ระหว่างวันที่1-6มิถุนายนจะมี8ชาติเข้าร่วมการแข่งขันคืออังกฤษแชมป์เก่าออสเตรเลียรองแชมป์เก่าฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์อิหร่านไต้หวันและไทยโดยทีมไทยอยู่สายบีร่วมกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์และฝรั่งเศสสนามแข่งขัน3สนามคือสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสนามทุ่งบุรพาและสนามเทศบาลนครอุบลราชธานีคู่เปิดสนามวันที่1มิถุนายนเวลา 15:00 นอังกฤษแชมป์เก่าเจอกับอิหร่านที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรเวลา15นาฬิกา46นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น. 38นาที
8: 1นาทีกับกปท.
0: การดัดแปลงไฟหน้ารถให้เป็นแสงสีอื่นหรือใช้ไฟซีนอนที่ให้แสงสว่างจ้ามากเกินไปจนทำให้ผู้ขับขี่ที่ขับสวนทางมาสายตาพร่ามัวอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้การใช้ไฟรถที่ปลอดภัยจะต้องมีคุณลักษณะตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยไฟหน้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะต้องมีแสงสีขาวหรือเหลืองติดตั้งอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถด้านซ้ายและขวาโดยติดตั้งสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า40เซนติเมตรและจะต้องสูงไม่เกิน1เมตร35เซนติเมตรโดยที่ความสว่างของไฟสามารถส่องทางด้านหน้าได้อย่างชัดเจนและไม่เอียงไปทางขวาจนรบกวนสายตารถคันที่ขับสวนทางมาส่วนไฟเบรกนั้นจะต้องเป็นสีแดงไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอัมพันและไฟส่องใต้ต้องเป็นสีขาวสามารถมองเห็นป้ายทะเบียนได้ไกลไม่น้อยกว่า20เมตรค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระอะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อๆแตะๆก็มีเช่นดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อๆแตะๆอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระเตาะกระแตะก็ได้เช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระเตาะกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนขอบเขตแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทย ประเทศไทยประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีป2แผ่นคือจุลทวีปชานไทยทางตะวันตกและจุลทวีปอินโดจีนทางตะวันออกที่เคลื่อนมาประชิดติดกันและเกิดการชนแบบทวีปต่อทวีปเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปชานไทยได้แก่พื้นที่ด้านตะวันตกทั้งหมดของประเทศไทยปัจจุบันและซีกตะวันตกของชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนตำแหน่งของแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปอินโดจีนในปัจจุบันได้แก่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดบริเวณที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นเป็นแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการดูแลด้านจิตใจญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์ค่ะ
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโญรุ่งสมัยอ่าน
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
16: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
17: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
16: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
17: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
13: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชดเชยเยียวยาผู้ประสบเหตุและครอบครัวผู้สูญเสียขณะเดียวกันการดูแลสภาพจิตใจก็มีความสำคัญซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์กรมสุขภาพจิตได้สนับสนุนทีมเยียวยาจิตใจหรือ MCAT เข้าไปช่วยเหลือแล้วผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตซึ่งสภาพโดยนรมนอุดมพร
18: ค่ะคุณหมอขาจากที่เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ก็คือรถไฟชนรถเมย์อันนี้ค่ะทางกรมสุขภาพจิตก็มีการส่งทีม MCAT เข้าไปสนับสนุนเต็มที่เลยล่าสุดตอนนี้มีผลออกมาบ้างหรือยังคะว่าจากการเฝ้าระวังนี่มีผู้ที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพจิตระดับเขียวเหลืองแดงเป็นยังไงบ้างคะ
19: ครับตอนนี้ก็ทราบว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็มีทยอยออกจากโรงพยาบาลไปแล้วบ้างนะครับในขณะที่กรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ได้มีการประสานทีมไปนะครับเป็นทีม MCAT นะครับกรมสุขภาพจิตจะมีทีมที่เรียกว่า MCAT ก็คือ Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team ก็คือทีมเยียวยาสุขภาพจิตเนี่ยแหละครับก็จะไม่ทำแค่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าในคนไข้หรือว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บในโรงพยาบาลเนี่ยทางกรมสุขภาพจิตก็จะประสานไปในการดูแลด้วยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีทางทีม MCAT ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็ทีม MCAT ของสถาบันกัลยาณราชครินทร์เนี่ยที่เข้าไปได้ประสานในการดูแลผู้ป่วยแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการเตรียมทีมไว้อีกหลายทีมเหมือนกันนะครับทั้งทีมที่ดูแลผู้ใหญ่รวมถึงทีมที่ดูแลเด็กด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยในผลการประเมินเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกมาชัดเจนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่กรมสุขภาพจิตเองก็ต้องเฝ้าระวังไว้อย่างมากครับเพราะว่าเราทราบดีว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่รุนแรงขนาดนี้นะครับในช่วงระยะเวลา72ชั่วโมงแรกซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ72ชั่วโมงแรกเราเรียกว่าระยะฉุกเฉินก็อาจจะมีปฏิกิริยาที่รุนแรงอาจจะมีอารมณ์มีความคิดมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแบบมากนะครับเราก็จะต้องเข้าไปแบ่งครับเป็นกลุ่มๆเช่นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงเช่นญาติของผู้เสียชีวิตหรือกลุ่มคนที่ได้รับอุบัติเหตุอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุดถัดมาก็อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับอุบัติเหตุไม่รุนแรงมากนะหรือเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มถัดมากลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ รับฟังข่าวสารอย่างต่อเนื่องดูภาพซ้ำๆนะครับกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มที่เราสามารถทอดทิ้งได้นะครับเพราะว่าบางคนก็เมื่อได้ดูข่าวสารซ้ำๆก็อาจจะมีอาการที่บางทีจะแทบไม่แตกต่างเลยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ต่อหน้านะครับอาการที่จะปรากฏได้ก็ตั้งแต่มีอารมณ์มีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวลทั่วๆไปนะครับแต่บางคนที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นอาจจะมีถึงขั้นมีอาการผวามีอาการนอนไม่หลับมีรับประทานอาหารไม่ได้หรือพัฒนาขึ้นเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นไม่สามารถปรับตัวหรือมาใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังไว้ก็กลุ่มที่ใกล้ชิดครับก็กรมสุขภาพจิตแน่นอนครับก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ตอนนี้เพื่อเข้าถึงญาติเพื่อเข้าถึงผู้ที่รับบาดเจ็บส่วนประชาชนทั่วไปก็อาจจะต้องตามที่กรมสุขภาพจิตได้บอกนะครับก็คงต้องอาศัยพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลสอดส่องคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ครับ
18: ค่ะคุณหมอค่ะอย่างที่คุณหมอบอกว่ากลุ่มที่ใกล้ชิดแล้วก็ญาติก็จะมีกลุ่มนึงที่ไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์อยู่ก็คือไปเก็บ DNA แล้วก็กำลังรอผลอยู่ซึ่งบีบคั้นหัวใจกันมากเลยอันนี้จะมีการจัดทีมเฉพาะเพื่อไปดูแลตรงส่วนนี้ด้วยไหมคะ
19: ครับใช่ครับทีมนี้คือทีมของสถาบันกัลยาณรัชนครินทร์แล้วก็ทีมสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาครับหลายเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับแล้วก็อย่างย้อนกลับไปตอนช่วงตึกถล่มนะครับที่สถาบันนิติเวชศาสตร์เนี่ยจะต้องมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับตรงนี้เองก็จะมีการร้องขอหน่วยงานด้านสุขภาพจิตเนี่ยเพื่อไปทำงานร่วมกันนะครับก็คือการดูแลบรรยากาศการรับร่างนะครับของญาติเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นบรรยากาศที่หดหู่อยู่แล้วล่ะนะครับทุกคนจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจจะมีคนที่พอรับมือได้แล้วก็จะมีคนที่ไม่สามารถรับมือกับความสูญเสียได้นะครับตรงนี้ถ้าเราปล่อยปละละเลยให้เขากลับไปด้วยสภาพอารมณ์แบบนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมามันก็สูงนะครับเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่ไม่คาดฝันแล้วก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทันทีนะครับอันนี้เราก็ได้ประสานทีมงานไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เมื่อมีการทยอยรับร่างเนี่ยก็จะมีการทำงานควบคู่กันไปด้วยครับ
18: ค่ะคุณหมอคะอย่างที่ก่อนหน้านี้คือท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็ท่านก็บอกว่ามีบางท่านที่เริ่มที่จะมีอาการ PTSD แล้วในส่วนของการดูแลสุขภาพจิตที่ทางกรมสุขภาพจิตเข้าไปช่วยสนับสนุนตรงนี้ค่ะนอกจากระยะสั้นในระยะฉุกเฉินที่เราดูแลกันแล้วระยะยาวเราจะมีแผนในการดูแลเยียวยายังไงเพื่อที่จะไม่ให้เกิด PTSD อันนี้ต่อเนื่องต่อไปด้วยไหมคะ
19: ครับก็นี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ดูแลเรื่องสาธารณสุขนะครับท่านก็จะทราบดีว่าในหลายๆวิกฤตเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตตามมาอาจจะยังไม่เห็นทันทีนะครับตรงนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านพัฒนาพร้อมพัดเองนะครับรวมถึงท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านนายแพทย์กิติศักดิ์เนี่ยท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้มากแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุแบบนี้เราไม่สามารถปล่อยปละละเลยได้นะครับอย่าดูแลแค่เรื่องทางกายอย่างเดียวแต่ทางใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขาหรือครอบครัวเขากลับมาใช้ชีวิตได้ระยะถัดจากนี้เนี่ยเราก็ต้องดูครับเช่นในระยะสั้นก็คือช่วง72ชั่วโมงถึง2สัปดาห์นะครับรวมถึงระยะกลางเนี่ย2สัปดาห์ขึ้นไปจนถึงช่วงประมาณ 2-3 เดือนช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงนึงครับที่จะต้องติดตามภาวะหลายๆภาวะที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับเช่นปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดหรือ acute stress disorder นะครับหรือบางทีก็จะเป็น PTSD ที่รู้จักนะครับโรคภาวะเครียดภายหลังภัยอันตรายอาการอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีใน 2-3 วันแรกนะครับแต่อาการอาจจะหายไปดูเหมือนปกติแล้วผ่านไปประมาณสัก2เดือน3เดือนแล้วอยู่ๆก็เกิดอาการขึ้นมาตรงนี้ก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันครับต้องอาศัยญาตินะครับในการสอดส่องมองหาว่าอาจจะมีบางคนที่มีอาการอยู่ก็มีการผวาผวาเดินผ่านทางรถไฟแล้วก็รู้สึกกลัวไม่กล้าขับรถข้ามทางรถไฟหรือได้ยินเสียงที่คล้ายๆหวูดรถไฟหรือเสียงคล้ายๆรางรถไฟแล้วก็มีอาการผวาทั้งที่จริงๆตัวเองไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอาการแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกครับว่าเขาอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะครับอย่าไปมองอย่างเดียวว่าคนนั้นต้องอยู่ในเหตุการณ์ครับอาจจะเป็นใครสักคนนึงที่ช่วงนี้ตามข่าวอย่างใกล้ชิดดูข่าวตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีอาการครับแต่ผ่านไป 1-2 เดือนแล้วอยู่ๆมีอาการเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับตรงนี้กรมสุขภาพจิตเองถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ก็ยังจะติดตามต่อเนื่องครับได้รับมอบหมายในการติดตามต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดเป็นพี่น้องประชาชนเองกรมสุขภาพจิตก็จะทำการสื่อสารครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วเราก็จะมาร์กวันไว้ครับแล้วเราก็จะบอกว่าใน 2-3 เดือนข้างหน้าเราก็จะมีการให้ความรู้กับประชาชนนะครับเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดตามหลังมาได้ครับตรงนี้เราก็ไม่ทิ้งสำหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากเหตุการณ์นี้ครับเราก็เปิดช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งสามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้เราก็แตนบายเพื่อรับเหตุการณ์นี้อยู่ครับหรือบางคนไม่อยากโทร อยากเดินไปที่โรงพยาบาลเลยตรงนี้ก็สามารถประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันครับเพื่อทำนัดแล้วก็ให้เข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นี้ครับ
18: ดูแลกันครบตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนกว่าจะรู้สึกว่ามันเข้าสู่ภาวะปกติสุดท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังข่าวไหมครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ใช่แค่คนรับฟังข่าวหรอกแต่ว่าสื่อมวลชนก็คือตีข่าวกันแบบกระหน่ำมากอาจารย์มีข้อแนะนำในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดแบบความเครียดสะสมเป็นหมู่มากไหมคะ
19: สิ่งที่ทุกคนทำได้คือทุกคนก็เป็นสื่อคนหนึ่งนะครับเรามีบทบาทในการที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารเราจะอ่านข้อมูลข่าวสารนะครับแต่เราก็อาจจะมีส่วนร่วมในการที่แชร์ความรุนแรงออกไปด้วยนะครับในเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนความเป็นจริงก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราจะต้องมาเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำแต่การเรียนรู้เหตุการณ์นี้ไม่จำเป็นต้องแชร์ภาพที่มีความรุนแรงหรือภาพที่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงครับเพราะนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันยังเป็นการสร้างความรุนแรงผลิตซ้ำความรุนแรงในสังคมนะครับให้คนที่กำลังรู้สึกแย่อยู่เราเองอาจจะไม่รู้สึกอะไรตอนที่เราแชร์ไปแต่ว่าคนที่กำลังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตอยู่หรือคนที่กำลังรู้สึกแย่หรืออาจจะเคยมีครอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เขาอาจจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงครับเพราะฉะนั้นเราจะแชร์ข้อมูลออกไปหรือทำอะไรเนี่ยก็อยากให้นึกถึงใจคนอื่นด้วยครับส่วนตัวเราเองก็หมั่นติดตามใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับข่าวมันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งดูข่าวหรือภาพซ้ำๆเดิมตลอดเวลาครับลองเอาเวลาที่เหลือมาพิจารณาหาทางแก้ฝึกวินัยการจราจรของตัวเองนะครับแล้วก็หลบเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะเป็นอันตรายต่อตัวเองในอนาคตผมว่าก็ทำให้ทั้งสุขภาพใจดีขึ้นแล้วเราก็ปลอดภัยจากเหตุการณ์แบบนี้รวมถึงคนรอบข้างก็จะปลอดภัยด้วยครับ
18: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วรโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
19: ขอบคุณครับสวั
18: สดีค่ะ
20: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
21: ท่านผู้ฟังคะการลดภาระค่าใช้จ่ายถือเป็นทางเลือกสำคัญของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนที่สินค้าจำเป็นปรับราคาเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและร้านค้าก็ปรับการสต๊อกของให้สอดคล้องกับยอดขายรัฐบาลจึงเตรียมออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
22: การซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนปีนี้แตกต่างไปจากเดิมด้วยผู้ปกครองบางส่วนรัดเข็มขัดมากขึ้นท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เงินในกระเป๋าสวนทางกับค่าครองชีพในชีวิตประจำวันแม้ร้านขายชุดนักเรียนยังคงตรึงราคาแต่ยอดขายก็ลดลงจากปีก่อนโดยนางสาวนิธิประภาลิ้มรทีพงศ์เจ้าของร้านธนบุรีศึกษาย่านวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครระบุว่ายอดขายปีนี้ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ10จากสภาวะเศรษฐกิจผู้ปกครองตัดสินใจให้บุตรหลานใช้เครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนเดิมที่มีอยู่แล้วบางรายก็ซื้อแค่เสื้อนักเรียนเท่านั้นไม่ซื้อทั้งชุดเหมือนที่ผ่านมาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางร้านจึงต้องปรับการสต็อกสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขายเน้นการสั่งมาเติมไม่กักตุนขณะที่ราคาเครื่องแบบนักเรียนยังเท่ากับปีก่อนเนื่องจากต้นทุนสินค้ายังไม่มีการปรับขึ้นราคาเว้นแต่จำพวกเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนที่เป็นพลาสติกที่ต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ10ถึง15แต่ทางร้านก็ยังขายราคาเดิมแม้กำไรจะลดลง
23: ปีนี้น่าจะลดลงกว่าปีที่แล้วประมาณ 5-10% ก็1ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็2ก็คือผู้ปกครองใช้จำเป็นชุดนักเรียนนะคะเขาก็จะใช้ชุดเดิมของปีแล้วที่ยังใส่ได้อยู่เขาก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่นะคะมีวางแผนใหม่ก็จะเป็นสต็อกน้อยลงเราก็จะสั่งแค่ถ้าของหมดก็ทยอยสั่งมาเรื่อยๆถ้าเสื้อผ้ายังเป็นราคาเดิมอยู่ค่ะสินค้าอื่นก็มีบ้างที่ต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็มีปรับราคาไปบางส่วนแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าไหนที่ต้นทุนสูงขึ้นแต่ยังขายราคาเดิมได้แล้วก็ยังเป็นราคาเดิมอยู
22: ่ยอดขายของเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนที่ลดลงสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวภาครัฐจึงเตรียมออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสส่งวงเงินให้คนละ1,000 บาท เป็นระยะเวลา4เดือนใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสและเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยนายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าไทยช่วยไทยพลัสจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 200,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา4เดือนและช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 1.5 ถึง 2
1: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็น่าจะหนุนนำให้สินเนี่ยขยายตัวอยู่ในกรอบประมาณ 2-3% เพิ่มเติมจากเดิมการที่สถานการณ์คลายตัวเร็วและก็การที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเนี่ยเรามีมุมมองว่าสินไทยมีโอกาสสูงนะครับที่จะเติบโตในกรอบ 1.5-2% ดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าสินไทยเนี่ยน่าจะผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้และก็คลายตัวลงแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสินโลกนะครับซึ่งก็คาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเห็นชัดเจนขึ้นอาจจะอยู่ในช่วงของปลายไตรมาส3หลังจากที่ประคองสถานการณ์ในช่วง4เดือนจากการใช้จ่ายคือมิถุนากรกฎาคมสิงหาและก็กันยา
22: แม้มาตรการไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่ช่วยลดอัตราเงินเฟ้อโดยตรงแต่ก็เป็นหนึ่งความหวังของประชาชนที่รอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยพยุงรายจ่ายในครัวเรือนบรรเทาค่าครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มยอดขายแก่ร้านค้ารายย่อยและทำให้กิจการของพวกเขายังคงเดินหน้าต่อไปได้นันทิกากิตปาโลรายงาน
13: ท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ18หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารายละเอียดติดตามได้ในช่วงของเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
2: เล่าประเด็น
3: การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพกระทรวงศึกษาธิการจึงขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับ18หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์มุ่งให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้มุ่งสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาที่ปลอดภัยรอบด้านโดยได้รับความร่วมมือจาก13กระทรวงและ5องค์กรหลักทั้งด้านสาธารณสุขยุติธรรมดิจิทัลและความปลอดภัยเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายของสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดสุขภาพจิตและภัยออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนพร้อมกันนี้ยังได้วางระบบ EduSafe School ในรูปแบบช็อตคัทบนโทรศัพท์มือถือใช้งานได้ทั้งครูและนักเรียนโดยเชื่อมต่อกับ Google Earth เมื่อกดใช้งานผู้ใช้สามารถบันทึกเสียงแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือก่อนที่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังภาคส่วนที่รับผิดชอบโดยอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมง
4: ที่สำคัญก็คือการสร้างพื้นที่ให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์และสามารถให้เด็กได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขครับอันนี้เป็นเป้าหมายหลักที่เราสำคัญเราจะมีการวิธีการแนะนำการใช้งานด้วยเรียกว่า EduSafe School ก็คือโรงเรียนปลอดภัยให้เกิดขึ้นเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตเด็กไทยทุกคนพอเราเข้าไปในตัวระบบเนี่ยระบบมันจะเชื่อมกับ Google Earth หลังจากเชื่อมเสร็จเรียบร้อยระบบก็จะให้เราบันทึกเสียงว่าเราต้องการความช่วยเหลือด้านอะไรหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการช่วยเหลือและศูนย์นี้เป็นศูนย์24ชั่วโมง
3: นอกจากระบบ EduSafe School แล้วกระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อดูแลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยร่วมกับนักจิตวิทยาและนักกฎหมายในลักษณะ One Stop Service แบบครบวงจรพร้อมรับดูแลทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิความรุนแรงปัญหาสุขภาพจิตตลอดจนภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน
4: เรายังมีศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อีกนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเด็กถูกทำร้ายจิตใจแจ้งเข้ามาก็มีนักจิตวิทยานักกฎหมายเข้าไปอยู่เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นเหมือน one stop service จะค่อนข้างจะครบวงจรใช่ๆมันจะขึ้น SOS แล้วก็กดใน SOS
3: การผนึกกำลังครั้งนี้จึงเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มองความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเพียงภารกิจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากแต่เป็นเป้าหมายร่วมที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนทั้งด้านสุขภาพกฎหมายความปลอดภัยทางดิจิทัลและการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาเพื่อให้โรงเรียนกลายเป็นพื้นที่ที่เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้เติบโตและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นใจอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: ครั้งการจ่ายเงินสินบนจำนวนน้อยๆในวันนี้อาจทำลายอนาคตทั้งชีวิตของเราได
6: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับนักวิชาการเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับผมเคยเจอสถานการณ์ทั้งส่วนตัวแล้วก็ได้ยินจากนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยเวลาเราจะไปยื่นขอใบอนุญาตหรือไปขอต่อใบอนุญาตอะไรต่างๆถ้าจะได้รับความสะดวกต้องมีการจ่ายพิเศษเป็นการจ่ายใต้โต๊ะกันการประมูลสัมปทานมักจะถูกเรียกรับใต้โต๊ะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือหลีกเลี่ยงปฏิเสธโดยเด็ดขาดต้องทำตัวเองให้ถูกต้องสะอาดตั้งแต่ต้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงครับ
5: เมื่อเราปฏิเสธสินบนเรากำลังเลือกอนาคตที่มั่นคงกว่าและกำลังส่งเสียงบอกสังคมว่าความซื่อสัตย์มีค่าเสมอส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
21: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลย้ำความสำคัญของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนหลังพบชาวต่างชาติครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามจำนวนมากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
7: แม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนซึ่งมีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490แต่ในปัจจุบันปัญหาการครอบครองอาวุธปืนรวมทั้งอาวุธสงครามกลับเป็นเรื่องที่น่ากังวลโดยเฉพาะกรณีของนายหมิงเฉินซันชายสัญชาติจีนที่มีคลังแสงอาวุธทั้งปืนสั้นปืนยาวระเบิด C4ซึ่งท้าทายต่อกฎหมายคดีนี้จึงสะท้อนว่าเหตุใดอาวุธร้ายแรงเช่นนี้สามารถแอบซ่อนอยู่ในสังคมได้รวมทั้งมาตรการควบคุมของภาครัฐเข้มงวดเพียงพอแล้วหรือไม่โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมสั่งกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนและการใช้อาวุธอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธตกไปอยู่ในมือของผู้ที่อาจนำไปใช้ผิดกฎหมายโดยรัฐบาลจะกำชับดูแลเรื่องอาวุธปืนและใบอนุญาตอย่างเข้มงวดเพราะรัฐบาลคำนึงว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อน
8: ผมมีนะครับตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมไม่ต่อใบอนุญาตไม่ต่อใบพกนะครับวันนี้มาเป็นนายกกับดูแลทั้งตำรวจทั้งมหาดไทยทั้งกลาโหมเพราะฉะนั้นวันนี้ใบพกปืนไม่มีนะครับต้องมาเป็นก็เกือบปีแล้วเพราะฉะนั้นภายในกันยาเนี่ยใบพกที่ทุกคนมีอยู่ถือว่าหมดอายุหมดแล้วนะถ้าจะมีนะถ้าจะมีการอนุมัติไปตั้งแต่ปีแล้วเพราะพวกนี้มันอายุปีเดียวหลังจากนี้ไปถ้าใครไปพกพาอาวุธปืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีหน้าที่ไม่ได้รับใบการอนุญาตเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมาย
7: ขณะเดียวกันการทำงานของตำรวจในคดีนี้ก็ถูกจับตามองจากสังคมซึ่งพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล่าว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในด้านการข่าวส่งผลให้ในช่วงผ่านมามีการจับกุมผู้ครอบครองอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องชี้ให้เห็นว่าภาครัฐมีการป้องกันที่เข้มงวดและไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมผู้ครอบครองแต่เจ้าหน้าที่ยังต้องขยายผลไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวมาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
24: คนที่จะทำก็มีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงหาวิธีการใดๆก็ตามที่ให้รอดพ้นผมตาเจ้าหน้าที่นะครับแต่รู้ไหมครับว่าในแต่ละเคสที่จับกุมเราต้องเอาผู้ค้าชายต้องเอาชีวิตเป็นสิ่งเอาร่างกายเป็นสิ่งกว่าจะสืบสวนออกมาได้แต่ละเคสไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาขอพี่น้องประชาชนได้โปรดมั่นใจผลงานนี้เกิดจากตำรวจและเราเองไม่ได้หยุดนิ่งแค่นี้
7: กระบวนการดำเนินคดีนายหมิงเฉินซันจึงเป็นบทพิสูจน์การทำงานของภาครัฐไม่ใช่เพียงการจับกุมผู้กระทำผิดแต่ยังรวมไปถึงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมว่าจะไม่มีผู้ครอบครองอาวุธเหล่านี้จนกลายเป็นภัยคุกคามทั้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในวันใดวันหนึ่งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
5: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจติดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นประกาศขายท่อตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์เครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุอะไหล่ชำรุดจำนวนหลายรายการผู้ประสงค์จะดูพัสดุที่จะดำเนินการขายท่อตลาดสามารถติดต่อขอดูพัสดุได้ในวันที่26พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นโดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่27พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 10:00 นและจะเปิดประมูลในเวลา 10:10 นในวันเดียวกันโดยจะแยกประมูลแต่ละรายการตามลำดับจำนวน18ลำดับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6จังหวัดขอนแก่นหรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข065-473-7576สำหรับวันนี้ดิฉันจันจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์
7: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงแล้วนะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์และก็ทาง Facebook สวทขอนแก่นกลุ่มประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับท่องเที่ยวไปกับเพลงกระผมเจริญเพ็งมูลครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้คุณสกรสวยสวัสดิ์คุณเป็นช่างเทคนิคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของเราด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้มาพบกันเป็นวันอังคารที่19พฤษภาคม2569นะครับวันนี้ก็คงจะการจราจรหนาแน่นกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเมื่อวานนะเปิดเทอมเป็นวันที่2นะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ฝนตกด้วยนะครับอากาศกำลังดีนะครับท่านที่กำลังฟังอยู่ในรถขอให้เดินทางไปทำงานทำการหรือว่าส่งลูกไปโรงเรียนนะไปที่ไหนยังไงขอให้ถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพก็แล้วกันนะครับอย่าลืมติดตามรายการฟังเพลงจากรายการของเราคลายเครียดไปด้วยนะครับมาดูปฏิทินข่าวที่น่าสนใจกันก่อนนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมาดังนี้นะครับเริ่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีเวลา 9:30 น.เป็นประธานในการ

ท่านท่านรองประจวบครับท่านรองประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น9นาฬิกาเป็นประธานโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี2569กิจกรรมที่1การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดที่ห้องประชุมดอกคูณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นจากนั้น 11:00 นนะครับท่านรองประจวบรักแพทย์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นขอเข้าพบนะครับไปที่ท่านรองยุทธนาโพธิพิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 9:30 ร่วมรับมอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านอุทกภัยที่ห้องประชุมแก่นเมืองจากนั้น 13:30 ประธานประชุมคัดเลือกคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมแก่นไพรสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7ขอนแก่นครับส่วนท่านรองอีก2ท่านท่านพันเทพเสาโกศลท่านปฏิบัติราชการท่านยุทธพรพิรุณสารก็ปฏิบัติราชการนะครับไม่มีวาระงานนะก็เรียนทราบตามนี้แหละนะครับมาดูอากาศกันหน่อยครับพยากรณ์อากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้พยากรณ์อากาศที่น่าสนใจโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบอกว่าประเทศไทยตอนบนนั้นมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยเวียดนามตอนบนก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่6:00 นวันนี้ถึง6:00 นวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับก็อากาศกำลังดีนะฮะฟังเพลงช่วงแรกจากรายการกันเลยนะครับ

ครับจบลงด้วยน้ำในคลองนะครับจากเสียงของดาวบ้านดอนนะครับคุณฟังที่แนะนำเข้าสู่รายการมานะครับขอบคุณมากครับแนะนำเพลงเข้าสู่รายการหมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่งของเรานะครับ0432367262นะครับ0432367262ครับมาที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับก่อนที่จะฟังเพลงในช่วงต่อไปนะครับนี่ชาวตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองขอนแก่นจับมือภาคีเครือข่ายลงนาม MOU ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพท่องเที่ยวสาวัตถีวิถีสุขว่าอย่างนั้นนะครับมุ่งยกระดับชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนน่าสนใจทีเดียวครับเมื่อวานนี้นะครับทางเทศบาลตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพท่องเที่ยวสาวัตถีวิถีสุขซึ่งถือเป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในชุมชนเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางสาวัตถีโมเดลโดยมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่ามูลค่าและก็สร้างความสุขที่ยั่งยืนภายในงานก็มีตัวแทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมลงนามนะครับเช่นท่านนายอำเภอเมืองขอนแก่นนายกองโทพิชัยวันตานะครับมีประธานเป็นประธานในพิธีนะครับท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็มีนายฤทธิรงค์สิริภูมินะครับนายกเทศมนตรีตำบลสาวัตถีพระครูบุญชยากรเจ้าคณะตำบลสาวัตถีและเจ้าวาดวัดชัยศรีพระครูปาโมทจันทสารนะครับเจ้าวาดวัดเสมอภาคบ้านลาดนาเพียงนะครับพร้อมด้วยผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและก็งานและก็การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บ้านสาวัตถีบ้านลาดนาเพียงบ้านโนนกู่บ้านน้องปิงพร้อมผู้นำชุมชนอย่างเรียกว่าพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนะครับทางด้านคุณสุมาลีสุวรรณกรนะครับหัวหน้าคณะทำงานภาคีอาสาจังหวัดขอนแก่นก็ได้เปิดเผยกับทีมงานผู้สื่อข่าวบอกว่าธรรมนูญสุขภาพท่องเที่ยวสาวัตถีวิถีสุขฉบับนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่และก็ภาคีเครือข่ายที่ต้องการนำทุนชุมชนทั้งทุนมนุษย์สังคมธรรมชาติกายภาพและก็ทุนการเงินมาสร้างสรรค์ต่อยอดเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยธรรมนูญฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2569ก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะครับเป็นต้นไปและก็มีการทบทวนปรับปรุงในทุกๆ2ปีไว้งั้นนะครับเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนะน่าสนใจเลยทีเดียวครับเพลงนี้นะครับจากอำเภอแก้งเคราะห์ชัยภูมินะครับแนะนำเข้ามาไร่อ้อยคอยรักนะครับของแหวนเพชรวงทองแล้วก็เมื่อวานนี้เปิดเพลงรักข้ามโขงแต่ว่าไม่ได้ฟังเสียงต้นฉบับจริงวันนี้จะให้ฟังเสียงต้นฉบับจริงครับแหวนเพชรวงทองเช่นกันกับเพลงรักข้ามโขงครับ

ับก็ผ่านไปนะครับนั่นคือแหวนเพชรวงทองรักข้ามโขงรักตามด้วยไร่อ้อยคอยรักนะครับ8:28 นแล้วนะครับคุณฟังก็กำลังฟังเพลงจากรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับกับกระผมเจริญพิมุลครับผู้ดำเนินรายการทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz AM 621 kHz นะครับแล้วก็ไลฟ์สดนะครับทาง Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ติดตามดูกันละกันนะครับขอบคุณครับโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงเข้ามา0432367 26นะครับแต่ละท่านที่แนะนำเพลงเข้ามาประทับใจกับฟ้าฝนที่ตกเมื่อคืนนี้นะครับทำให้วันนี้อากาศเย็นสบายนะครับพี่น้องชาวไร่ชาวนาก็จะได้ลงไร่ลงนากันทีนะครับช่วงข่าวบริการครับเทศบาลนครขอนแก่นก็เชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นร่วมกิจกรรมแอโรบิกมันส์ม่วนคักว่าอย่างนั้นครับแอโรบิกมันส์ม่วนคักออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าแล้วก็สร้างสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกันที่บึงทุ่งสร้างเทศบาลนครขอนแก่นนั่นแหละนะครับวันไหนล่ะอาทิตย์ที่24พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับตั้งแต่เวลา6:00 นถึง7:00 นนะครับสุขภาพก็จะดีนะครับเผาผลาญแคลอรี่เสริมสร้างกล้ามเนื้อและหัวใจความสนุกเต้นแอโรบิกจังหวะมันๆม่วนๆสไตล์ชาวขอนแก่นมิตรภาพพบปะเพื่อนใหม่สร้างสังคมที่อบอุ่นและก็เป็นกันเองด้วยนะอย่าลืมกันแล้วกันนะครับสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กทางวิสุทธาจารย์นะครับอยู่ภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวงติดกับศูนย์แพทย์วัดหนองแวงนี่แหละนะครับเปิดรับนักเรียนบุตรหลานของท่านนะครับที่มีอายุตั้งแต่1ขวบถึง3ขวบนะครับรับจำนวนจำกัดนะรับเลี้ยงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเลือกได้เลยนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าจะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เริ่มตั้งแต่เวลา7:30 นถึง17:00 นมีอาหารว่างยามเช้าแล้วก็มีอาหารกลางวันส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านของเด็กส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยมีครูเจ้าของภาษามาสอนเองส่งเสริมด้านดนตรีและศิลปะนะสนใจนะครับก็สอบถามไปที่คุณครูจุฑามาศสุมนเมธีหรือว่าครูจุ๋มได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์062 7139 477 062 7139 477นะครับท่านดร.สันทัศน์สุมนเมธีผู้จัดการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นนะครับแจ้งข่าวมาเพลงต่อไปนะครับคนฟังจากนนทันนะครับแนะนำมาสวรรค์ชาวนาสวรรค์บ้านนาบอกว่าจะฟังของเสียงสุภาพสตรีฮะยังไงก็มาเจอของพรศักดิ์เอาไปนี่ก็กันเนาะจัดแถนะจากนนทันครับสวรรค์บ้านนาพรศักดิ์สองแสนแล้วก็ตามด้วยเอาเพลงตั้งแต่ยุคแรกๆของพรศักดิ์เลยหนุ่มนานครพนมครับ

พระพรศักดิ์ส่องแสงครับ2เพลงต่อกันไปเลยนะครับจากน้องเรือกันหน่อยนะครับแนะนำเข้ามาเปรียวใจที่ชายแดนนะครับโชคดีแดนสยามนะครับแล้วก็จากไหนอีกเอาจากโน่นนะครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์เมื่อฝนตกหนักมากเมื่อคืนนี้ได้ฟังครับเพลงที่ขอมาสุนารีราชสีมากับเพลงข้าน้ำนมครับ

ครับเสียงของคุณสุนารีราชสีมาค่าน้ำนมนะครับสำหรับคุณฟังจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับแนะนำเข้ามาขอเชิญพี่น้องชาวขอนแก่นนะครับร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569หยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้านะครับงานนี้จัดในวันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 15:30 นาทีเป็นต้นไปจนถึงเวลา 19:00 นที่บึงทุ่งสร้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเช่นเดียวกันนะครับเพลงต่อไปนี้นะครับจากเพื่อพระยืนนะครับแฟนเพลงจากแก้งเคราะห์ได้ฟังไปแล้วนะจากแก้งเคราะห์มาที่เกษตรสมบูรณ์มาที่หนองเรือตอนนี้ถึงคิวอำเภอพระยืนบ้างธนาภาโชคครับกับเพลงขอแค่มองครับ

ผมฟังจากภูเวียนะครับบอกว่าขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับรับสมัครผู้สูงอายุไป อบรมนวดแผนไทยเอาหลายวันแล้วนะครับที่ประกาศไปผมคนดูที่โต๊ะเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้ขึ้นมาจากรถแล้วนะต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยววันหน้านะจะดูให้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับไม่ทราบว่าเขาปิดรับหรือยังนะเพลงที่ขอมาภูเวียงนะครับกับเพลงของพี่เป้าหน่อยว่าอย่างนั้นนะครับให้เข้ากับบรรยากาศไอ้หนุ่มรถไถครับอ่ะอีกสักเพลงหนึ่งครับ

พระเพลงของคุณยอดรักสลักใจแผลแผลใจรักนะครับที่คุณฟังแนะนำเข้ามาแผลรักสลักใจขอแผลรักสลักใจนะครับย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับผมจัดรายการเสน่ห์ลูกทุ่งในช่วงนั้นเนี่ยโอ้ขอมาเยอะเลยนะเพลงนี้นะครับถูกขอเข้ามาในแต่ละวันนี้มากมายหลายสายทีเดียวในสมัยโน้นนะครับพร้อมกับเพลงเสียความรู้สึกนะสมัยโน้นนะครับของคุณสัญญาสัญญานะครับขอบคุณมากครับคุณฟังครับช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับท่านที่หาไม่ทันจัดไม่ทันนะครับนะต้องขออภัยด้วยครับจากเมืองพลบ่อฮักยาแยมนี่และก็คุณกระต่ายขาวด้วยนะครับจากกระนวลนะครับคนเหมือนกันผ่องศรีนะครับนี่ไม่ทันเหมือนกันนะครับก็จะจบลงด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันครับจากชายเมืองสิงห์ร้องครับเพลงนี้นะครับคนพิการทางสายตาจากอุบลรัตน์นะครับแนะนำไว้ตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะครับเพิ่งจะหาเจอเอาเป็นว่าเป็นเพลงปิดท้ายรายการบ้านเรือนเคียงกันครับชายเมืองสิงห์ร้องครับวันนี้รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงผมเจริญพึงมึงพร้อมด้วยคุณสไตล์สวยสวัสดิ์ช่างเทคนิคลา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10 กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่แก้ปัญหาอุทกภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมเสนอหลายโครงการสำคัญเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กรอบการพัฒนาที่กำหนดไว้2ด้านหลักได้แก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยสำหรับโครงการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเตรียมผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจนอกจากนี้จังหวัดตราธิวาสจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะบริเวณโครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ที่ประชุมครม.รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาที่จังหวัดได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยปฏิชาณันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำหนด9มาตรการบริหารสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนเตรียมพร้อมระดมสรรพกำลังเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
12: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: แอม99.5สูงเมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนคุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
3: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ 5 หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่าย

0: 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนเอ้ยยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
3: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
5: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะพบกับข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

ครับเพลงบุพเพสันนิวาสจากสอนคีรีศรีประจวบครับและรุ่งเพชรแหลมสิงห์ยิ่งโตยิ่งสวยสำหรับวันนี้วันอังคารครับเราก็นำเพลงลูกทุ่งที่ใหม่ขึ้นมานิดหนึ่งครับขยับขึ้นมาครับแล้วก็ใหม่ไปเรื่อยๆนะอยู่ในช่วงกลางถ้าหากจะให้ฟังสมยศทัศนพันธ์เพลงของปองปีดาเพลงของเหล่านี้เราก็เก่าอีกนิดหนึ่งนะฮะดังนั้นจึงพัฒนารูปแบบให้ถูกใจของแฟนเพลงให้มากที่สุดท่านจะให้ความสนใจเพลงเก่าๆยิ่งนักร้องเก่าๆที่น่าสนใจเนี้ยเราก็หยิบยื่นประวัติให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันสัปดาห์ละหนึ่งท่านนะถ้าจะพูดทุกวันนี้ก็ดูข่าวก่อนข่าวสั้นข่าวยาวนะถ้ายาวก็ไม่ได้ฟังประวัตินักร้องนะฮะหลายคนก็ถามถึงเรื่องประวัตินักร้องเก่าๆกันบอกว่าช่วยนำมาเผยแพร่ด้วยเพื่อจะให้แฟนเพลงรุ่นหลังได้จดจำครับขอบคุณครับคำติชมและสิ่งละอันพันละน้อยที่ท่านหยิบยื่นร่วมกับรายการนั้นถือว่าท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับอาหนุ่มธงชัยครับที่พูดเมื่อวานนี้นะมีคนโทรศัพท์มาเยอะนะทั้งชาวไร่ชาวนาและพี่น้องที่มีอาชีพอื่นนะท่านบอกว่าราคาข้าวปีนี้มันอยู่ในช่วงกลางคือไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปนั้นมันไม่ใช่ว่างั้นเพราะขณะนี้ราคาน้ำมันขยับตัวสูงราคาข้าวก็น่าจะขยับตัวสูงขึ้นด้วยเมื่อวานนี้ไปซื้อปลาทูนะปลาทูขนาดดีๆนิดนึงเนี่ยเมื่อก่อนเข่งหนึ่งกับสองตัวราคา35 บาทณวันนี้40 บาทแล้วครับเห็นไหมพริกก็ถุงหนึ่งเป็นพริกสดเนี่ยเคยขายถุงละ10 บาทคราวนี้ก็20 บาทแล้วนั้นไม่รู้อะไรขยับกันแน่นะฮะนี่คือพืชผักและสิ่งอันที่เรานำมาหยิบยื่นในช่วงราคาตลาดถ้าราคาข้าวเนี่ยเคยราคากิโลกรัมละ7 บาทก็น่าจะเป็น14 บาทประมาณนี้น่าจะอยู่ได้เนาะราคาปุ๋ยไม่ต้องพูดถึงครับสูงแน่ครับเมื่อวันที่14-15ที่ผ่านมาไปซื้อปุ๋ยนะโอ้โหตกใจเลยนะเพราะราคาก็สูงเหมือนกันดังนั้นก็สินค้าถ้าน้ำมันขึ้นราคาเนี่ยสินค้าขยับตัวขึ้นแน่นอนแต่พอขยับแล้วไม่ลงสิครับน่าตกใจตรงนี้แหละเมื่อก่อนเนื้อกิโลกรัมละ150 บาทเมื่อก่อนนี้คือปีที่แล้วเนี่ยปีนี้320 บาทถึง380 บาทแล้วเนื้อวัวนะเนื้อสดโอ้โหครับอะไรอะไรเราก็ต้องประหยัดอดออมเอากันละพอทำกินเองได้ก็ทำพอมีเวลาปลูกพืชผักนะหรือพอมีเวลาที่จะใช้ประโยชน์จากที่ดินของท่านที่มีอยู่เนี่ยมาปลูกกันเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายครับดื่มบอกนะตอนนี้อนุมีพันตะไคร้นะฮะพันตะไคร้อยู่ประมาณสัก2-3 พันหน่อนะฮะถ้าใครอยากได้ก็โทรมานะเดี๋ยวจะให้มารับใกล้ๆนะอยู่แถวๆบึงหนองโคดนี่แหละก็พอมีแจกนะฮะเพราะว่าได้ไปตัดตะไคร้มาที่สวนเนี่ยของที่สวนเนี่ยปลูกไว้เป็นปีทีนี้มันเยอะก็เลยมาเพาะเอาไว้ว่าหน้าฝนเนี่ยแฟนเพลงอาจจะมีความจำเป็นอยากจะปลูกตะไคร้ใครอยากจะปลูกตะไคร้ปลูกข่านะบอกมาเราแจกฟรีนะแต่มีข้อจำกัดว่าไม่เกินคนละ10 ชุดนะแต่มะกรูดเนี่ยหมดแล้วนะมะกรูดพันมะกรูดนี่แจกฟรีทั้งนั้นนะเราไม่เกี่ยวกับการเมืองเราไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นนะเพื่อให้พี่น้องแฟนๆเนี่ยได้นำไปปลูกเองพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่เราเคยประชาสัมพันธ์ไปทางเพจคือน้อยหน่งน้อยหน่งก็เหมือนน้อยหนานะแต่เป็นผิวเรียบรสชาติเหมือนกันเป็นพันธุ์ไม้ที่
หายากแล้วนะเป็นพันผลไม้ที่หายากดังนั้นเราก็ประชาสัมพันธ์ว่าใครอยากจะได้เม็ดไปปลูกเองหรือใครอยากจะได้ต้นที่กล้าพอมีเหลือนะตอนนี้เหลือไม่มากครับเหลือนิดหน่อยแต่เม็ดนี่พอมีนะใครอยากจะได้ก็บอกมาโอ้ยาวถ้าทักทายกันตรงนี้ขออนุญาตแจ้งเตือนนิดหนึ่งนะฮะในช่วงนี้เป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อของหน้าแล้งสู่หน้าฝนท่านกำลังลงไร่ลงนากันขอวิงวอนนะครับท่านเกษตรกรอย่าได้เผาทำลายวัชพืชอย่าได้เผาป่าในช่วงที่ท่านกำลังทำแปลงนาก็ดีหรือท่านกำลังตัดอ้อยก็ดีหรือเตรียมตัดอ้อยหรือรวมไปถึงพืชพันธุ์อื่นนะเรื่องนาด้วยไร่สวนของท่านอย่าได้เผาเป็นเด็ดขาดขอวิงวอนนะโดยเฉพาะใต้สายไฟแรงสูงนี่อันตรายนอกจากผิดกฎหมายทางการเผาเพื่อสร้างมลภาวะให้กับพี่น้องประชาชนแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายอาญาด้วยนะฝากไว้ท่านที่มีความเป็นเขาเรียกว่ามือบอลเผาใต้สายไฟแรงสูงเนี่ยมันทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรแล้วเกิดไฟฟ้าดับในรัศมีที่ไกลนะก็ฝากไว้อย่าได้เผาและอย่าได้ทำลายแบบชนิดเผาถ้าหากมีเหตุการณ์นั้นเราอาจจะเป็นการเตือนแล้วนะฝากไว้อย่าได้ทำก็พูดกันสั้นๆเรื่องราวเล็กๆน้อยๆครับสับเพเฮระไปก่อนนะเดี๋ยวเข้าสู่เหตุการณ์บ้านเมืองครับว่าในช่วงวันที่19คือวันนี้เขามีเหตุการณ์อะไรบ้างในครั้งอดีตเดี๋ยวอีกสักครู่ครับ

ครับนั่นคือเพลงที่น่าฟังอีกเพลงหนึ่งสุชาติเทียนทองครับวันสุดท้ายแล้วก้าวเบาเสียงทองครับแม่ไม้อ่ะก็มีหลายชนิดครับคนที่อย่าร้างเนี่ยเขาเรียกบ้านภาษาอีสานเราแม่ห้างถ้าสามีถึงแก่กรรมภาษาอีสานแม่ไม้แม่ไม้ก็ทำความเข้าใจกันเล็กๆน้อยๆสอดแทรกกันไปนะฮะกับเสียงเพลงโอ้วันนี้วันเกิดของใครเอ่ยวันเกิดบุคคลสำคัญโฮจิมินห์ครับผู้นำการปฏิวัติและรัฐบุรุษของเวียดนามเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2433แล้วก็เป็นวันเกิดของมันคอมเอ็กซ์นะครับนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันครับเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2468นะครับแล้ววันเกิดบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งคือพรพศผู้นำกองทัพเขมรแดงในกัมพูชาเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคม2468ครับแหมก็นี่คือวันเกิดนะครับแต่วันเกิดพี่น้องท่านที่ฟังรายการอยู่บอกมานะเดี๋ยวจะได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันหรือไปฉลองวันเกิดกันเอาเหตุการณ์สำคัญในประเทศไทยครับวันนี้วันอาภากรเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นองค์บิดาแห่งทหารเรือไทยซึ่งกองทัพเรือได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันสำคัญเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่19พฤษภาคม2466ครับวันนี้เหตุการณ์สลายการชุมนุมนะครับ19พฤษภาคม2153เป็นวันที่มีการใช้กำลังทหารเข้ากระชับพื้นที่และสลายการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.บริเวณแยกราชประสงค์ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของเมืองไทยสมัยร่วมสมัยนะครับเหตุการณ์สำคัญระดับสากลครับเป็นแอนโบลีนหรือมเหสีองค์ที่2ของพระเจ้าเฮนรี่ที่8แห่งอังกฤษถูกประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะนะเมื่อปีคริสต์ศักราช1536แล้วชองปีแอร์คริสตินได้ประดิษฐ์มาตรวัดอุณหภูมิแบบเซลเซียสเมื่อปีคริสต์ศักราช1743นะครับมาริลินมอนโรนะครับร้องเพลง Happy Birthday อันเป็นเพลงโด่งดังให้กับประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีในงานระดมทุนที่เมดิสันสแควร์การ์เด้นนะครับโอ้นี่คือสิ่งที่น่าสนใจจดจำเอาครับเล็กๆน้อยๆครับพอได้เตือนสติว่าวันนี้เป็นวันอะไรบ้างครับก็อันไหนพอจำได้ก็จำนะอันไหนพอลืมได้ก็ลืมฮะอ้าวฟังเพลงครับ

หอมดอกคำใต้นะครับเพลงนี้หวานจริงๆเพลงของก้องเพชรแก่นนครนะร้องทิ้งไว้เมื่อหลายสิบปีแล้วนะอ้าวแล้วหนุ่มเมืองไพรครับรักที่เท่าไรเป็นเพลงจังหวะมันๆจังหวะสนุกสนุกกันเดี๋ยวเพลงของคุณสุภาพสตรีหรือนักร้องฝ่ายหญิงเดี๋ยวอีกสักครู่นะได้ฟังแน่นอนเตรียมไว้แล้วขอบคุณแม่อันเป็นที่รักไม่บอกละที่ไหนบอกว่าหนุ่มลืมมั้งไม่ลืมฮะไม่ลืมแน่นอนครับเดี๋ยวจัดให้ครับคุณแม่ครับที่อำเภอบ้านฝางขนาดไม่บอกนะเป็นไงแม่เหรียญอ้าวยังไงก็ฟังกันข่าวอาทิตย์ที่แล้วคุณแม่สุดที่รักก็โทรมาหลังจากจัดรายการมาขอบคุณเด้อที่ว่าฮอตเจอที่ไหนอะไรมีเหตุการณ์อะไรที่มันพอที่จะพาดพิงได้กับพาดพิงครับถือว่าเป็นรายการกันเองครับเราไม่มีสคริปต์ที่กำหนดตายตัวว่าจะต้องลำดับต้นรายการพูดเรื่องนี้กลางรายการพูดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นฟังแบบสบายสบายสไตล์ลูกทุ่งชุมชนนะเอาวันนี้ครับกิจกรรมที่บ้านเราก็มีงานประเพณีบุญเดือน6หลายพื้นที่นะฮะอำเภอเมืองเราก็หลายพื้นที่หลายตำบลฮะให้ท่านสดับตับฟังเอาเองก็แล้วกันนะครับทางปฏิทินข่าวและในช่วงการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นนั้นมีโครงการอบรมทำแผนบริหารจัดการน้ำในระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและอุทกภัยในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงครับเป็นการเตรียมการของปภ.และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการเตรียมประชุมกันนะครับนี่คือไม่ใช่ว่าเกิดภัยแล้วค่อยมาเตรียมละนี่ท่านมีความคิดที่ดีฮะนายขจรเกียรติรักพานิชมณีท่านเป็นผู้ว่าที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลครับนำพวกเราบริหารจัดการเรื่องภัยแล้งเรื่องน้ำท่วมโอ้วางแผนไว้อย่างดีนะฮะที่อำเภอเมืองก็ฝากด้วยนะตอนนี้มีการเอาอะไรลาดยางถนนโรงเรียนคนตาบอดท่านอย่าเพิ่งสัญจรไปมานะยังแห้งไม่ดีรถขับไปเนี่ยยิ่งรถเก๋งนะสีขาวๆไม่ได้เดี๋ยวยางมะตอยมันจะกระเด็นเข้าสีรถเนี่ยมันจะเปื้อนนะที่ซอยข้างปั๊มปตท.ไปทะลุบึงหนองโคตรตรงนั้นตอนนี้ได้มีการฉีดสเปรย์ยางมะตอยเรียกว่าฉีดสเปรย์เนาะปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นนี้ถนนคอนกรีตทับด้วยลาดยางไม่รู้ทรุดโทรมมากครับแค่ปีเดียวเท่านั้นเองสร้างมาปีเดียวก็ทรุดโทรมแล้วทีนี้มาซ่อมนี้ก็เอายางมะตอยมาสาดเข้าไปไม่รู้มันจะขนาดไหนท่อระบายน้ำนี่ก็พังหลายที่นะเส้นนี้อ้าวงานบุญเข้างานสำคัญคืองานวิสาขบูชาค่อยว่ากันครับตอนนี้ไปดูเรื่องราวของบ้านเราเมืองเรากันนิดหนึ่งฮะตรงนี้ทางหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆก็ถือว่าในช่วงกลางปีงบประมาณไตรมาสที่2แล้วนะฮะพยายามที่จะเร่งรัดจัดสรรงบประมาณที่ได้รับเนี่ยมาดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการต่างๆเพื่อทันแก่การเบิกจ่ายงบประมาณนะครับเอาท่านถามถึงมาเรื่องรัฐช่วยเหลือนะผู้ยากจนเรื่องการพัฒนาต่างๆเอ้าตรงนั้นก็ต่อไปเป็นการสุดตัวแล้วแต่เมื่อวันที่13ที่ผ่านมาครับนู่นครับทางกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนครับที่ขอนแก่นนะครับได้มีการประชุมนะครับและอบรมเรื่องถือว่าเป็นการแถลงข่าวก็แล้วกันครับเรื่องการช่วยเหลือผู้ยากจนในโครงการต่างๆของกงสุลจีนนะเราพูดให้เข้าใจว่าได้ช่วยเหลือของภาคอีสานเนี่ยมีอะไรกันบ้างซึ่งจะมีการจัดประชุมในวันที่10
ที่จังหวัดบุรีรัมย์8จังหวัดอีสานใต้แล้วจะมีการประชุมที่วิทยาลัยการปกครองวันที่12มิถุนายน2569วิทยาลัยการปกครองมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่ก็ทางภาคอีสานตอนบนและตอนกลางนะ12จังหวัดด้วยกันรายละเอียดต่างๆเราก็จะนำมาให้ท่านได้ฟังหยิบยกมาถึงเรื่องราวว่าการประชุมนั้นเป็นยังไงมีการเตรียมการแก้ไขปัญหาความยากจนพี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผลงานที่ผ่านมายกตัวอย่างง่ายๆเช่นฝ่ายน้ำล้นนะการพัฒนาอาชีพและการกระตุ้นให้พี่น้องได้ตื่นตัวในประเภทที่ทำมาค้าขายโอท็อปต่างๆโอโครงการเยอะครับซึ่งทางกงสุลก็ได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆให้การช่วยเหลือและพัฒนาบุคลากรของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งน้ำอาชีพการศึกษาและทางการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวางแผนการแก้ปัญหาระยะยาวมากมายนะฮะเราพูดให้เข้าใจนะเราต้องการที่จะให้ทำความรู้ความเข้าใจว่ามีการแถลงข่าวเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมามีทางท่านกงสุลมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประธานหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับนี่บุคคลที่แล้วก็ทางท่านคณบดีวิทยาลัยการปกครองร่วมแถลงข่าวก็ในรายละเอียดต่างๆท่านไปดูได้ที่เพจและ YouTube ของสำนักข่าวแม็กโปรรายละเอียดตรงนั้นมีครับ

ถือว่ารักเท่ากันนะฮะทั้งเพลงฝ่ายชายเพลงนักร้องฝ่ายหญิงเราก็นำเสนอท่านเต็มอัตราครับหมดเวลาครับคุณฟังเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ในช่วงเวลา 9:00 น.สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบขยายผลเหตุรถเมย์สาย 4-3E กรณีผู้โดยสารหัวฟาดกระจกถูกเรียกเก็บเงินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนโดนสำหรับคนที่หายไปคิดทอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอถูกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ย
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
0: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขยายผลเหตุรถเมย์สาย 4-3E กรณีผู้โดยสารหัวฟาดกระจกถูกเรียกค่าเสียหาย 4,300 บาทพร้อมชื่นชมขสมกเยียวยาเร็วพร้อมแนะต้องวางมาตรฐานทั้งระบบ
10: นายสาสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางสาย 4-3E เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงหมอที่2เมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่พนักงานขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งทำให้ผู้โดยสารหญิงสูงอายุล้มศีรษะกระแทกจนแตกและถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทก่อนนำส่งโรงพยาบาลโดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอชื่นชมขสมกที่เร่งเข้าเยี่ยมและยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวแต่กรณีนี้ต้องไม่จบแค่การลงโทษพนักงาน2คนโดยสั่งให้สคบประสานขสมกและกรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานบริการรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกับผู้โดยสารรายอื่นซึ่งการเรียกเก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความประมาทของพนักงานถือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบสักสิบประดับสินรายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเร่งกระจายมังคุดปี2569รองรับผลผลิตกว่า 50,000 ตัน
11: นางสาวออนอนุชพดุงวิถีพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเพื่อเร่งกระจายผลผลิตมังคุดรองรับผลผลิตฤดูกาลปี2569และป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยประคับประคองเสถียรภาพราคาและดูแลรายได้เกษตรกรเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดกว่า 18,800 ครัวเรือนและคาดว่าช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2569จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงกว่า 52,800 ตันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อด้านราคาและรายได้ของเกษตรกรนอกจากนี้โครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรยังมีเป้าหมายตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพเพิ่มกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ดยเปิดให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสั่งซื้อมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ผ่านช่องทางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีตุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์
12: เจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และสายตรวจรถจักรยานยนต์สถานีตำรวจภูธรพบพระลงพื้นที่ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการของตำรวจผ่านระบบออนไลน์เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและสร้างความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ได้อธิบายถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชัน Police Care ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเบาะแสติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยรวมถึงบริการต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้แนะนำขั้นตอนการดาวน์โหลดการสมัครใช้งานวิธีการใช้งานเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้องตามแนวทางตำรวจห่วงใยประชาชนที่มุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยและให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่ edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043 306 2688

0: สวัสดีครับชาวดีไอคอกแท็กพวกเราจะรวยไปด้วยกัน
1: แล้วเราต้องทำอะไรบ้างคะบอส
2: เพียงคุณเปิดบินกับเรา
3: เริ่มต้นคนละ 2,500 เท่านั้น
2: ไม่ต้องสต๊อกของ
3: แค่ชวนเพื่อนมาร่วมทีม
2: แค่นี
3: ้ก็รวยกันหมดแล้ว
2: yeah!
1: ไม่ต้องสต๊อกของเพราะไม่มีของส่วนคนที่รวยก็บรรดาบอร์ดไงล่ะอย่าเชื่อเพราะคิดว่าคนพูดเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเพราะใครๆก็ทำกันเพราะคุณอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรืออาจตกเป็นผู้ต้องหาเสียเองการจ่ายผลตอบแทนต้องมาจากการขายสินค้าหรือบริการไม่ใช่การระดมทุนหรือใช้เงินซื้อตำแหน่ง
4: การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยความห่วงใยจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1กรมประชาสัมพันธ์

5จุดตายสำหรับการทำพินัยกรรมที่หากว่าผิดพลาดตรงนี้ไปแล้วจะทำให้พินัยกรรมของเรากลายเป็นเศษกระดาษมีอะไรบ้างเพื่อที่ว่าหากว่าเราอยากจะทำพินัยกรรมเองจะได้รู้ว่าตรงไหนคือจุดที่ต้องระวังที่สุดค่ะจุดแรกเลยนะคะคือจุดที่สำคัญที่สุดแต่หลายคนมองข้ามไปก็คือวันที่ที่ทำพินัยกรรมค่ะเพราะว่าวันที่ที่ทำพินัยกรรมเนี่ยหลายท่านเลยนะคะทำพินัยกรรมโดยที่ไม่ได้ลงวันที่เพราะว่าก็เหมือนเขียนไว้อะค่ะเฉยๆว่าต้องการมอบอะไรให้ใครแต่ลืมทำวันที่วันที่ในการทำพินัยกรรมนั้นเป็นวันที่สำคัญที่สุดเพราะว่ากฎหมายต้องการที่จะรู้ว่าผู้ทำพินัยกรรมนั้นทำพินัยกรรมในวันที่เท่าไหร่แล้วในวันที่ทำพินัยกรรมนั้นน่ะผู้ทำพินัยกรรมยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่จริงหรือไม่ดังนั้นหากพินัยกรรมฉบับใดไม่มีวันที่ที่ทำพินัยกรรมพินัยกรรมฉบับนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะจุดตายที่สองที่ต้องระวังเลยนะคะก็คือในเรื่องของพยานในพินัยกรรมค่ะถ้าสมมติว่าเราทำพินัยกรรมในแบบที่ทำเป็นหนังสือก็คือพินัยกรรมที่ให้มีการใช้พิมพ์หรือมีคนอื่นเขียนให้พินัยกรรมนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้เขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับจะต้องมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย2คนซึ่งหากพินัยกรรมฉบับใดที่ทำแบบเป็นหนังสือแล้วกฎหมายบังคับว่าต้องมีพยาน2คนแล้วเราไม่มีพยานเลยหรือมีไม่ครบถ้วนหรือว่ามีครบ2คนแต่1ใน2คนหรือทั้ง2คนนั้นน่ะเกิดมีปัญหาเรื่องความสามารถยกตัวอย่างเช่น1ใน2คนนั้นเป็นคนวิกลจริตก็ทำให้บุคคลที่เป็นพยานในพินัยกรรมที่ไม่ครบถ้วนนั้นหรือครบถ้วนแต่ว่าขาดคุณสมบัติพวกนี้เท่ากับพินัยกรรมฉบับนั้นไม่มีพยานค่ะพินัยกรรมฉบับนั้นก็จะเสียไปนะคะจุดตายจุดที่3ค่ะจุดนี้เจอบ่อยมากค่ะก็คือว่าเราเนี่ยรักมากสมมุติว่าเราเนี่ยรักคนนี้มากเลยเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นผู้รับมรดกของเราเรากลัวเขาจะไม่ได้เราก็เลยไปเอาคนที่จะรับมรดกของเราตามพินัยกรรมเนี่ยมาเซ็นเป็นพยานในพินัยกรรมฉบับนี้ค่ะกฎหมายห้ามเลยนะคะถ้าผู้มีสิทธิ์รับมรดกในพินัยกรรมเข้ามาเซ็นเป็นพยานในพินัยกรรมฉบับนั้นเมื่อไหร่พินัยกรรมในส่วนนั้นถือว่าเสียไปจุดตายจุดที่4ค่ะก็คือว่ากรณีที่เราทำพินัยกรรมแล้วอะค่ะบางทีพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมคะหรือว่าเขียนแล้วตอนจะลงชื่อเนี่ยมาเห็นว่าเอ้ยเราอยากจะแก้มีความผิดนิดหน่อยเราคิดว่านิดหน่อยไม่อยากทำใหม่เราก็ขีดค่าแล้วเราก็เซ็นไปพินัยกรรมใดก็ตามหากจุดใดมีส่วนที่จะต้องตกเติมแก้ไขมีการขีดค่าอย่าลืมเซ็นกำกับตรงจุดนั้นไว้ด้วยนะคะและจุดตายสุดท้ายนะคะก็คือจุดตายที่5ค่ะก็คือสภาพจิตใจของผู้ทำค่ะโดยหลักนะคะคร่าวๆเวลาเราทำพินัยกรรมเนี่ยเราก็จะเขียนว่าทำที่ไหนทำวันที่เท่าไหร่ตัวเราคือใครและอย่าลืมใส่ข้อความไปสักนิดนึงนะคะว่าขณะทำพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีทุกประการหากพินัยกรรมฉบับนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตอนเราทำพินัยกรรมนะเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พินัยกรรมก็ใช้ได้ค่ะแล้วถ้าถามว่า

เอาแล้วทำผิดไปแล้วทำยังไงดีล่ะดูรายการแล้วกลับไปดูพินัยกรรมที่บ้านเอาทำผิดไปแล้วทำยังไงอย่างนี้เราแก้ไขยังไงตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะแม้พินัยกรรมเราจะทำผิดพลาดเราทำใหม่ค่ะฉบับเดิมแก้ไขไม่ต้องกลับไปแก้ไขฉบับเดิมนะคะฉีกทิ้งขีดค่ายกเลิกไปเลยค่ะแล้วทำฉบับใหม่ทำวันที่ให้อัปเดตแล้วทำให้ถูกต้องพินัยกรรมฉบับใหม่ก็ยังใช้ได้ค่ะอย่ารอนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยพินัยกรรมแก้ไขได้เสมอแต่ถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วอันนี้แหละค่ะแก้ไขไม่ได้แล้วแม้กระทั่งว่าพนักงานอัยการหรือแม้กระทั่งท่านผู้พิพากษาก็ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้อีกต่อไปถ้าหากว่ามีปัญหาข้อกฎหมายใดๆและอยากปรึกษานะคะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศใกล้บ้านท่านยินดีให้คำปรึกษาเสมอหรือโทรที่สายด่วนได้นะคะ1157อัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยท่านได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องของข่าวชาว AM นะคะในวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยพบกันเช่นเคยกับดิฉันกาญจนาประเสริฐรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะควบคุมการดำเนินรายการนะคะโดยท่านผอ.อชิรยามังธานีผอ.สวท.ขอนแก่นนะคะควบคุมเสียง Facebook Live และช่างเทคนิคนะคะโดยนายช่างของเรานะคะนายธเนศสุริกันและน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากทางมทร.อีสานและก็ทางอาชีวะขอนแก่นด้วยค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีข้อมูลหลากหลายข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะซึ่งคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถรับชมรับฟังข้อมูลของพวกเราผ่านทางช่องทางออนแอร์หน้าปัดวิทยุในระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะคะซึ่งระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์เนี่ยก็สามารถครอบคลุมทั่วภาคอีสานทั้ง20จังหวัดได้เลยนะหรือรับชมรับฟังกันแล้วอยากเห็นหน้าค่าตาก็สามารถคลิกเข้ามาได้เลยนะคะในช่องทางออนไลน์ของเราโดยเฉพาะทางหน้าเพจ Facebook นะคะที่ชื่อว่าสวท.ขอนแก่นเตือนภัย AM 621 KHZ ค่ะ AM 621 KK และสวท. AM 621 KHZ ด้วยนะคะนอกจากจะผ่านทางหน้าเพจ Facebook แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะหน้าช่อง TikTok นะคะก็มีทั้งหมด2ช่องนะช่องแรกนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ช่องสวส.ขอนแก่นแม่นอีหลีค่ะและอีก1ช่องทางนะคะก็คือช่องภาษาอ้อมป้อมหรือช่องนี้ที่เรากำลังไลฟ์กันอยู่ตอนนี้นั่นเองค่ะข้อมูลแรกที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะไปกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะคุณผู้ฟังคะจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะในหลวงและพระราชินีก็ได้เสด็จไปทรงประกอบพิธีตัดวายลูกนิมิตพระอุโบสถอยู่ที่วัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเมื่อเวลา 17:46 น.นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงประกอบพิธีตัดวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเมื่อเสด็จไปถึงวัดประชานิยมอยู่ที่วัดประชานิยมแล้วนะคะก็จะมีนายธนพัฒน์ณรนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จนะคะหลังจากที่พระองค์ทรงเสด็จไปถึงแล้วนะคะก็ได้เสด็จเข้าระเบียงพระอุโบสถค่ะโดยพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประทานสงฆ์ถวายศีลเสร็จแล้วนะคะก็ได้พระราชทานพระบรมราพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เฝ้ากราบบังคมรายงานถวายประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองแล้วก็ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปทรงประกอบพิธีตัดวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมค่ะจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปยังมณฑลพิธีตัดวายลูกนิมิตทรงพระสุลายทรงเจิมทรงปิดทองและทรงตัดวายลูกนิมิตพระอุโบสถนะคะและก็ได้ทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางและทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพัญญูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วก็ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามมาภิไธยในแผ่นศิลาค่ะจากนั้นนะคะพระองค์ก็ได้เสด็จไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งพระทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นก็พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณในการสร้างพระอุโบสถเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับเสร็จแล้วนะคะก็ได้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้นะคะพระธรรมวชิระนิวิทที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดพระประชานิยมถวายพระไพลีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมกับจารึกข้อความว่า สมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาแล้วนะคะพระองค์ก็ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์และก็ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จไปที่ท่าอากาศยาน101ค่ะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จมาทรงประกอบพิธีตัดไหวลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมในวันนี้นะคะก็มีราษฎรจำนวนมากเลยคุณผู้ฟังค่ะมาจากทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดใกล้เคียงนะคะเพื่อมาเฝ้ารับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกด้วยความจงรักภักดีกับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกรองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมและหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวชมาทำการตรวจรักษาให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ได้เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จด้วยนะคะยังคงความปราบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นทั้งนี้ตลอดเส้นทางที่เสด็จผ่านก็ได้มีการฟ้อนรำภูไทยกาฬสินธุ์ตั้งแต่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ไปจนถึงวัดประชานิยมค่ะซึ่งมีนางรำนะคะกว่า 2,000 ชีวิตเลยนะคะจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รวมทั้งสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะกับชุดเครื่องดนตรีโปรงลางกว่า100ลางฟ้อนรำและบรรเลงรับเสด็จเพื่อถวายการต้อนรับและเฉลิมพระเกียรติในการเสด็จในครั้งนี้ค่ะซึ่งจะบอกว่าวัดประชานิยมของกาฬสินธุ์นี้นะคะก็ตั้งขึ้นเมื่อวันที่30มกราคม2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565แล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ยกวัดประชานิยมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แล้วก็ได้ดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยชั้นที่1นะคะก็เป็นอุโบสถค่ะมีการสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยที่วิจิตรบรรจงใช้เวลาก่อสร้างกว่า12ปีเลยนะคะเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพระพุทธบูชาแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะและในการเสด็จของในหลวงและก็พระราชินีของเราในครั้งนี้นะคะก็เป็นการสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ได้เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีและวันสำคัญทางศาสนาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาหรือวันออกพรรษามาโดยตลอดนะคะซึ่งก็ได้ยึดมั่นในพระราชกรณียกิจที่ได้มีการส่งเสริมพระพุทธศาสนายึดมั่นในพระรัตนตรัยพรั่งพร้อมไปด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชหฤทัยในพระสัจธรรมและทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระสกนิกรชาวไทยเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะนี่ก็เป็นพระราชกรณียกิจของในหลวงแล้วก็ราชินีของเรานะคะที่เราชาวอีสานนะคะก็ได้มาชมพระบารมีของพระองค์ท่านกันอย่างล้นหลามเลยนะคะในการเสด็จมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์อีกครั้งนี้ค่ะเรายังอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะมาอีกข้อมูลหนึ่งของทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านประเสริฐจันทระดวงทองนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเพื่อเปิดงานมหกรรมวิชาการสพม.กาฬสินธุ์ปฏิวัติการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัลค่ะเมื่อวันที่17พฤษภาคมนะคะเวลาเที่ยง40นาทีค่ะนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานในการเปิดมหกรรมวิชาการสพม.กาฬสินธุ์ปฏิวัติการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัลจัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนกุชินารายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักนะคะโดยมีขบวนกลองยาวและคณะผู้บริหารครูนักเรียนประชาชนร่วมให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองค่ะ ท่านรมว.ประเสริฐนะคะก็ได้ชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนกุชินารายซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความสามารถของเยาวชนในพื้นที่พร้อมรับฟังการกล่าวต้อนรับในนามจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะและที่สำคัญนะคะก็ได้มีการรายงานนะคะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดรับกับโลกยุคดิจิทัลการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ก็มีสถานศึกษาในสังกัดกว่า55แห่งบริหารงานโดยใช้สหวิทยาเขตโรงเรียนเป็นฐานจำนวน8สหวิทยาเขตนะคะมีนักเรียนกว่า 35,000 คนเลยทีเดียวค่ะครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 2,183 คนนะคะในการนี้นะคะก็จะมีการนำหลักสูตรในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาเป็นการเรียนการสอนอีกหนึ่งเรื่องนะคะอีกหนึ่งการเรียนการสอนนะคะเข้ามาอยู่ในการเรียนการสอนของเด็กๆนะคะในพื้นที่ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและการส่งเสริมในโครงการยกระดับการเรียนสู่โลกของความเป็นจริงค่ะซึ่งท่านก็ได้ย้ำว่าการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะทุกคนก็ต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันค่ะหลังจากที่ท่านรมว.ประเสริฐได้ลงพื้นที่นะคะอยู่ที่สพม.กาฬสินธุ์แล้วนะคะท่านก็ได้เดินทางไปชมบั้งไฟตะไล10ล้านอยู่ที่กุชินารายด้วยเช่นกันค่ะซึ่งท่านประเสริฐจันทร์รวงทองนะคะก็มาเป็นประธานในการจุดชนวนบั้งไฟตะไล20ล้านในงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทยบุญบั้งไฟตะไลล้านที่ลานจุดบั้งไฟหลังวัดกกต้องกุดว่าตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยค่ะโอกาสนี้นะคะท่านประเสริฐจันทร์รวงทองก็ได้กล่าวแล้วก็พบปะพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์แล้วก็ผู้ที่เดินทางมาในงานนี้นะคะพร้อมกับชื่นชมว่าชาวอำเภอกุชินารายเนี่ยที่ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของภาคอีสานให้คงอยู่สืบไปจากนั้นนะคะท่านก็ได้ไปเป็นประธานในการจุดชนวนไฟฟ้าบั้งไฟตะไล20ล้านอยู่ที่ลานจุดบั้งไฟหลังวัดกกต้องกุดว่าตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายท่ามกลางเสียงเชียร์และความตื่นตาตื่นใจของประชาชนที่มาร่วมชมการจุดบั้งไฟตะไล20ล้านซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานประเพณีปีนี้โดยในงานนี้นะคะก็มีการแข่งขันบั้งไฟตะไลแสนจำนวน84บั้งนะคะประกอบไปด้วยบั้งไฟตะไล2ล้าน2บั้งบั้งไฟตะไล10ล้าน1บั้งและบั้งไฟตะไล20ล้านอีก1บั้งค่ะซึ่งในงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นเทศกาลคุณผู้ฟังเป็นเทศกาลประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทยบั้งไฟตะไลล้านเทศบาลตำบลกุดว่านะคะซึ่งเป็นงานที่ใหญ่มากๆถือเป็นแห่งเดียวในโลกที่มีการจุดบั้งไฟตะไลล้านเพื่อขอฝนกับพญาแถนให้บันดาลฝนตกลงมาตามฤดูกาลบั้งไฟตะไลล้านที่นี่นะคะก็เป็นบั้งไฟที่แตกต่างจากที่อื่นๆนะคะซึ่งมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกหลังจากจุดชนวนแล้วก็จะพุ่งทะยานขึ้นฟ้าเป็นแนวตรงแต่บั้งไฟตะไลล้านของชาวตำบลกุดว่าเนี่ยที่จะนำมาจุดในงานเนี่ยเป็นลักษณะรูปทรงวงกลมเวลาทะยานขึ้นฟ้านะคะก็จะค่อยๆหมุนตัวจากช้าไปหาเร็วลักษณะเหมือนควงสว่านขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งเป็นภาพที่สวยงามนะคะก่อนที่จะกางร่มชูชีพลงมาอย่างสวยงามทั้งนี้ก็ถือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นด้วยภูมิปัญญาอันน่าทึ่งของชาวไทยผู้กุดว่านั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในพิธีทางภาคอีสานของเรานะคะที่ได้มีการจุดบั้งไฟแบบนี้ในทุกๆครั้งที่จะมีประเพณีบุญบั้งไฟเกิดขึ้นในทุกๆครั้งทุกๆปี1ปีมี1ครั้งเท่านั้นนะคะก็ได้เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยเฉพาะทางอำเภอกุชินารายเนี่ยแหละค่ะหากบั้งไฟของใครแตกระเบิดหรือไม่สามารถขึ้นฟ้าได้เจ้าของบั้งไฟนั้นจะต้องโดนยกไปลงโคลนหรือลงขี้ตมตามที่เราเห็นกันนะคุณผู้ฟังค่ะใครได้ลงขี้ตมคนนั้นคือบั้งไฟที่แตกอยู่บนฟ้างานนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทร์ละลวงทองไม่ได้เป็นเจ้าของบั้งไฟตะไลใดๆนะคะก็เลยไม่ได้โดนขี้ตมขี้โคลนแต่ในที่นี้นะคะก็จะมีส.ส. ที่บินเจ้าของบั้งไฟนะคะไปลงเสียงให้บั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่บังเอิญว่าบั้งไฟตะไล20ล้านนั้นนะคะแตกคุณผู้ฟังคะแตกกลางอากาศเลยนะคะก็เป็นภาพระทึกโดยคุณผู้ฟังคะใครที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็น่าจะตกใจกันหลายคนเลยนะคะแต่บังเอิญว่าเจ้าหน้าที่ที่จัดงานในครั้งนี้นะคะมีการจัดโซนให้ผู้ชมอยู่โซนหนึ่งผู้ที่แข่งบั้งไฟอยู่อีกโซนหนึ่งนะคะกรรมการอยู่อีกโซนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บในกิจกรรมในครั้งนี้นะคะในประเพณีบุญบั้งไฟในครั้งนี้นะดีเจก็เลยจะบอกว่าหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะได้ไปเที่ยวบุญบั้งไฟก็ขอให้อยู่ในโซนพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เขาจัดไว้ให้เราจะเห็นข่าวผ่านทางสื่อหลายๆสื่อนะคะที่ได้เกิดอุบัติเหตุอยู่ที่ลานจุดบั้งไฟของแต่ละพื้นที่นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะรักษาความปลอดภัยของตัวเองเอาไว้ก่อนนะคะอย่าไปใกล้นะคะใดๆนะอย่าเพิ่งไปใกล้นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดในช่วงแรกนะคะในรายการเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะเดี๋ยวเราพักสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่แล้วกลับมาพบกันอีกหนึ่งช่วงในรายการเรื่องของข่าวชาว AM กันค่ะผู้ฟังคะวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลกันค่ะคปภ.นะคะก็บอกว่ายืนยันประชาชนที่ทำประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่หรือไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ตามความสมัครใจพร้อมเปิดทางผู้ขับขี่ที่ดีรับส่วนลดเบี้ยสูงสุดถึง 40% ค่ะสำนักงานคปภ.นะคะก็ออกมายืนยันกับประชาชนนะคะใครที่เอาประกันภัยทุกรายสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่จากบริษัทประกันภัยได้ตามปกติแต่ทั้งนี้นะคะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เลือกทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อจะสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด5รายชื่อเลยค่ะโดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีนะคะจากการจัดระดับความเสี่ยงออกเป็น5ระดับนะคะตั้งแต่ระดับที่1ค่ะซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงไปจนถึงระดับที่5ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำโดยจะพิจารณาจากพฤติกรรมการขับขี่ย้อนหลัง12เดือนหรือว่า1ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่ขอเอาประกันภัยหากผู้ที่ขับขี่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทประกันภัยจะนำระดับพฤติกรรมการขับขี่จากปีที่ผ่านมาไปใช้ในการคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยตัวอย่างนะคะปีแรกของการนำพฤติกรรมการขับขี่มาใช้หากผู้ขับขี่ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทระดับพฤติกรรมขับขี่จะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับ2ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยทันทีในปีแรกที่มีการจัดทำกรมธรรม์และประกันภัยรถยนต์ค่ะและหากไม่มีการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องระดับพฤติกรรมการขับขี่ก็จะสามารถเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงระดับ5ซึ่งจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 40% เลยค่ะนอกจากประกันภัยภาคสมัครใจแล้วนะคะสิ่งที่ละเลยไม่ได้ค่ะก็คือประกันภัยภาคบังคับหรือว่าพ.ร.บ.นี่แหละเพราะว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่รถทุกคันต้องจัดทำจัดหาและหากฝ่าฝืนมีโทษปรับด้วยนะคะโทษปรับมีอะไรบ้างคะก็อย่างแรกค่ะเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยพ.ร.บ.มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะอย่างที่สองนะคะผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัยพ.ร.บ.มาใช้ก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะและหากคุณเป็นทั้งเจ้าของรถแล้วก็เป็นคนขับรถที่ไม่มีพ.ร.บ.เองด้วยจะมีความผิดทั้ง2กระทงเลยนะคะรวมทั้งปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาททั้งนี้นะคะประชาชนพี่น้องคนที่กำลังฟังรายการอยู่ก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคปภ. www.oic.or.th หรือสอบถามข้อมูลด้านการประกันภัยได้ที่สายด่วนคปภ.1186ได้เลยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพิสมัยสุรการนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องตับอักเสบ B และ C ค่ะตับอักเสบ B และ C นะคะเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดเลยในเรื่องของทำให้เกิดมะเร็งตับ เพราะว่ามะเร็งตับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆในเพศชายเลยแล้วก็ในอันดับต้นๆในเพศหญิงเหมือนกันนะคะแล้วก็สาเหตุของการเกิดมะเร็งตับนั่นก็คือไวรัสตับอักเสบ B และ C ค่ะตับอักเสบ B นะคะมันจะพบในประชากรไทยนี่เยอะพอสมควรอยู่ที่ร้อยละประมาณ 2.5-3 นะคะคนในอดีตก่อนปี2535ตอนนั้นเรายังไม่มีวัคซีนป้องกันตับอักเสบ B คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อไอ้ที่เป็นมะเร็งตับจะเกิดจากไวรัสตับอักเสบ B เพราะว่าตับอักเสบ B เนี่ยจะมีการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกถ้าในอดีตที่เรายังไม่มีวัคซีนป้องกันแม่ที่ติดเชื้อตับอักเสบ B ลูกที่ออกมาร้อยละเกือบ90จะเป็นตับอักเสบ B จากแม่สู่ลูกได้และจะเป็นเพชฌฆาตเงียบที่เขาจะอยู่แฝงตัวอยู่ในตัวเราจนคนปัจจุบันส่วนใหญ่ที่อายุ40หรือ50ปีเสียชีวิตจากมะเร็งตับโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองมีเชื้อร้ายอยู่เพราะมะเร็งตับไอ้เพราะตับอักเสบ B เมื่อเข้าสู่ร่างกายเขาจะทำให้เราเกิดภาวะตับอักเสบเมื่อตับอักเสบเรื้อรังเรื่อยๆเรื่อยๆจะเกิดตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับเราจะรู้ตัวว่าเราเป็นมะเร็งตับก็ตอนที่ใกล้แล้วระยะที่4แล้วแล้วก็รักษาไม่ทันเพราะฉะนั้นในปี2535เขาถึงมีวัคซีนป้องกันตับอักเสบ B ให้กับเด็กทุกคนที่เกิดมาเด็กกลุ่มนี้เมื่อได้วัคซีนแล้วอัตราการเกิดมะเร็งตับที่เกิดจากตับอักเสบ B ก็ลดลงแต่รุ่นเราๆที่เกิดก่อนปี2535ตั้งแต่อายุ32เอ้ย30เท่าไหร่แล้ว34ขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสี่ยงแล้วแล้วแต่ก่อนเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการตรวจไม่มีติดการตรวจคัดกรองว่าคุณติดเชื้อจากแม่ไห
0: ม
1: จะรู้ตัวก็ต่อเมื่อที่เราไปโรงพยาบาลแล้วมีอาการตับแข็งแล้วมีอาการมะเร็งตับแล้วหมอไปหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรซึ่งมันก็สายไปแล้วอีก6เดือนมะเร็งตับก็จัดการเราไปเรียบร้อยแล้วสาเหตุของการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกร้อยละ60เนี่ยไอ้ร้อยละ90เนี่ยเราก็ลดลงเรียบร้อยแล้วแต่ในการป้องกันนะคะตับอักเสบ B มีข้อดีคือตับอักเสบ B มีวัคซีนป้องกันเหมือนที่ลูกๆเราได้รับตอนแรกเกิด2เดือน3เดือนแล้วไอ้2เดือน4เดือน6เดือน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วัคซีนป้องกันแต่ในกรณีที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเรา
0: แล้วเกิดก่อน
1: ที่เกิดก่อน
0: เกิดก่อนวัคซีน
1: เกิดก่อนวัคซีนเกิดก่อนปี2535ก่อนที่วัคซีนจะมาเนี่ยเราสามารถที่จะไปตรวจได้ว่าเรามีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไห
0: ม
1: ถ้าภูมิคุ้มกันคือเราเคยติดเชื้อแล้วเราหายเองแล้วตับอักเสบ B ดีคือเขาจะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นสองเราสามารถคัดกรองได้ปัจจุบันนี้ด้วยความห่วงใยของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรมควบคุมโรคเราได้ผลักดันในเรื่องของการเพิ่มสิทธิ์การคัดกรองตับอักเสบ B ให้กับประชาชนค่ะคือตั้งแต่ปี2567กรมควบคุมโรคได้ผลักดันในเรื่องของการสิทธิ์การเข้าถึงการคัดกรองโดยที่ประชาชนที่เกิดก่อนปี2535สามารถเข้ารับการคัดกรองการตรวจคัดกรองเบื้องต้นว่าตัวเองติดเชื้อตับอักเสบ C เอ้ยอักเสบ B หรือไม่ได้1ครั้งฟรีได้1ครั้งฟรีที่ไหนได้บ้างคะที่รพสตใกล้บ้านได
0: ้
1: ที่โรงพยาบาลชุมชนได้โรงพยาบาลศูนย์ได้ท่านใกล้ที่ไหนให้ไปคัดกรองที่นั่นได้เลยการรักษาตับอักเสบ B เขาก็จะมียาในการรักษาซึ่งยานี้ก็อยู่ในแหวนยาบัญชีหลัก
0: บัญชีหลัก
1: ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องไปคลินิกไม่ต้องไปกินอาหารเสริมขอให้ท่านไปคัดกรองที่หน่วยบริการใกล้บ้านท่านและก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านท่านท่านก็จะห่างไกลจากมะเร็งตับได้ค่ะไม่อยากไปคัดกรองเพราะกลัวเจ
0: อ
1: ถ้าเจอเรียบร้อยแล้วต้องเสียเวลาในการไปรักษาแต่ในเรื่องของการรักษาแต่ก่อนเข้าถึงการรักษายาก
0: ค่ะ
1: ต้องส่งมาที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นแต่ทีนี้การรักษาทุกวันนี้นโยบายกรมควบคุมโรคของเราให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งจัดหายาและก็รักษาท่านที่โรงพยาบาลชุมชนแต่ถ้าท่านเป็นตับแข็งแล้วตับซ้ำเสียเยอะแล้วเป็นมะเร็งตับแล้วถึงส่งท่าน
0: ต้องมา
1: ที่โรงพยาบาลศูนย์เพราะอย่างนั้นรู้เร็วตรวจเร็วรู้เร็วรักษาทันห่างไกลมะเร็งตับแล้วก็ตับอักเสบ B ที่ขอนแก่นเนี่ยเราโชคดีเรามีหมออายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นถึง6ท่าน หมอโรงพยาบาลชุมชนก็ได้รับการอบรมพร้อมให้การรักษาท่านมีโรงพยาบาลศรีนครินทร์แหล่งที่ท่านจะใช้ในการรักษาของท่านนี่พร้อมกว่าที่อื่นบางจังหวัดไม่มีหมอเฉพาะทาง
0: ต้องมาที่นี่
1: ต้องส่งต่อแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีหมอที่นี่เยอะคนขอนแก่นเนี่ยโชคดี
0: หลายเรื่องเลย
1: ใช่แต่จะโชคดีกว่านี้ถ้าท่านไปคัดกรองนะคะประชาชนที่เกิดก่อนปี2535มีสิทธิ์ในการคัดกรองได้1ครั้งตลอดชีพแต่ผู้ต้องขัง
0: ล่ะคะ
1: ผู้ต้องขังในเรือนจำเขาจะตรวจให้เลย3ครั้งต่อปีทุกปี
0: เพราะว่าเขามีความเสี่ยงในเรื่องที่เราพูดไปเมื่อกี้เยอะ
1: ผู้ต้องขัง1 2ผู้ต้องขังเสร็จหรือใครอีกกลุ่มผู้ที่ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นฉีดเข้าเส้นนะคะกลุ่มชายรักชายเพราะว่ากลุ่มนี้เขาจะมีเพศสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยเขาจะตรวจให้ปีละ1ครั้งแล้วก็พนักบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ให้บริการคนไข้
0: ใช่เพราะเราไม่รู้ว่าคนไข้อย่างเงี้ย
1: เสี่ยงต่อเข็มทิ่มตำพนักงานที่เขาไปเก็บผ้าเก็บของบนเตียงของ
0: ผู้ป่วย
1: เนี่ยพวกนี้พนักงานเก็บขยะในโรงพยาบาลพวกนี้เขาจะตรวจให้1ครั้งต่อปีนอกนั้นแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยความเสี่ยงน้อยก็1ครั้งแต่ถ้าท่านคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงค่าตรวจถูกมากค่าตรวจไม่แพงเลยท่านไปตรวจที่ห้องแลบได้ไปขอตรวจที่โรงพยาบาลได้ว่าท่านมีความเสี่ยงไปมือพฤติกรรมเสี่ยงมาท่านก็สามารถตรวจได้วันที่29เนี่ยค่ะเราจะไปคัดกรองตอนแรกเป้าหมายเดี๋ยวก็จำกัดของหลายๆอย่างเนาะเราจะคัดกรองแค่300คนมีชาวบ้านสนใจมาคัดกรองประมาณ 1,800
0: รับได้แค่300
1: เพื่อเราก็พื้นที่พร้อมรพสตสสอโรงพยาบาลพร้อมทางกรมควบคุมโรคเราไม่พร้อมไม่ได้เราก็เลยให้800
0: ก็ยังไม่พออยู่ดี
1: ก็ยังไม่พอแต่เราก็มีแผนที่จะทำแผนชุมชนในเขาวงว่าเขาจะดำเนินการยังไงเพราะในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบ B และ C ซึ่งนำไปสู่มะเร็งเนี่ยมันคงไม่ได้มีเฉพาะภาคประชาไอภาคสาธารณสุขมันต้องมีบูรณาการกันทั้งในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของกำลังคนในเรื่องของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนถึงเราจะไปเอามาคัดกรองเอายาให้กิน
0: แต่เขาไม่ออกมาล่ะ
1: แต่ในชุมชนไม่ออกมาหรือรักษาหายแล้วคนในชุมชนไปมีพฤติกรรมเสี่ยง
0: ยังทำเหมือนเดิม
1: ก็ยังทำเหมือนเดิมมันก็จะเกิดการปนเปื้อนแล้วเด็กอายุแค่18-19ที่เขาไปสักลายที่เขาไปฉีดยาเข้าเส้นแล้วเขาไม่เข้าสู่ระบบการรักษาเขาก็จะไปแพร่เชื้อเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการดำเนินงานในการป้องกันตับอักเสบ B และ C เนี่ยค่ะมันต้องมีทั้งภาคประชาสังคมการบูรณาการกันแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณด้วยแต่ที่สำคัญประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อที่เขาจะได้ตระหนักและออกมาในเรื่องของการคัดกรองคัดกรองเสร็จเขาจะได้เข้าสู่ระบบการรักษาจะได้ไม่ต้องไปซื้ออาหารเสริมกินจะได้ไม่ต้องไปทำลายตับโดยการกินสมุนไพรเมื่อรักษาหายแล้วเขาจะได้รู้จักพฤติกรรมเสี่ยงที่เขาจะป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อขึ้นนะคะเหลือแค่ตัวท่านนะคะที่จะเข้ามารับการรักษากับเราไหมถ้าเราทำงานตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆคนรู้สถานะตัวเองติดเชื้อเข้าการรักษามีความรู้ป้องกันการติดเชื้อของตัวเองเราเชื่อมั่นว่าอีก10ปีข้างหน้ามะเร็งตับของเราจะลดลง
0: จนหายไปในที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: เราหวังว่าอย่างนั้น
1: เพราะเราไม่อยากให้สูญเสียคนด้วยมะเร็งตับเพราะเราสามารถป้องกันได้แต่ถ้าในเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้ก็คือคุณทำตัวคุณตรงนี
0: ้แล้วแต่เลย
1: ค่ะแต่ตรงนี้น่ะเรามียาแล้วเราทำทุกอย่างเพื่อท่านแล้วเหลือท่านแล้วค่ะออกมาคัดกรองออกมาคัดกรองออกมารักษาแล้วก็ป้องกันตัวเองไม่ให้ไปแพร่เชื้อกับคนอื่นหรือป้องกันตัวเองไม่ให้ไปรับเชื้อกลับมาเพื่อที่เราจะไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรของประเทศชาติในเรื่องของมะเร็งตับครอบครัวพ่อแม่ลูกจะได้ไม่ได้สูญเสียคนในครอบครัวที่เรารักและที่สำคัญเราจะได้ไม่เสียงบประมาณในการรักษาด้วยเอางบประมาณที่รักษามะเร็งตับปีละหลายร้อยล้านเนี่ยไปพัฒนาส่วนอื่นแล้วก็คนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อยู่พัฒนาประเทศต่อช่วยกันค่ะ

ผมเบิ่งนาฬิกาเหลือบ่หลายนาทีแล้วขอบคุณทุกแรงใจครับให้เจอกับเบาหยอกเด้อแต่เครียดเด้อให้เจอกับเบาอีหลีพี่น้องบ่มวนครับ

0: ลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
0: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพร้อมแนะวิธีรับมือเหตุฉุกเฉิน
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพิ่มขึ้นมากซึ่งจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวเพื่อลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดกระทรวงอุตสาหกรรมห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโดยเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกกำกับอยู่เสมอนอกจากนี้การติดตั้งระบบจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้องรวมถึงต้องเป็นช่างที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนการติดตั้งประชาชนควรศึกษาและทำความเข้าใจระบบโซล่าเซลล์3ระบบหลักอย่างถี่ถ้วนข้อควรระวังที่สำคัญคือเจ้าของบ้านควรจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ไว้บริเวณตู้อินเวอร์เตอร์หรือจุดติดตั้งแบตเตอรี่โดยห้ามใช้น้ำในการดับไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเด็ดขาดเพราะจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบดังกล่าวโดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570ปฏิพลสถาปมารายงาน
6: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้บริการการแพทย์ทางไกลแก่ผู้ประกันตนมาตรา33และ39ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง26ชนิดเริ่มแล้ววันนี้
8: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้มาตรการนี้ครอบคลุมผู้ป่วยนอกที่มีอาการคงที่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง26ชนิดเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งและโรคหัวใจโดยสำนักงานประกันสังคมจะสนับสนุนค่าบริการแก่สถานพยาบาลในอัตรา65บาทต่อครั้งระยะเวลา3เดือนผู้ประกันตนสามารถติดตามอาการและรับยาจะส่งถึงบ้านได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแล้ว118แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและลดความแออัดในสถานพยาบาล สำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมต้องมีระบบเทเลเมดิซีนที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการผ่านระบบดิจิทัลพร้อมระบบยืนยันตัวตนและรักษาความปลอดภัยข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
6: ผู้นำคิวบาเตือนว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่ประธานาธิบดีมิเกลดีแอชกาเนลของคิวบากล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่อคิวบาอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคพร้อมยืนยันว่าคิวบาไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อประเทศใดขณะที่นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคิวบาย้ำว่าคิวบาเป็นประเทศที่มีสิทธิ์ปกป้องตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐระบุว่าคิวบาครอบครองอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทางทหารมากกว่า300ลำและวางแผนโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐในอ่าวกวนตานาโมของคิวบารวมทั้งโจมตีเรือรบสหรัฐและเมืองคีเวสในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลคิวบาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าสหรัฐกำลังสร้างข้ออ้างในการแทรกแซงทางทหารปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: คุณกำลังฟังสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
1: ่ edu.khonkan.phd.go.th
0: โทรศัพท์โทรสาร
1: 043-306-268
2: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุมครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าแอคซ่าขันซีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปพ่อเฮาคือซิเปอร์แมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจคอปพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปพ่อ1186 LINE Official @OIC Connect คอปพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: ันสุดจะแก่
1: ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีว่ะ
2: เอ้าเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
1: เผาเสร็จยากนะสิเฮ้ยไปไหมช่วยด้วย
2: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่า

0: เช็คชั่วไปน้ำกันข้อพ่อพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าย
1: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันจะได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทาง

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: เหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือและอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
0: เจ็บคัก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อเนื่องพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้กองทัพอิหร่านขู่ที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งปัญชยาจันน้อยคว้าแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน21ปีได้สำเร็จพร้อมลุ้นคว้าแชมป์รุ่นประชาชนในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่สูงขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปขณะที่พรรคประชาชนเตรียมเสนอญัตติด่วนให้จัดตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
2: นายปริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านเปิดเผยกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยระบุว่าเมื่อศาลรับคำร้องแล้วกระบวนการพิจารณาอนุมัติร่างพระราชกำหนดดังกล่าวในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องชะลอออกไปอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังคงเดินหน้าใช้งบประมาณตามแผนซึ่งคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติการใช้เงินในส่วนแรกในการประชุมครั้งถัดไปทั้งนี้พรรคประชาชนได้ยื่นยติด่วนต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยเห็นว่าการตรวจสอบควรดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับกรณีการตรวจสอบพระราชกำหนดในอดีตพร้อมเรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาบรรจุยติดังกล่าวเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมสภาสัปดาห์หน้าเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแผ่นดินและการช่วยเหลือประชาชน
3: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพรรคประชาชนได้ยื่นยัตติด่วนเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็รอการวินิจฉัยของประธานสภาว่าจะเป็นยัตติด่วนหรือไม่ถ้าวินิจฉัยว่าเป็นยัตติด่วนยัตตินี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์หน้าของที่ประชุมสภาแต่ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าประธานสภาจะวินิจฉัยเป็นด่วนเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าประธานสภาได้วินิจฉัยว่ายัตติเรื่องแลนด์บริดจ์เป็นเรื่องด่วนนะครับผมก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ด่วนน้อยกว่าเรื่องแลนด์บริดจ์
2: นายภริศกล่าวเพิ่มเติมว่าการนำวงเงินช่วยเหลือประชาชนจำนวน200,000,000,000 บาทมารวมกับงบประมาณอีก200,000,000,000 บาทสำหรับโครงการด้านพลังงานอาจสะท้อนถึงการดำเนินการที่ไม่ชัดเจนของรัฐบาลและหากไม่มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้เงินดังกล่าวก็อาจยิ่งเพิ่มข้อกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ฝ่ายนิติบัญญัติเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่ชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนการของบกลางโครงการปุ๋ยชีวภาพวงเงิน 6,500 ล้านบาทหลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักทวงว่าไม่เข้าข่ายเร่งด่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมวิชาการเกษตรได้เสนอของบกลางวงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อจัดทำโครงการปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์เพื่อทดแทนการขาดแคลนปุ๋ยจากการสู้รบตะวันออกกลางเพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณานำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าทางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อท้วงติ่งและตั้งข้อสังเกตโดยระบุว่าโครงการจัดหาปุ๋ยดังกล่าวอาจจะยังไม่เข้าข่ายความเร่งด่วนเป็นพิเศษที่ต้องเบิกจ่ายจากงบกลางด้วยเหตุนี้เพื่อความรอบคอบและรัดกุมในการใช้งบประมาณจึงได้สั่งการให้ทำเรื่องขอถอนวาระนี้ออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปก่อนเพื่อนำรายละเอียดทั้งหมดกลับมาทบทวน
4: ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำเรื่องถึงทางปลัดกระทรวงเกษตรว่าโครงการนี้อาจจะไม่เข้าข่ายในเรื่องของความเร่งด่วนเป็นพิเศษเพื่อจะใช้งบกลางดังนั้นเพื่อความรอบคอบผมจึงได้ทำเรื่องขอถอนจากคำติเพื่อจะไปดูทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับ
1: สำหรับการดำเนินการในระยะต่อไปรวมถึงประเด็นข้อสงสัยที่ว่าหากไม่สามารถใช้งบกลางได้แล้วจะสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้งบประมาณจากส่วนอื่นหรือจะมีการเปลี่ยนรูปแบบโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรแทนหรือไม่นั้นขณะนี้ยังต้องขอนำข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาพิจารณาศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่สุดรัฐบาลออกมาตรการจูงใจติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปเพื่อลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพร้อมแนะประชาชนติดตั้งระบบที่ได้มาตรฐานมอกเพื่อความปลอดภัย
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดกระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโดยขอเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกกำกับอยู่เสมอนอกจากนี้การติดตั้งระบบจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้อง
6: จะต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการนะครับแล้วก็มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็ที่สำคัญต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะครับแล้วในขณะเดียวกันเจ้าของบ้านครับขออนุญาตฝากว่าเมื่อติดตั้งระบบนี้แล้วแถวตู้อินเวอร์เตอร์หรือว่าแถวตัวแบตเตอรี่นั้นควรจะมีถังดับเพลิงนะครับชนิดที่เป็น CO2 นะครับเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ย้ำนะครับว่าต้องเป็นถังดับเพลิงแบบ CO2 ไม่ใช่เป็นแบบน้ำเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาไฟไหม้ที่เกิดจากการลัดวงจรหรือว่าเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับท่านจะต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไม่ใช่ใช้น้ำเข้าไปเพราะมันจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นไปอีก
5: ทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปโดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570และหากผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าความต้องการใช้งานในบ้านยังสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับการไฟฟ้าได้ในอัตราหน่วยละ2บาท20สตางค์อีกด้วยปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมสุขภาพจิตส่งทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบเหตุและญาติในเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมืองดแชร์ภาพรุนแรงที่ซ้ำเติมสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
7: นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกรมสุขภาพจิตได้ประสานทีมเยียวยาจิตใจลงพื้นที่ตั้งแต่เกิดเหตุพร้อมดูแลผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาลรวมถึงเตรียมให้การช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมสุขภาพจิตแบ่งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบออกเป็น3กลุ่มได้แก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุโดยตรงซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุด กลุ่มผู้เห็นเหตุการณ์ในพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าวสารต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลได้หากมีอาการรุนแรงเช่นหวาดผวารับประทานอาหารไม่ได้หรือไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติควรรีบเข้ารับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะญาติผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างรอพิสูจน์อัตลักษณ์จะมีทีมสุขภาพจิตติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวพร้อมเปิดสายด่วนสุขภาพจิต1323ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: สำหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากเหตุการณ์นี้ครับเราก็เปิดช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งสามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้เราก็สแตนด์บายเพื่อรับเหตุการณ์นี้อยู่ครับหรือบางคนไม่อยากโทรอยากเดินไปที่โรงพยาบาลเลยตรงนี้ก็สามารถประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันครับเพื่อทำนัดแล้วก็ให้เข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นี้ครับ
7: โฆษกกรมสุขภาพจิตยังขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการแชร์ภาพเหตุการณ์รุนแรงเพราะนอกจากกระทบสิทธิผู้เสียชีวิต

0: ชีวิตได้แล้ว4รายและนำส่งข้อมูลให้สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ประสานญาติมาดำเนินเอกสารทางกฎหมายส่วนอีก4รายนั้นยังอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมเนื่องจากต้องรอข้อมูลและตัวอย่าง DNA จากญาติก่อนขณะนี้มีญาติเข้าให้ตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจาก8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครบทั้งหมดโดยหากครอบครัวใดสงสัยว่าญาติอาจอยู่ในเหตุการณ์สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อตรวจเปรียบเทียบ DNA ได้หรือหากรายใดยังไม่มีญาติติดต่อเจ้าหน้าที่จะเก็บรักษาร่างและหลักฐานไว้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ญาติเข้ามาตรวจสอบต่อไปขณะที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้เตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไว้7คันเพื่อส่งกลับภูมิลำเนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหลังได้รับการยืนยันจากสถาบันนิติเวชวิทยาคาดว่าสามารถดำเนินการได้ภายในวันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตรวจสอบกรณีผู้โดยสารรถเมย์สาย 4-3E ล้มกระแทกทำให้กระจกรถแตกถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทโดยย้ำสิทธิผู้บริโภคต้องได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการให้นายรณรงค์คุณพิพัฒน์เลขาธิการสคบขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางสาย 4-3E เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงหมอชิต2เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาที่พนักงานขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งทำให้ผู้โดยสารหญิงสูงอายุล้มศีรษะกระแทกกระจกแตกและถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทก่อนนำส่งโรงพยาบาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมขสมกที่เร่งเข้าเยี่ยมขอโทษและยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมย้ำให้สคบประสานขสมกและกรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานบริการรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับผู้บริโภครายอื่นทั้งนี้สคบชี้ว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนการละเมิดสิทธิผู้บริโภคตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ใน2ประเด็นหลักคือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการและสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายโดยการเรียกเก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความประมาทของพนักงานถือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบผู้บริโภคไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ตนเองไม่ได้ก่อโดยขอย้ำผู้ประกอบการขนส่งทุกรายทั้งภาครัฐและเอกชนเมื่อรับเงินค่าโดยสารแล้วหน้าที่แรกคือพาผู้โดยสารถึงปลายทางอย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุต้องนำส่งโรงพยาบาลก่อนเสมอห้ามใช้การกักตัวหรือข่มขู่เรียกเงินจากผู้บาดเจ็บโดยเด็ดขาดผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียนเน้นย้ำผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
2: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเข้มงวดในช่วงเปิดภาคเรียนปี2569ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจบริเวณจุดจอดรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่ทั้ง8อำเภอเน้นย้ำผู้ให้บริการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเคร่งครัดเช่นห้ามติดฟิล์มกรองแสงรอบคันที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นอย่างมั่นคงแข็งแรงมีอุปกรณ์จำเป็นกรณีฉุกเฉินเช่นถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกรถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องติดผู้ขับต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีและมีผู้ดูแลนักเรียนประจำรถโดยผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียนจากนั้นจึงนำรถและเอกสารหลักฐานมายื่นขออนุญาตที่สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งการอนุญาตให้ใช้รถเพื่อรับส่งนักเรียนจะมีการกำหนดช่วงระยะเวลาที่ชัดเจนในแต่ละภาคเรียนสมิทธ์รัตนาชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ตำรวจท่องเที่ยวประสานสถานทูตและสถานกงสุลยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เมืองพัทยาแก้ปัญหาโนมินีแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ
3: พลตำรวจตรีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนสถานทูตสถานกงสุลและเครือข่ายอาสาสมัครชาวต่างชาติในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีว่า กรมการตำรวจท่องเที่ยวได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกใน

0: การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการก่อเหตุอาชญากรรมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการอยู่เกินกำหนดคือขายยาเสพติดตลอดจนการตั้งแก๊งหลอกลวงออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังได้ย้ำการตั้งเครือข่ายแจ้งเบาะแสการให้ความรู้ข้อกฎหมายไทยแก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรวมถึงการรณรงค์เรื่องวินัยจราจรภายหลังพบปัญหาชาวต่างชาติขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนกฎหมายจราจรที่เป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุในพื้นที่ท่องเที่ยวยืนยันตำรวจท่องเที่ยวจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและดูแลภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืนสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อเนื่องพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพบปริมาณฝนสะสมของประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมามีปริมาณฝนรวม 212.4 มิลลิเมตรต่ำกว่าค่าปกติ 78.8 มิลลิเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ27โดยหลายภูมิภาคยังคงมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคกลางขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 13,517 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ54ของความจุอ่างสามารถรองรับน้ำได้อีก 11,354 ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานยังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วงฤดูฝนเบื้องต้นระหว่างวันที่11ถึง17พฤษภาคมได้ส่งเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือในพื้นที่23จังหวัดไปแล้ว203หน่วยเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยจะติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าฝนให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที
5: ่นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการ

0: ทางทุกหน่วยเตรียมพร้อมช่วยเหลือ24ชั่วโมง
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนายสลัมยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่19-22พฤษภาคม2569หลังมีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหลายอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทุกช่องทางพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตรวจสอบท่อประตูระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องมือเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่อำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพลันจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังเตือนฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในระยะนี้ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย
2: นายนักเขียนกวีชนาธรรมนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังเปิดเผยว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่19-22พฤษภาคม2569อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมพิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณหาดปากเมงหาดฉางหลางหาดที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเขาแบนะหาดยงหลิงหาดสั้นหาดยาวและหาดวิวาใต้สมุทรรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะได้แก่เกาะมุกเกาะกระดานเกาะเชือกเกาะแหวนและถ้ำมรกตซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมขอให้ระมัดระวังในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและห้ามมิให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลในช่วงดังกล่าวรวมทั้งขอให้นักท่องเที่ยวประชาชนและผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวทุกรายปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมอย่างเคร่งครัดยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเตรียมจัดงานครบรอบ5ปีสร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมวันพรุ่งนี้
3: นางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.กล่าวว่าสคทช.จะจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งสำคัญในวาระครบรอบ5ปีแห่งการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ5ปีสคทช.สร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมวันพรุ่งนี้โดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมอบแนวทางนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานตลอด5ปีที่ผ่านมาในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศให้เป็นเอกภาพทั้งการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านการขับเคลื่อนโครงการสำคัญเช่นการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1:4,000หรือวันแมปเพื่อยุติข้อพิพาทเรื่องแนวเขตซับซ้อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยไม่ต้องให้กรรมสิทธิ์แต่เป็นสิทธิ์ที่ต้องส่งต่อให้ทายาทได้และยังมีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจคทช.และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือคทช.จังหวัดที่มีผลงานดีเด่นจากหน่วยงานภาคีทั่วประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการต่างๆและนวัตกรรมการจัดการที่ดินได้แก่การดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1:4,000แผนที่แนบท้ายกฎหมายในรูปแบบดิจิทัลการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินของรัฐและการจัดที่ดินทำกินรวมทั้งการจัดแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากชุมชนคทช.กว่า10บูธปิยาพันธ์ยังเพียรรายงาน
0: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแพขนานยนต์ด่านพรมแดนตากใบจังหวัดนราธิวาสที่ชำรุดลดผลกระทบต่อการสัญจรและการค้าชายแดนในพื้นที่
4: นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตร่วมกับทัพเรือภาคที่2ฐานทัพเรือสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสด่านศุลกากรตากใบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมแพขนานยนต์ด่านตากใบจังหวัดนราธิวาสอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้โดยเร็วหลังพบปัญหาระบบระบายความร้อนอุดตันทำให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงผิดปกติรวมถึงระบบเซ็นเซอร์วัดรอบเครื่องและเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเกิดความชำรุดส่งผลให้เครื่องยนต์หยุดทำงานระหว่างใช้งานล่าสุดการซ่อมแซมแล้วเสร็จเรียบร้อยและได้มีการทดลองใช้งานพบว่าสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติพร้อมเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเดินทางการขนส่งสินค้าและช่วยฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้กลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งนอกจากนี้ยังสามารถรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลฮารีรายออีดินอัซฮาที่กำลังจะมาถึงซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางและค้าขายผ่านด่านพรมแดนเพิ่มมากขึ้นปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเร่งกระจายมังคุดออกสู่ตลาดรับมือผลผลิตที่มีกว่า 50,000 ตัน
5: นางสาวออนอนุชพดุงวิถีพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเพื่อเร่งกระจายผลผลิตมังคุดรองรับผลผลิตฤดูกาลปี2569และป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยประคับประคองเสถียรภาพราคาและดูแลรายได้เกษตรกรเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2569จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงสุดกว่า 52,844 ตันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อด้านราคาและรายได้ของเกษตรกรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีจึงร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีผลักดันการกระจายผลผลิตเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำไปแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าควบคู่กับการขยายช่องทางจำหน่ายให้ผู้บริโภคเข้าถึงมังคุดคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมนอกจากนี้โครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรยังมีเป้าหมายตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อยคุณภาพพร้อมกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเปิดให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสั่งซื้อมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ผ่านช่องทางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีปุริมปัตโสภาภาครายงาน
6: บางครั้งการจ่ายเงินสินบนจำนวนน้อยในวันนี้อาจทำลายอนาคตทั้งชีวิตของเราได
7: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับนักวิชาการสื่อสารและการเมืองครับผมเคยเจอสถานการณ์ทั้งส่วนตัวแล้วก็ได้ยินจากนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเวลาเราจะไปยื่นขอใบอนุญาตหรือไปขอต่อใบอนุญาตอะไรต่างๆถ้าจะได้รับความสะดวกต้องมีการจ่ายพิเศษเป็นการจ่ายใต้โต๊ะกันการประมูลสัมปทานมักจะถูกเรียกรับใต้โต๊ะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือหลีกเลี่ยงปฏิเสธโดยเด็ดขาดต้องทำตัวเองให้ถูกต้องสะอาดตั้งแต่ต้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงครับ
6: เมื่อเราปฏิเสธสินบนเรากำลังเลือกอนาคตที่มั่นคงกว่าและกำลังส่งเสียงบอกสังคมว่าความซื่อสัตย์มีค่าเสมอส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ราไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมอัลอันบิยาแห่งกองทัพอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่ากองทัพอิหร่านพร้อมที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งโดยกองทัพอิหร่านมีความพร้อมและแข็งแกร่งมากกว่าในอดีตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันนี้ซึ่งเป็นไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเปิดทางให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางดำเนินต่อไป
0: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดยระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้ระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ที่เมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนือของเกาหลีใต้ซึ่งคาดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจในหลายด้านซึ่งรวมถึงการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นสำหรับแร่ธาตุสำคัญด้านนางทาคาอิจิกล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนเดินทางไปยังเกาหลีใต้โดยหวังว่าจะได้ใช้เวลาหารือกับประธานาธิบดีอีเจมยองอย่างลึกซึ้งและมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันรวมถึงสงครามในตะวันออกกลางและสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
9: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHOกล่าวระหว่างเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันต้าจากเรือสำราญ MV Hondius และการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังกลายเป็นวิกฤตที่ทำให้โลกวุ่นวายนับตั้งแต่ที่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศวิกฤตเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงการตัดงบประมาณความช่วยเหลือซึ่งทำให้โลกเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่อันตรายและความแตกแยกทั้งนี้การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังสหรัฐประกาศถอนตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมารวมถึงการตัดงบประมาณอย่างมากถึง121หรือเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานหลายร้อยตำแหน่งและลดขนาดหลายโครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายซึ่งเป็นวัยรุ่น2คนกราดยิงที่มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซานดิเอโกเมื่อเวลา 11:40 นของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองซานดิเอโกยืนยันว่าผู้ก่อเหตุทั้ง2คนตัดสินใจยิงตัวตายในเวลาต่อมาขณะเดียวกันทางการเมืองซานดิเอโกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กำลังเร่งสอบสวนเกี่ยวกับเหตุกราดยิงที่มัสยิดในเมืองซานดิเอโกโดยพุ่งเป้าไปที่ประเด็นอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังแต่ไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนมันเดย์ไนท์ปืนใหญ่อาร์เซนอลเข้าใกล้แชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ22ปีหลังเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่1ประตูต่อ0จากการทำประตูของไคฮาเวตในนาทีที่36ส่งผลให้แข่ง37นัดมี82คะแนนทิ้งห่างรองจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้5คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดและหากในคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถเอาชนะบอร์นมัธได้อาร์เซนอลจะการันตีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไปครองทันทีบาร์เซโลนายอดทีมจากลาลิก้าสเปนประกาศต่อสัญญาฮันซี่ฟลิกกุ ุนซือชาวเยอรมันวัย61ปีอย่างเป็นทางการหลังพาทีมคว้าแชมป์ลาลีกาสเปนฤดูกาลนี้หลังสัญญาเดิมจะหมดลงในวันที่30มิถุนายน2027ได้สัญญาใหม่เพิ่มอีก1ปีถึงวันที่30มิถุนายน2028และมีออปชั่นขยายเพิ่มเติมถึงปี2029โดยฮันซี่ฟลิกเข้ามาคุมบาร์เซโลนาเมื่อฤดูกาล2024ถึง2025พาทีมคว้าแชมป์ลาลีกา2สมัยแชมป์โกบาเดเรฤดูกาล2024ถึง2025แชมป์สเปนิสซูเปอร์คัพฤดูกาล2024ถึง2025และ2025ถึง2026ความเคลื่อนไหวของทีมชาติที่ผ่านเข้าสู่ศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหลายชาติชั้นนำทยอยประกาศรายชื่อ26ขุนพลออกมาแล้วเริ่มที่ทีมชาติบราซิลซึ่งในชุดนี้มีชื่อของเนย์มาร์ซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีติดทีมมาด้วยส่งผลให้เจ้าตัวได้ร่วมศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่4ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาขณะที่ทีมชาติเบลเยียมก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำทัพโดยเควินเดอบรอยโรเมลูลูกากูจากนาโปลีทีโบกูตัวจากเรอัลมาดริดเลอันโดฮอสซาแนวรุกจากอาร์เซนอลรวมถึงอักเซลวิเซลจากกิโรนาส่วนทีมชาติญี่ปุ่นได้ประกาศรายชื่อเพื่อนออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำโดยยูโตะนากาโตโมะตัวเก๋าจาก FC โตเกียวที่ติดทีมลุยฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่5ติดต่อกันวาตารุเอนโดจากลิเวอร์พูลไดเซนมาเอดะตัวรุกความเร็วสูงจากเซลติกและไดจิคามาดะเพลย์เมคเกอร์จากคริสตันพาเลทอย่างไรก็ตามในทีมชุดนี้ไม่มีชื่อของคาโอรุมิโตมะปีกจากไบรตันและทาคุมิมินามิโนะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วจะมีการถ่ายทอดสดในเวลา 3:00 น.ถึง 9:00 น.ซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้รวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยรัฐบาลจึงเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะเดียวกันเมื่อ4ปีที่แล้วได้รับเงินสนับสนุนจากกสทช.รวมถึงเอกชนสนับสนุนเพิ่มเติมแต่ในปีนี้ไม่มีจึงจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไปสำหรับแนวทางการรับชมฟุตบอลโลกของประชาชนหากยังไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์นางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้ต้องรอความชัดเจนก่อนแม้จะมีข้อมูลว่าฟีฟ่าอาจเปิดช่องทางให้ประชาชนรับชมผ่านระบบที่มีค่าบริการหรือมีแนวคิดถ่ายทอดสดบางช่วงของการแข่งขันแต่ทั้งหมดอยู่ระหว่างการหารือยังไม่มีข้อสรุปส่วนประเด็นการรอช่วงเวลาสุดท้ายเพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์ปรับลดราคามองว่าหากคนไทยจะได้รับชมฟุตบอลโลกตัวเลขค่าลิขสิทธิ์จะต้องอยู่ในระดับที่สามารถชี้แจงต่อประชาชนได้แต่หากราคายังไม่เหมาะสมรัฐบาลอาจพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะเวทีที่ช่วยส่งเสริมแรงบันดาลใจด้านกีฬาและกระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมเป็นรายกรณีไปการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญญาจันน้อยนักสอยคิวสาวไทยวัย18ปีดีกรีแชมป์เก่าเอาชนะหวังรั้วถงคู่แข่งวัย14ปีจากจีน3ต่อ2เฟรมป้องกันแชมป์โลกหญิงรุ่น U21 ได้สำเร็จนอกจากนี้มายยังมีโอกาสคว้าแชมป์โลกหญิงรุ่นประชาชนโดยจะชิงกับเรียนอีเวนอันดับ4ของโลกจากอังกฤษเจ้าของสถิติเป็นแชมป์โลกมากที่สุดถึง12สมัยในวันนี้อีกด้วย สนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชียเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะไปหลังหนิงจากจีน4-1เฟรมส่งผลให้ธนวัฒน์คว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016การแข่งขันนั้นเซปักตะกร้ออิสตาร์เวิลด์คัพ2026ที่จิติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16-23พฤษภาคมในประเภททีมเดียวทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้2-0เซต15-8และ15-5ขณะที่ประเภทตะกร้อ4คนชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเมียนมา1-2เซต16-17 15-6และ12-15ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายเทนนิส ATP Master 1000 อิตาเลียนโอเพ่นชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยานิกซินเนอร์นักเทนนิสมือ1ของโลกชาวอิตาเลียนเอาชนะแคสเปอร์รุทจากนอร์เวย์2-0เซต6-4และ6-4คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสชายคนที่2ต่อจากโนวัคโยโควิชอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียที่กวาดแชมป์ ATP ทัวร์ระดับมาสเตอร์ 1,000 ครบทั้ง9รายการหรือที่เรียกกันว่าโกลเด้นมาสเตอร์ได้สำเร็จทีมเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21-24พฤษภาคมนี้โดยมีโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนำทัพโดยโค้ชเชเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากหลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งชุดดังกล่าวไปแข่งขันรายการตุรกีโอเพ่นทำให้หลายคนทำผลงานได้ดีพร้อมย้ำว่าแม้ศึกชิงแชมป์เอเชียจะเป็นรายการสำคัญแต่ได้กำชับลูกทีมไม่ให้กดดันตัวเองโดยตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองเนื่องจากนักกีฬาในทวีปเอเชียต่างมีศักยภาพสูงหลายชาตินอกจากนี้ยังตั้งเป้าคว้าโควต้าเอเชียนเกมให้ได้มากกว่า3รุ่นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: วิกฤตพลังงาน
12: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระอะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อต่อแตะก็มีเช่นดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อต่อแตะอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระต่อกระแตะก็ได้เช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระต่อกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา46นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
9: 12:51 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9 อัตราเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7 อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1 อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง25 พฤษภาคม 2569กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPSในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1 ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง21 พฤษภาคม 2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความอิจฉาท่านผู้ฟังคะเราอาจเคยได้ยินบ่อยๆว่าตัวร้ายหรือนางร้ายในละครมักถูกเรียกในภาษาพูดโดยทั่วไปว่าตัวอิจฉาแต่เพราะอยากได้อยากมีแก่งแย่งกับพระเอกนางเอกดังนั้นพอพูดคำว่าอิจฉาส่วนมากเราก็จะคิดถึงเรื่องที่ค่อนข้างไม่ดีสักเท่าไหร่อยากไปแย่งของของคนอื่นอยากทำตัวเหนือกว่าอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เรารู้สึกดีกว่าการที่ได้เห็นคนอื่นดีกว่าเราถึงขนาดที่ว่าอิจฉายังถูกระบุอยู่ในบาป7 ประการของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสมัยอดีตอีกด้วยแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของอิจฉาก็ยังมีข้อมูลที่สามารถอธิบายได้ในทางจิตวิทยาเช่นกัน อิจฉาเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการประเมินแข่งขันหรือเปรียบเทียบทางสังคมระหว่างตัวเองและผู้อื่นก่อให้เกิดความไม่สบายใจหรือไม่มีความสุขแน่นอนว่าโดยส่วนมากเป็นอารมณ์ที่เป็นไปในทางลบและมักเป็นอารมณ์ที่แม้แต่เจ้าของความรู้สึกยังคิดว่าไม่เหมาะสมบางคนจึงอาจรู้สึกผิดที่ไปอิจฉาคนอื่นดังนั้นอิจฉาจึงมักเป็นอารมณ์ที่ถูกเก็บซ่อนไว้อยู่ภายในโดยไม่ได้แสดงออกให้ใครเห็นความรู้สึกอิจฉามักจะเกิดขึ้นเมื่อเราคิดเปรียบเทียบเกิดจากการรับรู้ตีความของบุคคลในลักษณะว่าตนเองมีความด้อยกว่าคนที่นำมาเปรียบซึ่งหากมองให้ลึกลงไปอาจต้องพิจารณาว่าการเกิดความรู้สึกนี้สะท้อนอะไรจากภายในตัวตนของเราเนื่องจากแต่ละคนเกิดความอิจฉาไม่เท่ากันเกิดในเรื่องไม่เหมือนกันอาจมาย้อนดูว่าเราอิจฉาคนนี้เรื่องแบบนี้ในเวลาแบบนี้เพราะอะไรกันแน่สำหรับบางคนแล้วอาจพบว่ากำลังรู้สึกไม่มั่นคงอยู่ภายในอาจกำลังอ่อนไหวเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของตนเองกำลังมีมุมมองที่ไม่ดีนักต่อตนเองหรือกำลังคิดว่าตัวเราที่เป็นอยู่ขณะนี้ยังไม่สามารถเป็นตัวเราในอุดมคติที่น่าพึงพอใจก็เป็นได้ส่งผลให้เมื่อเปรียบเทียบทางสังคมอาจรู้สึกหรือตีความว่าคนอื่นดีกว่าตัวเราและเกิดการตอบสนองทางอารมณ์ในเชิงลบนั่นเองท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความอิจฉาเกิดจากความคิดและความรู้สึกเป็นสิ่งที่เกิดอัตโนมัติและควบคุมได้ยากดังนั้นการจะห้ามไม่ให้เกิดเลยก็ยากเช่นกันความอิจฉาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เมื่อรู้สึกขึ้นมาสิ่งที่เราพอทำได้คือการตระหนักรู้ตัวว่าเรากำลังอิจฉาอยู่เกิดอารมณ์นี้อยู่และเราตอบสนองอย่างไรกับมันนอกจากนี้เราอาจกลับมาทบทวนถึงความพอใจในตนเองที่มีอยู่ให้เวลากับตนเองในการสำรวจสิ่งดีๆหรือจุดแข็งในตัวเองและทำในสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีและมีคุณค่าอย่างสร้างสรรค์จบบทความประจำวันเรื่องความอิจฉาเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
14: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบ
17: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
18: ส ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
19: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้อยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองหุ่นตัวนี้แม่เจ้าไปรวยอีหยังมา
20: เอ้าก็ตั้งแต่น่าทราบค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
19: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซลาเซลล์เอิ้นหาวีโซลาเซลล์โทร081-261-0208อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
21: กฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้พุ่นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
22: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินทั้งไปจักรอบแล้วจ๊ะ
23: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
22: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
23: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังใดล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังใดล่ะ
22: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
23: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
22: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
23: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
24: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
25: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
26: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครจะได้ช่วยด้วย
27: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
28: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
29: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้น สิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีดีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
28: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
2: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงแพทย์แผนไทยและเกษตรอาสา

กับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับมาในช่วงของภาพพิรุณกำลังแกผู้ถังนะครับแค่น้ำนะครับลงมายังหนักนะครับโดยเฉพาะในตัวเมืองขอนแก่นนะค่อนข้างที่จะลงแห้งนะครับก็ระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพครับกับช่วง อากาศที่มันเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับโดยเฉพาะผู้ที่บ่ค่อยมีร่างกายเป็นปกตินะครับกลุ่มที่ภาวะอาการโรคภูมิแพ้นะครับโรคเกี่ยวกับหอบเหืดเกี่ยวกับเป็นวัดเป็นไอคัดจมูกนะครับน้ำมูกน้ำตาไหลนะเลือดล่มเดินไม่ดีนะครับกะฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับในวันอังคารนะครับกะเอาความรู้ไปใส่โดยเฉพาะผู้ที่เข้ามารับฟังใหม่ในคืนวิทยุ FM 99.50 MHz นะครับแล้วก็ AM621กิโลเฮิรตซ์นะครับก็ค่อยๆเจ็บความหูนะครับกับเรื่องเล่าการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านกับหมอสงวนนะครับติดตามก็ได้ทุกมื้อนะครับทุกมื้อนะก็โดยเฉพาะมื้อนี้ก็จะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับมาเราสู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องฟังนะครับบ่ว่าจะเป็นทางไกลทางไกลทางหนองคายทางอุดรทางร้อยเอ็ดทางสารคามนะรับฟังกันได้ตลอดนะครับแล้วก็คันสงสัยอยากสอบถามกับจังคอยโทรมาเบอร์หน้าไม่นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนั่นแหละ043-236-726นะครับติดตามกันได้ทุกมื้อนะทุกมื้อนะครับแต่วันช่วงวันอังคารนี่ก็จะเป็นเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะครับการแพทย์พื้นบ้านนะครับแล้วก็ผู้ใดอยากจะศึกษาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มน้ำเหลืองบอดีนะกลุ่มโรคมะเร็งกลุ่มโรคน้ำเหลืองบอดีนะครับกลุ่มโรคปอดกลุ่มโรคตับนะครับก็มาฟังหาความรู้เอาไปใส่เพื่อปฏิบัตินะครับในการสู่นะครับในการบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพนะครับกับหมอสงวนนะครับเรื่องของการแพทย์แผนไทย ซึ่งข้อมูลนี้นะครับใส่กันมาหลายชั่วโมงคนนะครับแพทย์ทางตะวันตกกลุ่มแพทย์แผนใหม่กับบางคนกับอายุหลายนะครับเมื่ออายุหลายขึ้นเพิ่นกับมีโรคเกี่ยวกับโรคมะเร็งเกี่ยวกับโรคไตนะเพิ่นกับใส่วิธีการรักสูตรของแบบธรรมชาตินะครับเอาไปใส่ปฏิบัตินะสุดท้ายจุโมนีนะครับโรงพยาบาลบางแห่งนะครับเช่นโรงพยาบาลศิริราชนะเพิ่นก็ได้เอาวิธีการการสูดลมหายใจนะครับเพื่อเอาออกซิเจนไปเป็นวิธีการฟื้นฟูบำบัดนะครับกลุ่มโรคไล่นะครับโครงการเกี่ยวกับอานาปานสตินะครับคือใส่ร่มที่มันดีนะครับเข้าสู่ร่างกายนะครับเพื่อขจัดกลุ่มของเสียออกจากร่างกายโดยเฉพาะกลุ่มโรคไล่นะครับก็มักจะเกิดจากก้อนเนื้อที่มันต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือต้องการบ่ต้องการออกซิเจนนะครับไปเลี้ยงไม่ต้องการอย่างเดียวคือของเสียนะบ่ว่าจะเป็นอากาศเสียบ่ว่าจะเป็นอาหารที่มันเป็นพิษเป็นโทษนะครับมันก็สิมักอันเข้าใจอารมณ์ที่ดีนะครับฝึกการนั่งสมาธิฝึกการสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆนะครับแล้วก็เฮ็ดดูๆเฮ็ดบ่อยๆการสูดลมหายใจก็ต้องเป็นลมหายใจที่สะอาดนะบ่แม่นลมหายใจที่มีมลภาวะนะครับต้องเป็นอากาศที่บริสุทธิ์นะครับฝึกเฮ็ดบ่อยๆมื้อนึงจัก10นาที20นาทีนะครับร่างกายเฮาก็จะเริ่มดีขึ้นอันนี้คือวิธีการอีก1วิธีการใน108วิธีการนะซึ่งแพทย์บางกลุ่มก็ได้ทำการวิจัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับสิ่งนี้
ที่กล่าวถึงเกี่ยวกับลมนะครับเฮาขาดอากาศนะครับปกติในเฮาจะขาดได้อยู่ประมาณสัก3นาทีเด้เฮากะเสียชีวิตนะครับอากาศนะ1นะครับเรื่องของอากาศนะ2เกี่ยวกับเรื่องของอดนะครับอดน้ำ

อาหารประมาณ3อาทิตย์ฉะนั้นแล้วอันที่มันสําคัญคือเรื่องอากาศนะอากาศที่ดีนะครับอากาศที่ดีก็เฮ็ดให้ร่างกายเฮาดีนํานะครับนี่คือสิ่งที่เฮาอาจจะมองบ่เข้าใจแต่หลักการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกการแพทย์สมัยใหม่ที่ซ่องสอนแล้วก็วิจัยแล้วก็ทําเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับกําลังได้แพร่ข้อมูลเหล่านี้ออกมานะครับก็เลยนําเอามาเราสู่ฟังเรื่องของอากาศที่ดีนะครับอากาศที่ดีคือเฮ็ดให้ร่างกายเฮาดีนะครับแข็งแรงนะครับเช่นดารานักร้องที่ดังๆนะครับเพลงป๊อปนะครับพอเยเมกันจักสันแล้วก็เข้าห้องอากาศนะสุญญากาศเด้ก็ต้องการอากาศที่ดีๆนะแต่ว่ารักว่าแพ้เรื่องของภาวะกินกุมยาเฮ็ดให้ผิวสีคล้ำสีหลกสีผิวดำนะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการหาความรู้กับหมอสงวนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุก การติดตามอยากรู้นะครับปัญหาสุขภาพกับคอมเมนต์สอบถามนะครับเมื่อวานนะครับก็มีหลายเคสนะครับมาปรึกษาแล้วก็มาตรวจสุขภาพนะครับเคสแรกก็เป็นกลุ่มโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อรานะครับเชื้อราในชนีบ่ได้มีเฉพาะผิวข้างนอกนะเป็นข้างในผอมมาจากภาวะภูมิแพ้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีโลหิตจางกลุ่มที่ภาวะภูมิต้านทานต่ำนะเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดน้ำเหลืองหรือพาสมานี่บ่ค่อยจะแข็งแรงนะใช้วิธีการหลากหลายทั้งเคมีทั้งแพทย์แผนจีนนะจนสุดท้ายมาดีขึ้นย้อนวิธีการเอาโลหิตไปปั้นแล้วก็เอาน้ำเหลืองหรือพาสมามาฉีดเป็นส่วนไหนเนี่ยเป็นส่วนขาส่วนแขนเป็นทั้งตัวเลยนะก็ดีขึ้นครับก็ดีขึ้นแต่ก็ยังบ่สงบนะครับกลับมาใส่วิธีการรักการแพทย์แผนไทยตามที่หมอกำลังจะให้ความรู้นะครับ1เพิ่นก็ฝึกสมาธิ2ควบคุมเรื่องอาหารนะ1เรื่องอากาศ2เรื่องอาหารอาหารที่มันแสลงโดยเฉพาะเรื่องเห็ดกลุ่มนี้จะแพ้เห็ดมากนะเห็ดตะปูเห็ดผึ่งเห็ดเฟี้ยงเห็ดนั่งฝ่าเห็ดนั่งล่มเห็ดคอนทุกอย่างเห็ดทุกอย่างแพ้แบบรุนแรงเพราะว่าเห็ดนี่เห็ดเกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นกลุ่มเชื้อราคันเห็ดดีก็คือเชื้อราดีคันเห็ดผิดกับกลุ่มเชื้อราที่มันเป็นผิดเคสนี้ก็แพ้เห็ดเพราะเป็นโรคเชื้อรานะครับเป็นโรคภูมิแพ้ยั่งหนักนะครับก็งดเรื่องของเห็ดแล้วก็งดอาหารพวกดิบบูดหยาบเน่าดิบกับพวกของดิบเนื้อดิบปลาดิบของบูดกับกลุ่มที่มันมักนั่นแหละนะครับมักด้วยยีสต์เช่นพวกแป้งนะกลุ่มที่มักกันนานนะครับกลุ่มเราเนี่ยบ่ว่าจะเป็นกลุ่มโยเกิร์ตบ่ว่าจะเป็นกลุ่มนมเปรี้ยวบ่ว่าจะเป็นปลาลาบกะปิก็งดนะครับแล้วก็หาวิธีการกินยาเฮ็ดให้เลือดล่มนะครับแล้วก็ลดอาการอักเสบนะครับกินใน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนณปัจจุบันนี่ผิวพรรณบ่มีร่องรอยนะครับเพิ่นก็ดีอกดีใจนะแต่การที่จะอยู่ได้และก็ดีขึ้นได้ก็ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์นะครับอันนี้สิ่งสําคัญนะอันนี้คือเคสแรกนะครับผู้หญิงอยู่อายุประมาณสัก62 63ปีส่วนอีกเคสนึงก็เป็นคือกันเพราะเป็นพี่น้องกันอันนี้67 68ปีนะครับเคสนี้พักผ่อนบ่เพียงพอนะครับนอนดึกนะครับนอนกับประมาณพุ่นละเที่ยงคืนตีหนึ่งเพราะว่าเพิ่นเปิดร้านคาราโอเกะเนี่ยต้องดูแลลูกน้องดูแลร้านนะครับแล้วก็เรื่องอาหารก็มีบ้างต้องไปซิมต้องไปกินกับลูกค้านะครับแล้วก็สิ่งสำคัญหนึ่งคือนอนดึกสองอารมณ์เครียดอารมณ์เศร้านะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นนะครับก็เฮ็ดให้ร่างกายบ่คือกับน้องสาวคือเคสแรกนะก็ยังทรงตัวอยู่ฉะนั้นแล้ววิธีการดูแลรักษานะครับกันเฮาเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับกับสุขภาพสำหรับคนที่ร่างกายที่บ่เป็นปกติคือกลุ่มคนไข้เกือบทุกโรคนะครับเพราะว่าท่านจะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันหัวใจนะโรคเก่าลูกมะตอยยังเคสที่มีปัญหาอยู่ทั้งสาวัตถีนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มโรคงูสวัสดนะครับงูสวัสดนะก็เป็นแล้วก็เป็นตุ่มเป็นก้อนอยู่บริเวณท้องนะ

0: เพิ่นก็ไปกินง่านดองไปกินก้อยมันก็ล่ามนะครับอาการปวดเจ็บก็เกิดขึ้นอันนี้คือกลุ่มอาหารที่กินผิดกับโรคนะครับบางเคสแผลงูสวัสดหายแล้วแห้งแล้วนะไปกินเหล้ากินเบียร์กินบักทุเรียนก็ปวดนะครับเพราะว่าการรักษาบ่ได้กระทุ่งผิดการกระทุ่งผิดเป็นแบบใดในการกระทุ่งผิดกลุ่มโรคเกี่ยวกับงูสวัสดนะครับกลุ่มไข่ผิดไข่การนะมันเกิดการปวดเจ็บนะครับต้องกระทุ่งด้วยกลุ่มยาหาลาดหรือยากลุ่มยาชื่อว่าเบญจโลกวิเชียนหรือแก้วหาดวงนะครับก็จะมีกลุ่มหลากยานั่งหลากชิงชีหลากคนท่าหลากเท้าเยี่ยมอมหลากมือเดือดชุ่มพอนนะใส่สัดส่วนที่เสมอภาคคือเท่าเท่ากันจะฝนจะต้มกระสกัดแล้วก็ให้กินทุก4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใส่กลุ่มยาท่าประสาผิวนะครับดูแลนะครับแผลที่เกิดจากภาวะงูสวัสดนะอาจจะใส่กลุ่มเสลดพังพอนอาจจะแทรกด้วยกลุ่มยาท่าอันนี้ก็แล้วแต่อาการของโรคเนี่ยว่าเป็นแบบงูสวัสดหรือแบบเป็นพ่องๆคือไฟล่ามทุ่งนะครับคันเราก็ควบคุมเรื่องอาหารพร้อมมันก็เฮ็ดให้สุขภาพดีขึ้นนะครับอันนี้ก็นํามาเล่าสู่ฟังในช่วงแรกนะครับขออนุญาตเปิดสายนะครับ043 236 726สําหรับผู้ที่มีปัญหาการเรียนเชิญนะครับปรึกษาได้นะเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับอย่าลืมบอกพิกัดนำนะฟังจากสุรอยเอสฟังจากอุดรฟังจากบุรีรัมย์นะหรือน้องค่ายกับเรียนเชิญนะครับอีกเคสหนึ่งก็มาปรึกษานะครับเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับโรคไอนะไอคอกไอแคกไอกระดกไอกระแดกไอบ่หยุดนะไปตรวจปอดกับบ่มีอีหยังนะไปตรวจเรื่องของเสมหะกับบ่มีอีหยังท่อมสิ้นกับบ่มีอีหยังนะครับก็ใช้วิธีการหลายอย่างหลายแนวก็เลยมาปรึกษานะครับแล้วก็มาให้หมอสงวนใส่วิธีการใส่กลุ่มยานะครับในการแก้อาการนะในกลุ่มคัมภีร์ตักกศิลากลุ่มที่มีไข่โดยเฉพาะกลุ่มไอเนี่ยนะครับเข้าไปใส่กลุ่มยาดับพิษห่อนยาแปรไข่ยาครอบไข่กระสีง่วงมีคือตำรับยากระกินไปนะครับถึงมันจะหายดีแล้วนะจิบมือหายดีแล้วก็ยังต้องกินต่อกินให้มันแปรไข่เฮ็ดให้ไข่มันบ่กลับมาเป็นอีกให้อาการไอมันบ่ดีขึ้นให้อาการไอมันดีขึ้นแล้วก็ภาวะอาการไอมันก็สิบ่กลับมาเป็นอีกคันเป็นก็สิบ่เป็นมากนะโดยเฉพาะกลุ่มยาที่เอามาใส่กลุ่มยาดับพิษห่อนนะก็สิมีกลุ่มบรเพ็ดนะครับกลุ่มยาหมากผู้หมากเมี่ยใบหมากผู้หมากเมี่ยนี่เป็นกลุ่มยาดับพิษห่อนใช้ดีๆในตำรับยานะครับกินแล้วก็บำรุงเกี่ยวกับปอดน้ำนะครับบางตัวก็ใส่กลุ่มยาที่มีชื่อว่าขอนดอกนะเอามาแทรกในตำรับยากินแล้วก็มีแห้งนะครับเศร้าไอเมื่อวานก็เล่ากับโทมาปรึกษานะเหลืออยู่2ห่อนะก็ต้องกินให้มันหมดนะครับอันนี้จากน้องหานหรือจากจังหานนะการจำพิษก็โทมาบอกน้ำแน่นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอยากรู้เรื่องของสมุนไพรนะครับกับหมอสงวนกาติดตามก็ได้นะครับทุกมื้อนะครับบ่ายโมงหอดบ่ายสองนะครับในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะครับการฝนตกกระมัดระวังนะครับปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับคันมีไอคันมีเจ็บข้อนะครับกลุ่มยาเบื้องต้นที่ดีที่สุดนะครับคันเฮาจะหาในท้องถิ่นก็คือกลุ่มยาลดอาการไอนะก็จะมีมะแวงต้นมะแวงเขื่อนะบักแข้งขมนะครับบักแข้งขมนะบักแข้งขมเป็นต้นบักแข้งขมเป็นเขื่อคันเป็นเขื่อมันจะมีหนามคันเป็นต้นมันจะมีขนจักหน่อยเม็ดหน่อยซ้ำกับเม็ดบักทั่วเขียวเข้ากับมะตำผสมกันอาจจะใส่กับบักขามเปียกจักหน่อยนะครับแล้วก็บักแข้งจัก 2-3 ลูก 2-3 หน่วยนะตำร่วมกันแล้วก็ตักมาจักซ้อนซ่านึงเนี่ยผสมก็นำห่อนกินตำให้ละเอียดนะครับหรือที่เหลือเข้ากับเอามาปั้นนะใส่น้ำผึ้งหรือใส่บักขามเปียกเพิ่มปั้นเท่ากับเม็ดบักเขือพ่วงหรือบักแข้งเนี่ยตากแข็งไว้ นะครับตากแห้งไวแห้งมันแห้งสนิทนะถ้าว่าแห้งสนิทมันก็จะเกิดเชื้อรานะครับ043นะครับ236726นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะติดตามก็ได้ทุกมือทุกเว้นนะครับอยากรู้รายละเอียดก็คอมเมนต์สอบถามนะครับหรือโทรมาปรึกษาได้นะครับสวัสดีครับโอ้ว่างสายไปแล้วนะครับก็จังค่อยโทรมาใหม่นะครับหลายคำตอบนะครับก็ได้จากใกล้การนะครับเอาไปใส่โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะกลุ่มโรคเบาหวานนี่ก็หลายคนก็เป็นแล้วก็บ่ค่อยจะดีขึ้นนะพฤติกรรมนะครับสำคัญนะครับคันกุ้มยากับซีมี่หลายตัวด้วยกันนะคันท่านใดสนใจหรืออยากจะได้ตำรับยากะโทรมาปรึกษานะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะเบาหวานที่มันเพิ่มขึ้นสูงนะสิ่งสำคัญเรื่องต้นๆเรื่องแรกๆก็คือเรื่องของอาหารนะควรงดกลุ่มข้าวเหนียวกลุ่มพวกขนมปังนะครับงดลงหรือผ่อนลงนะครับกินได้แต่ว่าอย่าหลายเกินนะครับส่วนกลุ่มสมุนไพรนี่เป็นกลุ่มยาต้มนะครับยาต้มนะต้มกินนะครับมื้อหนึ่งก็สองเวลาสามเวลานะครับโดยเฉพาะบางคนใส่มากก็ได้ผลดีนะมีโยบอจักตัวนะครับเฮาเอามาร่วมกันนะแบบเป็นสดๆเลยนะครับตัวแรกก็คือย่าน้ำนมราชสีนะยาน้ำนมราชสีนะครับภาษาอีสานเอิ้นว่ายางาดูกอึ้งนะเด็ดออกมาแล้วมันจะเป็นยางขาวๆนะครับเฮาเอามาจักประมาณครึ่งกำมือนะครับหรือประมาณ30กรัมนะครับขีดหนึ่งมันมี100กรัมนะครับตัวที่2นะครับขาดบ่ได้ต้องใส่กุ้มขับปัสสาวะนะครับนั่นก็คือหากยาฆ่าสัดส่วนเท่ากันนะครับ30กรัมนะ30กรัมนะครับตัวที่3นี่ตะไคร่2ต้นตัวที่4นี่ใบเตย5ใบตัวที่5นี่ใบบักเน่า5ใบคือกันต้มนะครับต้มนะเอาน้ำใส่พ่อถ่วมล้างทุกอย่างให้มันสะอาดแล้วเฮาก็เอามาต้มนะครับกินครั้งละประมาณ1แก้วกาแฟนะหรือประมาณ100ซีซีนะครับห้ามเกินนี้นะครับกินเช้าเที่ยงแล้งเช้าเที่ยงแล้งนะครับแล้วก็กินจักประมาณ5มื้อถึง10มื้อนะแล้วเฮาก็ไปตรวจนะคาเบาหวานก็สิดีขึ้นแต่ต้องควบคุมอาหารขออนุญาตรับสายครับสวัสดีครับ
1: จ้า
0: จากไหนครับ
1: เดี๋ยวนะคะจะวันต่อ
0: ครับพันเสียงจังหน่อยครับ
1: ครับพันที่เดนแม่มันคือจ
0: ังเชิญครับ
1: อันไอกระดกกระแดกว่าหันแม่นยังเนี่ยเพราะว
0: ่าไอกระขันเฮาหาได้กะบักมาแหวงต้นมาแหวงเครือบักแข้งขมน่ะ
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้าเอาว่าจักยางละ10ลูก10หน่วยเอามาตําร่วมกันแล้วก็ใส่บักแข้ง
1: จ้า
0: จ้า5เม็ด6เม็ดใส่ลงไปแล้วก็บักขามเปียกถ้าบักขามเปียกก็ตําร่วมกันนะครับแล้วก็เฮาก็เอามาตักใส่กระดําห่อนกินส่วนที่เหลือเฮาก็ตากแดดนะบดเป็นผงก็ได้หรือปั้นเป็นลูกกรเท่าเม็ดบักแข้งก็กินนะครับอันนี
1: ้ตั้งโดดแล้วก็ได้อยากกินโทรจนบอกก็ได้ยินพอดี
0: โหได้ครับขอบคุณหลายๆกินก็เศร้านะครับแต่ว่าคันมันไอเพราะว่าเกิดอาการเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับภูมิแพ้อันนั้นก็ต้องใส่เป็นอีกแบบนึง
1: แบบจ้ะ
0: เขามีโรคจังอื่นบ่หรือเขาอย่างเหนียว
1: บ่มีแต่บ่มีแล้วบ่มีแต่ยังเป็นเหนียวในไต
0: เ
1: ท่าน
0: ั้
1: น
0: อ๋อคันเป็นนิ้วในไตเนาะคันเป็นนิ้วไตจะคอยปรึกษานะครับต้องโทษปรึกษาเท่ากับควบคุมพยายามกินน้ำอันนี้หลายๆมันห่อนน้ำ
1: ใช่เพราะเราเรียนกินน้ำแล้วกินบดมือแล้วหาดีทงพินพุ่นละ
0: อืมครับมีภาวะท้องผูกบ
1: ่ก็บ่ค่ะว่าเราบ่ค่อยท้องผูก
0: อืมครับ
1: แต่ว่าเราสิไอกระดกกระเดียกนี่เป็นคิดสิบปีเรา
0: อ่าคือไอ้คันมันเป็นหลายก็ต้องมาตรวจเบิ่งหรือไปตรวจนะครับว่ามีภาวะปอดมีปัญหาบ่หลอดลมมีปัญหาบ่มีภูมิแพ้บ่เป็นหอบเป็นหืดบ่แพ้อากาศบ่มันต้องมีเหตุของมันครับแล้วก็เบิ่งด้วยว่าเหตุของมันมาจากเรื่องอาหารบ่โดยเฉพาะของมันแม่งซุ่มแมลงดักแดดไทมดแดงแม่งกี่โปมกี่หลีดพวกนี้ห้ามเด็ดขาดอย่าไปแตะต้อง
1: โอ้บ่ได้กินแม่นบ่คะ
0: กินไม่ได้กินแล้วมันก็สิไอนะครับของมักดองกุ้งชัดมีเปลือกกุ้งกั้งหอยมูนี่ก็งดขันยักไอก็ต้องค่อยกิน ครับประมาณนี
1: ้
0: ครับขอบคุณครับ
1: คร
0: ับก็แปลว่าเรากินของผิดน้ำนะครับพวกเราคนบ่หูว่ามันแพ้เด้มันแพ้มันก็ไอโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาโรคเกี่ยวกับไตนะมันก็สีห้อนนะครับเพราะว่าจะเป็นมิวในไตไตอักเสบนะครับเป็นฝีในไตเป็นโรคมะเร่งเกี่ยวกับในไตมู้นี่นะหรือโรคกุ้มไตแห้งนะครับกุ้มเราเนี่ยก็จะมีภาวะเกิดความห่อนในร่างกายเป็นปกตินะครับเพราะว่าไตมันทำงานบ่ได้เป็นปกติมันก็จะเกิดอาการไข่นะเป็นไข่ข้างในตัวห่อนขิ้งห่อนนอนก็จะบ่ค่อยหลับดีนะครับเกิดการอักเสบการเฮากินอาหารเข้าไปปั๊บร่างกายก็จะดูดสารอาหารที่เป็นพิษที่เป็นโทษนะเข้าไปสู่โลหิตโลหิตปั๊บเฮาก็สิส่งไปสู่ยังไตไตก็จะเป็นหน่วยที่กรองนะของเสียออกจากโลหิตนะมันก็จะทำงานหนักการทำนั่งงานหนักปั๊บความห่อนร่างกายก็จะเพิ่มขึ้นนะมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องอวัยวะส่วนของตับน้ำตับเป็นทำงานหนักนะตัวห่อนขิ้งห่อนสุดท้ายก็จะเกิดภาวะไอนะเจ็บข้อตัวห่อนเป็นไข่นะครับกับประมาณนี้นะสำคัญต้องควบคุมอาหารที่มันพิษโรคนะพิษโรคพิษไข่นะครับ043-236-726นะครับเบอร์เก้าเบอร์เดิมนะครับปัญหาสุขภาพนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้มันเกิดขึ้นกับเฮานะครับควรหาวิธีการป้องกันดูแลนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับกลุ่มภาวะหลอดเลือดนะครับของร่างกายโดยเฉพาะหลอดเลือดสมองนะครับบ่ค่อยเป็นปกติกลุ่มที่มีความเสี่ยงกลุ่มโรคความดันกลุ่มโรคไขมันนะควรตรวจร่างกายเช็คร่างกายทุกมือนะครับอย่าประมาทนะถ้ามันเกิดปัญหาสโตรกมากนี่หลอดเลือดแตกตีบตันกระสิกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะหลายคนมองข้ามนะครับพอมันเจอแจ็คพอตแล้วมันกระสิกงานเข่านะผู้ลงคนกะอยู่ต่อผู้ลงคนกะบ่ได้อยู่ต่อนะครับเพราะว่าหลอดเลือดสมองมันมีปัญหาเมื่อนี้ก็จะนำเสนอกลุ่มสมุนไพรนะครับบำรุงเกี่ยวกับกลุ่มหลอดเลือดสมองและกับบำรุงสมองนะหลักๆเลยคือผักหนอกเป็นยังผักหนอกคือมีส่วนที่ดีครับระบบสมองนะครับผักหนอกนี่ปกติเฮาจะได้ยินว่าเอามาแก้อาการซ้ำในการที่มันแก้อาการซ้ำในได้หมายถึงว่ามันแก้เลือดตกมกซ้ำอักเสบในร่างกายได้ฉะนั้นแล้วมันก็จะแก้นะครับโลหิตที่มันหนืดมันข้นมันเหนียวได้ดีไปพร้อมๆกันนะครับแต่การกินผักหนอกเข้าเสียบ่เอามาย่ำกินเด้เข้าสิแนะนำในเรื่องการปั้นนะครับปั้นนี่มันจะดูดซึมได้ง่ายแล้วก็การปั้นนี่เขาต้องใส่กลุ่มสมุนไพรอย่างอื่นนะครับมาประกอบโดยเฉพาะมะแข้งหรือมะเขือพวงมะแข้งมะเขือพวงมันจะมีรสเฟื่อนๆหึ่นๆกัดกัดปลาปลาซาซานะถ้ากินกับกลุ่มรสขมนี่ใส่แกงขี้เล็กกับสีบะขมแห้งมะแข้งนี่เลยเป็นตัวการที่เฮ็ดให้กล้ามเนื้อหลอดเลือดนี่แข็งแรงนำนะครับโดยเฉพาะหลอดเลือดสมองนี่เฮาต้องระมัดระวังนะครับเอามาปั้นร่วมกันนะครับเป็นตัวที่2นะอัตราส่วนกับจักซี่5ลูก45เม็ดนะครับต่อผักหนอกกำมือนึงนะครับส่วนตัวที่3นี่กระชายนะครับกระชายนี่ก็ลดอาการอักเสบนะแล้วก็บำรุงหัวใจนะครับดีครับสตรีที่มีภาวะเรื่องมดลูกบ่ใครจะแข็งแรงดีครับบุรุษที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากนะกระชายเอาจัก2 3 5นะครับอาจเอาหัวจัก1หัวนะครับแล้วก็ช่วงหน้าร้อนหน้าฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต้องใส่ความเปรี้ยวมาแสบนะมันจะได้กระจายเลือดล่มมันจะนำผ้าพักหนอกบักแข้งแล้วก็กระชายนี่ให้มันแล่นไปทั่วร่างกายได้ดีใส่บักหน้าครึ่งลูกใส่ทั้งเปลือกทั้งน้ำทั้งเม็ดนะครับปั้นร่วมกันทุกอย่างล้างให้สะอาดนะครับน้ำก็ใส่พอมันปั้นได้นะปั้นเรียบร้อยเฮาก็กรองนะครับอาจจะใส่น้ำผึ้งนะน้ำผึ้งนี่ก็บำรุงหัวใจนะครับแล้วก็ลดอาการอักเสบได้ดีนะครับน้ำผึ้งนะยังข้าวที่เขาออกข้าวมานะครับเด็กน้อยนะกินทานกระดุมท่านกระดุมเป็นคล้ายๆกับเหรียญหานะที่เขามาใส่กุญแจรีโมทที่มาใส่ นาฬิกานะทานกระดุมคันกินเข้าไปแล้วมันจะทำปฏิกิริยากับเยื่อบุทั้งเดินอาหารนี่บางคนนี่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับแต่ว่าเขาใส่น้ำผึ้งนะแม่เด็กน้อยใส่น้ำผึ้งกินครั้งละ2ช้อนซ่าให้กินพอเด็กน้อยเกินทานกระดุมทานเม็ดกระดุมลงไปนะครับเขาก็ให้กินครั้งละ2ช้อนทุก3ชั่วโมงทุก2ชั่วโมงแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลอันนี้รอดนะครับแต่คันว่ากินน้ำผึ้งนี่เสียชีวิตเลยนะครับฉะนั้นน้ำผึ้งนี่มีสรรพคุณดีนะครับดีมากต่อสุขภาพนะแต่ต้องเป็นน้ำผึ้งแท้คันเป็นน้ำผึ้งค้างทางขวดละ5 10 60อันนี้ของปลอมนะควรหาเอาน้ำผึ้งแท้โดยเฉพาะน้ำผึ้งเดือน5 043 236 726นะครับในตำรับยากุมโรคหัวใจนะครับก็จะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งน้ำนะเอามาแทรกในตำรับยานะครับอาจจะมาตัดนะช่องเอากุมยาหอมนะครับยาอินทจักรยานวโกรธนะครับกุมยามหาไทยวัตตะกุมนี่เป็นกุมเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับหรือกุมยาหอมต่างๆนะครับเฮาก็เอามาใส่กับน้ำฮ้อนบางคนเอาน้ำผึ้งมาตัดมาตัดหมายความว่าเอาน้ำผึ้งจักซ้อนซ่าหนึ่งส่งใส่กับยาหอมกับน้ำฮ้อนอันนี้ก็จะเห็นสรรพคุณกุมยานี่มันเพิ่มขึ้นมันดีขึ้นนะครับก็เอามาฝากสำหรับ FC นะครับที่ติดตามรับชมรับฟังทั้งไกลทั้งไกลนะครับมากันถึงช่วงของกลางรายการนะครับพบกับหมอสงวนนะครับเรื่องของการแพทย์แผนไทยกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานท่านใดอยากปรึกษาก็เรียนเชิญนะครับเปิดหน้าไม้นะครับ043 236 726 ส่วนเบอร์ส่วนตัวนะครับก็จังคอยเตรียมปากกากระดาษจดเอาไว้นะครับตรงนี้ขออนุญาตพักนะครับฟังจิงเกิลของเสียงชนคนอีสานจักแป๊บหนึ่งครับอีกสักครู่นะครับว่าเกินเครื่องที่มาพอกันพักแป๊บหนึ่งครับ
2: รู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
0: ครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงที่2นะครับครึ่งหลังนะครับทางสปทจังหวัดขอนแก่นFM 99.50 MHz AM 621 kHz นะครับฟังได้ไกลฟังได้ทั่วทุกมุมเมืองของเมืองอีสานนะครับอยากรู้ปัญหาสุขภาพกะเล่นเชิญนะครับเบอร์หน้าไม้กะ043-236-726นะบางคนกะนำว่าท่านนะจดนำว่าท่านยังเคสเมื่อวานกะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหมดลูกตำหมดลูกตำนี่ก็เกิดกับผู้หญิงนี่พอผู้ชายบ่มีหมดลูกนะครับมักจะเกิดจากผู้ที่ชอบยกของหนักนะมักแบกมักยกของหนักนะยกกระสอบเข่ายกกระสอบปุ๋ยนะยกเบ่งนะครับอันนี้ก็เห็นภาพว่าหมดลูกมันย่อนนะครับย่อนมากๆบางคนก็โผล่ออกมานะแต่เคสนี้ท่านนี่โผล่นะครับ ิ่นก็ได้คำแนะนำก็คือขมิบนะขมิบก้นแล้วก็หมอก็เลยแนะนำอีกวิธีนึงคือโกยมดลูกขออนุญาตรับสายครับแล้วก็กินกุ้งหย่าซอยสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: เชิญครับจาก
5: คุณหมอคะ
0: จากไส
5: จากเกียรติข้างมันจ่าไป
0: มันจ่าคิรี
5: จ่า
0: เฮดไลน์เพราะต้องคุณ
5: บัว
0: บัวครับเชิญครับ
5: อันง่ายได้เก็บ13 74แล้วล่ะ
0: ครับ
5: จะว่าเป็นอย่างนั้นจังเป็นรอบเดียนนึงซ้ำเท่าจังซั่น
0: อ๋อครับเป็นริมเป็นก้อน
5: บ
0: ่ล่ะ
5: บ่บ่เป็นหน่อยๆพอติดอันพอติดผ่าดีๆนี่แม่
0: ครับมีปวดท้องน้อยบ
5: ่เป็นที่แรกปวดยกคุณหมอค่ะ
0: มีไข่บ่ล่ะครับ
5: ฮะ
0: มีไข่บ
5: ่บ่
0: อ่าฮ้อกินของพิษบ่มื้อนั้นกินกุ้งกินปูกินของพิษบ่ได้จำบ่ได้มีกินบักทุเรียน
5: อันบ่กินจักเทื่อบักทุเรียนนั่น
0: อืมครับ
5: ว่ามันพิษเบาหวานกันเลยบ่กิน
0: โอ้มันมีภาวะเบาหวานนํานะครับ
5: จ้า
0: อาจจะเกิดจากบ่แม่นอาจจะตรงนั้นก็ได้อาจจะเกิดจากภาวะกระเพาะปัสสาวะนําครับมันก็สิออกมาครับต้องเราไปตรวจเบิ่งครับก็ไปตรวจห้องกระใสบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยไปตรวจเบิ่งไปตรวจภายในเบิ่งอาจจะเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ
5: ม
0: ัน
5: เป็นยังไงมันเป็นแต่เป็นมะเร็งบ่
0: โหยมันบ่ได้เป็นบางง่ายจุดทูบหาเอิ้นหามันก็บ่ได้เป็นมันบ่ได้เป็นบางง่ายปานนั้นอยากฮู้ต้องไปตรวจก็ใส่บัตรประจำตัวประชาชนคุณมีคุณย่ามีบัตรประจำตัวประชาชน
5: มีอยู่จ
0: ้
5: ะ
0: มีก็ให้ลูกทหารพาไปตัวครับทหารพยาบาลไกลบ้านก็ไปตรวจมันไม่ได้เป็นง่ายปานนั้นครับคุณเป็นโรคมะเร็งนี่มันต้องมีภาวะอย่างอื่นหลายอย่างเป็นเมื่อยเป็นล่าเป็นเจ็บนะอักเสบท้ายยากท้องผูกคุณย่าท้องผูกบ
5: ่บ
0: ่ก็น้องสงสัยกับไปเลยครับมื้ออื่นนี่เนาะว่างไปตัวเน
5: า
0: ะ
5: ใช่แค่ปกติอยู่ย่ามื้อเช้า
0: ครับครับครับก็ไปตรวจเบิ่งครับมันถึงจะรู้ชัดเจนเนาะครับแต่ว่าเบื้องต้นบ่น่าจะมีหยังตกใจครับ
5: จ้า
0: ครับควบคุมอาหารแล้วก็กินผักกินปลานะกินอาหารที่ย่อยง่ายพักผ่อนให้เพียงพอครับเอาใส่แต่บัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยครับสถานพยาบาลใกล้บ้านไปเลยครับบ่ต้องกังวลครับขอบพระคุณครับ
5: คุณได้ค่ะคุณหมอ
0: ครับผมครับโรคบางโรคมันไม่สามารถที่จะวินิจฉัยหรือโสกันหรือหาความชัดเจนได้จากทั้งเสียงเนี่ยครับนะต้องเขาสู้กันตรวจแม้แต่หมอเองก็ต้องให้คนไข้มาตรวจอยู่คลินิกนะมันไม่สามารถที่จะวินิจฉัยกลางอากาศได้เด้อันที่แบบนั้นได้ก็ถือว่าเพี้ยนเติบหมอนี่เลยเพี้ยนเติบนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: ครับเชิญครับผม
6: คุณหมออยากถามยังหวานจระเข้นี่คุณภาพมันมีอย่างนี้ค่ะ
0: หวานจระเข้หวานหางจระเข้นี่บ่ครับ
6: จ้า
0: เฮาก็ใส่ส่วนวุ่นมันเอาล่างให้สะอาดจะเอาเหลืองๆคันเหลืองๆมันสิทายบิดท้องบิดไส้เด้นะครับการรักษาแผลภายในแผลภายนอกนะครับแล้วก็เฮ็ดให้ระบบขับถ่ายดีดับพิษฮ้อน นะครับประเทศอินเดียเขาก็เฮ็ดขายเด้กินวุ่นมันมันจะเป็นยางเลยเฮ็ดให้ฮอดท้ายดีเพราะมันจะเป็นเจลเป็นเมือกเฮ็ดให้ก้อนอุจจาระธาตุเฮานี่ไหลลื่นดีนะครับคือยังเฮาใส่น้ํามันนี่ล่ะมันจะเป็นเมือกๆมันก็จะลื่น
6: จดเบอร์ได้เป็นปีแล้วจดบ่ได้จักเทื่อมันไหลเบิ่งคือเก่า
0: เจ้าเบอร์ใดล่ะเบอร์ใด
6: เบอร์นี่ล่ะคุณหมอนี่ล่ะ
0: คุณที่3นี่
6: จ้า
0: โอ้เมาเลี้ยวโพดเนาะ
6: มาไล่เบิ่งเอาคือมีเก่าโตก็เลยลุงโทรเบิ่ง
0: จ้าโอเคเบอร์ส่วนตัวแล้วเนาะ
6: จ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสงสัยว่านหางจระเข้นะดีด้วยครับว่านหางจระเข้นี่เอามาปลูกโรดนะทอมาไส้ดาดปาดนี่อย่าไปเอายาสีแขวอย่าไปเอาน้ำปลาหดเด้อย่าไปเอายาสีฟันท่าว่านหางจระเข้เนี่ยมาแปะนะปอกเอาวุ่นก้อนแปะมันจะลดอาการปวดแสบปวดห้อนได้นะครับหรือบางคนขออนุญาตรับสายครับคนบางคนเป็นลิซิลวงเพราะว่าเขาก็เอาเพชรเป็นแทงอาวุธมันเนี่ยใส่ช่องฟิตไปแล้วก็เอามาสอดต่อมาแข็งครับ
6: ขอบัวส่วนโตก่อนสีเลื่อม
0: 087
6: เดี๋ยวว่าไว้เดี๋ยวจะมาไว้087
0: 944
1: 944
0: 16
1: 16
0: แล้วก็11 11
1: 087 944 16 11
0: แมนพวกยำในติดยำนั่นยกเว้นยำนอนขอบคุณหลายๆ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับครับครับหวานหางจระเข้มาที่นี่ประเทศอินเดียเขาที่เฮ็ดเอาที่วุ่นเนี่ยขูดขูดขูดขูดขูดขูดกินเนี่ยโอ้ยคนใส่นั่นใส่นี่ดอกนะใส่เครื่องเทศนั่นใส่เครื่องเทศนี่นะก็คือจะได้คั่วเฮี้ยนเฮานี่แหละโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องเทศมันซอยย่อยนะไม่หยังในเครื่องเทศอันทั้งเหนือเนี่ยก็สิเห็นมีเนี่ยทั้งใต้ก็สิมีนะบ่ว่าจะเป็นหากผักซี่เม็ดผักซี่เทียนแกบเทียนตาตะกะแตนพริกไทยลูกจันดอกจันกะว่านการผู้อบเชยไม่หยังล่ะก็บ่ฮู้จักอยู่ในน้ำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ในน้ำเครื่องปรุงอันไข่พะโล่นะก๋วยจับนะก๋วยจับก๋วยจับอันที่เพิ่นใส่เครื่องในเลยมั้ยนั่นละกุ้มนี่มันจะมีเครื่องเทศนี่เพิ่นไปต้มเด้ผู้เจ้าบ่ฮู้จักเจ้าไปร้านขายของช่ำไปตลาดซื้อเครื่องเทศชุ่มน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือหรือเข็ดเครื่องพะโล่มันจะมีดอกป่อยกักเกาจี้นะแล้วก็อบเชยนะแล้วก็เทียนต่างๆเอามาต้มกินกินว่ามันกินหลายดิน้ำสักลิตรหนึ่งเขาก็ต้มกินเทื่อละประมาณเครื่องเป็กนะหลังอาหารช่วยย่อยบำรุงหัวใจกระจายเลือดล่มหอมกุ้มเนี่ยลดสมุนไพรที่เป็นประโยชน์นะเอามากินได้บ่เอาเขาไม่เฮ็ดน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำเครื่องเทศกุ้มไข่พะโล่อันว่านั่นเจ้ากลับไปซื้อไข่พะโล่มาเอาไข่ออกเอาขาจักเอาขาหมูออกเอาแต่น้ำเอามากินนะครับกะทิซอยย่อยผู้ละคนย่านเด็กย่านหลายนะครับแต่ว่าเรื่องสมุนไพรขึ้นหลายขึ้นไปขึ้นมากก็เลยบ่ได้กินนี่คือกลุ่มสมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือนเรียนรู้เรียนหูกลุ่มสมุนไพรเรามีก่อนให้มันผ่านพวกเราคนอาจจะใช้เดือน2เดือนเป็นปี2ปี3ปีหรือ10ปีเรียนรู้กลุ่มนี้แล้วจังค่อยมาเรียนรู้กลุ่มสมุนไพรในการเข้าสู่โหมดการรักษานะหรือพวกเราคนฝ่าวกับเข้าสู่การเรียนอยู่ในระบบมีบัดนะเจ้าเสียอายุจักปีก็เข้าไปเรียนได้นะครับไปสอบเอาใบประกอบด้านเภสัชด้านเวชกรรมไทยด้านหนวดไทยด้านผดุงครรภ์ไทยด้านเภสัชอีกก๊กใหม่ก๊กไหลฮู้จักเบิดนะครับแล้วก็เอามาใส่กับชีวิตประจำวันปลอดภัยหายห่วงอันนี้คือระบบของรับการแพทย์ในสภาการแพทย์แผนไทยนะครับแม้แต่หมอเองก็ต้องเข้าสู้กันนะครับสอบการตรวจนะแล้วก็จังค่อยจะได้เปิดคลินิกได้ก็ต้องผ่านกระบวนการตามรับของสสจนะครับฉะนั้นแล้วปลอดภัยหายห่วงนะส่วนมากเฮาก็จะเห็นกลุ่มที่ให้ความรู้1 2 3 4ก็ต้องระมัดระวังนะครับบางคนเอาสมุนไพรมาเฮ็ดกินนะโดยความรู้เท่าบ่ถึงการโดยเฉพาะกลุ่มรสสมุนไพรที่มีรสขมนะรสขมส่วนมากก็จะเห็นเครื่องแอลกอฮอล์การกินเครื่องแอลกอฮอล์นี่ดีครับนะดีต่อสุขภาพดีจังไดมันดับพิษฮ้อนเฮ็ดให้ตับเย็นนะเอาตับมันฮ้อนที่มันฮ้อนนะครับส่วนมากตับฮ้อนจะมักสินอนบ่หลับบางเคสเอาสูตรของหมอสงวนไปใส่นี่รับนอนบ่ดีกินเครื่องแอลกอฮอล์กับมะขามเปียกปรากฏว่านอนหลับดีมันดับพิษฮ้อนนะครับแล้วก็เฮ็ดให้ท้ายดีมะขามเปียกกินน้ําใดมันก็ท้ายแต่การกินเฮาเอามาร่วมกันตําร่วมกันสิใส่คกหยังก็ได้ใส่คกม่องก็ได้ใส่คกหยังก็ได้ตําร่วมกันเครื่องแอลกอฮอล์สัดส่วนเสมอภาคสัดส่วนเสมอกันอันเครื่องแอลกอฮอล์ขีดนึงมะขามเปียกก็ขีดนึงตําให้มันละเอียดแล้วก็ปั้นว่าอยากปั้นก็เอาซ่อนตากเอาที่เหลือเฮาก็ตากแห้งตากแห้งหรือบดเป็นผงหรือปั้นเป็นก้อนเท่าเม็ดปลาแข้งกิน1ครั้งก่อนนอนจะเฮ็ดให้หลับดีอารมณ์ดีบ่สะดุ้งตื่นบ่ลุกตื่นตี2ตี3เด้หลับสิหลับยามันกล่อมตับนะยามมื้อเช้าก็สิระบายดีกินซ้ํานี้พอนะครับจะไปกินหลายนะครับคืออย่างเฮากินพลานั่นล่ะเขาก็กินเทลเม็ดนะพวกเราคนอยากเศร้าร้ายไปกินเป็นแผงอันนี้คือว่ากินเกินโดสนะสมุนไพรลดขมมันจะมีฤทธิ์เย็นนะมันจะดับพิษฮ้อนคันกินหลายมันเฮ็ดให้ภาวะชีพจรมันจะเต้นอ่อนลงอ่อนลงก็กินพลาคือกันถ้ากินสัดส่วนปริมาณสมุนไพรให้เหมาะสม นะครับให้ถูกสัดส่วนให้ถูกปริมาณนะให้ถูกกับโรคอันนี้แบบง่ายอันอยากหูละเลียกับโทรมาปรึกษานะครับ043 236 726นะครับเบอร์เก้าเบอร์เดิมนะครับทักทายพี่น้องทั้งระบบโซเชียลนะผู้ทุกคนก็ฟังทั้งปัตตานีฟังทักประจวบฟังจากเชียงใหม่ฟังจากนนทบุรีนะก็ขอบคุณทั้ง FC ระบบโซเชียลนะครับส่วนพี่น้องทั้งสวทชจังหวัดขอนแก่นเฮากะติดตามกันได้นะนี่คือ FM 99.50 ชัดเจนดังไกลนะครับเสียงใสนะครับกับระบบเครื่องทรงที่ท่านสมัยนะในยุค69นะครับหันเฮาบ่อยากจะมีความเจ็บความป่วยเฮากับพยายามดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็กินกุมสมุนไพรนะครับฟื้นฟูบำรุงร่างกายนะครับหลายอย่างหลายแนวนะครับที่เป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพนะครับก็ติดตามกันได้ทุกมื้อนะบ่ายโมงฮอดบ่ายสองนะครับโดยเฉพาะช่วงของเสียงชุมชนคนอีสานนะส่วนระบบทาง TikTok ก็ติดตามได้ทุ่มหนึ่งฮอด3ทุ่มนะก็เข้าไปเบิ่งนะครับก็ฝากช่องน้ำนะครับจังไรก็ยังยืนยัดอยู่กับระบบนะครับของ FM 99.50 อันนี้ชัดเจนแล้วก็ได้ผลดีครับหลายคนนำความรู้ไปใส่นะโดยเฉพาะกลุ่มพักพื้นเมืองพักพื้นเมืองช่วงนี้กำลังออกหลายนะครับก็ระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องเห็ดนะเห็ดทุกชนิดก็มีประโยชน์นะกันเห็ดดีเด้กันว่ามีประโยชน์ท่านกาสิบว่าได้ราคาสูงนะกินได้ปลอดภัยนะครับแต่คันเจอเห็ดพิษวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ปัญหากุมเห็ดพิษด้วยความบังเอิญหรือบ่บังเอิญหรือเฮาแพ้นะครับมีวิธีการง่ายที่สุดก็คือปั่นใบร่างจืดเอามาปั่นจัก1กำมือหรือจักหาใบร่างให้สะอาดปั่นแล้วก็กองกรอกปากเลยนะครับนะเพราะว่าจะเป็นน่องม้าน่องแมวโดนว่างยาเนี่ยได้ผลนะครับส่วนเห็ดพิษคือกันห้ามไปใส่อย่างอื่นไปร่างจืดนะหรือพวกเราคนหาบ่ได้เฮากะพยายามสะสมนะสะสมด้วยเอาไปร่างจืดไปตากแห้งแล้วเฮากะบดเป็นผงต้องตากให้แห้งเนี่ยบดเป็นผงเฮ็ดให้สะอาดเนี่ยให้เกิดเชื้อราแล้วก็บรรจุในภาชนะที่มิดชิดนะเวลาเกิดปัญหาก็ตักมาช่งใช้กระนำฮ้อนแล้วก็กองก็ได้นะหรือกอกเลยนะกินคณะอุณหภูมิปกติแก้ปัญหาเรื่องของพิษสวัสดีครับ
7: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับ
7: ครับอยากสอบถามเกี่ยวกับโรคเกาจำมันกินพวกเมื่อไหร่มันยังมันติดมอนโรคเกา
0: โหดพิษแล้วครับร่องเบิ้งกินเบิ้งไปหยัง
7: ครับได้มาถามเบิ้ง
0: กินมื้อนี้มื้ออื่นมื้อเฮ้อมื้ออีกมื้อนึงก็ได้ไปโรงพยาบาลเลย
7: มันเป็นหยัง
0: มันปวดมันปวด
7: มันยังขามันบวมมันยังบ
0: ่แมนมันพิษครับมันมีสารไซยาไนด์เนี่ยหันเด้อครับน้อไม้น่ะ
7: ครับ
0: ถึงมันเฮาจะต้มมันก็บ่ออกหมดมันพิษโรคโดยเฉพาะกลุ่มโรคประดงคอโรคเกี่ยวกับปวดหลังปวดเอวพิษคักน้อไม้แต่ว่าคันอยากปวดหลายอยากปวดแห้งก็กินหลายๆได้สิทธิ์ท่านที่มันแพ้
7: ก็อย่างในกินยาติดทั้งนั้นมันโดนยุ
0: บครับก็ต้องควบต้องงบต้องงดครับต้องคล่ำครับพิษแห้งพิษเกือบทุกโรค
7: ถ้าโรคไขมันมันเกี่ยวกับอย่างพวกมันยัง
0: เขาไขมัน
7: ตลอด
0: พวกไขมันก็เจียวกับระบบย่อยครับน้ำดีอาจจะบ่ตรงน้ำดีอาจจะบ่ดีอาจจะเป็นคนพร้อมแห้งแล้งน้อยมีภาวะภูมิแพ้โรคหิตจางนะระบบย่อยบ่ดี
7: นี่ก็น้ำหนักบ่หลายต้องของติดอา
0: ของติดอาเกี่ยวกับระบบย่อยครับเกี่ยวกับระบบย่อยครับ
7: จับมันเป็นติดโรคเนี่ยครับโรคไขมันที่มันยังโรคความดันที่มันยัง
0: ครับ
7: ความดันกับเบาหวานมันเป็นหลายโรค
0: ผมอ๋อก็ใครสงสัยก็ต้องมาตรวจครับเนาะ
7: ครับ
0: ขอบคุณครับคนเฮามันก็เลือกบ่ได้นะมาสิไปคุยกับพ่อพ่อมครับพ่ออินบ่ได้เดี๋ยวขอให้มันร่างกายแข็งแรงแต่ว่าเฮาเป็นอยู่เฮาก็ต้องอยู่กับมันนะครับหาวิธีการรักษานะครับเพิ่นก็เป็นเฮาก็เป็นสวัสดีครับ
8: สวัสดีจ้ะ
0: ครับจากไหนครับ
8: จากที่สะเก็ดครับ
0: ครับเชิญครับผม
9: ไอ้ลมเป็นลมพ
0: ิ
9: ษนะค่ะ
0: ลมพิษวิธีการเบื้องต้นให้เอาเสลดพังพ่อนหรือพญาย่อพ่อนวิธีจักหน่อยเสลดพังพ่อนหรือพญาย่อเอามาต่ำหรือปั้นใส่กับดินสอพ่องดินสอพ่องคำว่าปลาแป้งผู้สาวตอนเล่นสงกรานต์เนี่ยปั้นร่วมกันแล้วก็เอามาท่าจุดที่เป็นนะครับแล้วก็วิธีการที่จะแก้เกี่ยวกับลมพิษก็ใส่หนึ่งฝางนะครับ1ฝาง2มากระทืบโล่งเอามาต้มย่างละประมาณ30ถึง50กรัมหรือเครื่องขีดย่างละเครื่องขีดฝางเครื่องขีดมากระทืบโล่งเครื่องขีดต้มกินครั้งละประมาณเครื่องแก้วกาแฟหรือ50ซีซีเช้าเที่ยงเย็นเพราะฉะนี้จะเป็นหลายเข้ากับกินพวกของแสลงดูๆขยับเป็นหน่อยก็ต้องควบคุมอาหารแสลงพวกกุ้งปูกบเขียดแม่งกุ้งซิ่วของมักดองเข้าใจป่ะครับขยับเป็นละก็กินหลายๆบักทุเรียนมื้อนี้กินคักๆนะแม่งก็กินได้หลายกับเก่าเบิดมือเบิดเว้นไม่ต้องมีแนวกินพิษกินหยังมากนั้นค่อยเป็นพิษ
9: แต่กินทุเรียนแน่เลย
0: กินหน่อยพวกกินอีกขอบคุณครับขอบคุณครับ
9: ขอบคุณค่ะ
0: ครับมาดิบักทุเรียนบักทุเรียนมันเป็นยังเครื่องฮ้อนเอ้ามันเป็นกลุ่มสมุนไพรร้อนๆมันมีกรรมฐานฮ้อนบักทุเรียนยังบ่เท่าไหร่เด้มาเทนี่วิธีการของแม่ค้าหรือพ่อค้าคนกลางนะบักทุเรียนดิบนี่เขาสิเอาเหล่าเด้กับยาเร่งสุกผสมกันแล้วก็แต้มที่ขัวบักทุเรียนเหล่ามันก็จะซึมเข้าไปเฮ็ดให้ความฮ้อนในบักทุเรียนนี่สูงขึ้นสูงขึ้นบ่มเอาผ่าคุ้มมื้อนี้ปั๊บมื้ออื่นเซาสุกเลยคันมื้อฮื้อนี่เละเป็นบักทุเรียนปลาล่าเลยเห็นบ่นี่คือฤทธิ์ของการหมักแต่คันหมักธรรมชาตินี่สามหมื่นสี่หมื่นมันบ่ทันใจเนาะฉะนั้นแล้วเขาก็ได้กินเหล่าพร้อมเด้ฉะนั้นแล้วเรามัดระวังนะครับเบิ้งซ้ายเบิ้งขวาเบิ้งหน้าเบิ้งหลังเอ้าเบิ้งทางซ้ายพี่น้องเขากินแล้วไปโรงพยาบาลเบิ้งทางขวาฝรั่งกินบักทุเรียนกับเหล่าเขาไปเฝ้าพระอินทร์เบิ้งข้างหน้าเฮาสิอยู่ต่อบ่เฮาสิเป็นจังไหนเบิ้งข้างหลังพฤติกรรมเฮาเคยแพ้นั่นแพ้นี่มาบ่ต้องเบิ่งต้องซ่อมเบิ่งพิจารณาบ้านเพิ่นนี่ใส่ท่องใส่สอยใส่เลดเด้ท่องบาทหนึ่งนี่20,000ตะกี้เนาะเดี๋ยวนี้50,000 60,000 70,000 80,000บ้านเฮานี่ใส่แต่ฝ่ายผูกแขนเอิ้นแต่หมอสูตรมาเป่าเอานะเพราะว่าหยังเฮาเลือดล่มเฮาบ่ดีคือเพิ่นก็ต้องระมัดระวังนะครับคลั่มอะไรคือคลั่มคืองดอาหารที่มันแสลงนะครับมันแสลงอาหารแสลงนี่สำคัญเนี่ยครับแพทย์แผนเอื้อนแพทย์ทางฝรั่งนี่เพิ่นบ่เคยฮู้จักเด้นะครับเพราะว่าฝรั่งบ่ฮู้จักก้อยบ่ฮู้จักปลาแดกเด้ฝรั่งบ่ฮู้จักนะเฮาต้องควบคุมนะครับมันผิดผู้ใดจังเคทีเป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคพื้นขึ้นเนี่ยเพิ่นกินบักทุเรียนมันฮ้อนมันฮ้อนก็สิออกตามผิวหนัง0432367266สวัสดีครับ
10: ฮัลโหลจ้า
0: สวัสดีครับ
10: ขอเบอร์ส่วนตัวนะจ้า
0: เตรียมพร้อมไป
10: เตรียม
0: จดมาจากปีแล้ว
10: จดมา3มือแล้ว
0: 087
10: 087
0: 944
10: จ้า
0: ท่านไป
10: ท่านแล้ว
0: 16
10: 16
0: 11
10: 11
0: เอาอ่านให้ฟังด้วยบ่นี่
10: โอเค
0: โอเคมีสอนขอบคุณครับ
10: ขอบคุณค่ะ
0: ครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี้นะรักษาสุขภาพไว้นะรักษาไว้นะครับเพิ่นว่าให้ค่อยเพี้ยนสั่งเสมอแตนแปลงซอให้ก่อสั่งสืบไว้เสมอผึ่งสืบหั่งเสมอนี่ผึ่งนี่คันผู้ใดไปเอานี่ผึ่งมันก็สิไปเฮ็ดหั่งใหม่เด้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงน้ำผึ่งนี่แซ่บนะน้ำผึ่งแซ่บถ้าถูกฝนถูกยังมามันสิแปรได้ฝ้าไปเอานะน้ำผึ้งนะมิ่มนะขี้สูดนะครับหรือชันนรงค์กุ้มเนี่ยเป็นกุ้มยาดีนะโดยเฉพาะนายพ่านสิปักไปหานะแต่ว่าเสียอย่างเดียวบางคนนี่ใส่วิชาชีพบ่ถูกหลักนะเอาแปะแซ่มาใส่เอาเหี้ยวรูปบ่อยใส่ๆมาใส่ต้มน้ำตาลใส่มาใส่นะผสมเข้าไปนะอันนี้ก็เฮ็ดให้เสียระบบนะฉะนั้นแล้วเฮาซื้อเฮาก็ต้องระมัดระวังกินหยังก็ต้องระมัดระวังเบิ่งซ้ายเบิ่งขวานะเดี๋ยวนี้ของปลอมมันหลายนะครับของปลอมมันหลายนะครับหมอปลอมก็หลายดิต ้องระมัดระวังพิจารณาเอาสวัสดีครับ
11: พ่ออีกเรื่องนึงเรื่องลูกเลือดจางนี่ที่แก่แบบไหนลูกสาวเป็น
0: จริงพ่อเขาไม่เป็นหลายต้องปรึกษาเด้อเพราะว่าเวลามันสิเบิดกะเนื่องเฮาอยากกินพวกน้ำมะล่มของขนมครบเคี้ยวน้ำมะล่มนี่พิษแห้งนะครับแล้วก็ขนมครบเคี้ยวที่มีโซเดียมนะครับพวกกรอบกรอบแกรบเนี่ยแล้วก็พวกอาหารแสลงพวกกบเขียดแม่งกุ้งซิ่ววันนี้วิธีการบำรุงนี่ก็ต้องใส่กุ้มสมุนไพรอาม่าต้มกินฝางกับมากระทืบโล่งย่างละ30กรัมขีดนึง
11: มากระทืบโล่งบ้านเฮาเอิ้นอีหยัง
0: พ่อเอาก็มากระทืบโล่งแม้บ้านเฮามันก็เอิ้นมากระทืบโล่งนี่ล่ะจ้ะสิไปเอาอยู่ไข่อยู่อ่อนคอกมากบ่ได้เด้คันบ่ฮู้จักกันยังให้มาปรึกษา
11: จ้ะๆ
0: ขอบคุณครับ
11: ขอบคุณค่ะ
0: ครับมันเป็นชื่อนะซื้อของยานะกับเวลาจำกัดกระใส่กันเต็มที่ด้วยความสนุกสนานจังไรก็ตามแต่หักกันไว้ดีกว่าซ้ำกันไปพุ่นกินข้าวมาพี่กินปลาขัดเจแวมาปรึกษาที่นี่กับโทษหาก่อนนะมาเบิ่งอันนั้นมาเบิ่งอันนี้มาเบิ่งยานะแล้วผู้ละคนก็ต้องมีเวลาให้เด้ผู้ละคนเฝ้าปานบังไฟจะขึ้นเนี่ยมาตรวจมารักษากันได้อดเอานะจังไรก็จังคอยมาพอกันอีกวันอังคารหน้าสำหรับมื้อนี้เวลาเบิดเวลาเอาปากกามาจดกระดาษมาจดนะ087 944 1611อังคารหน้าพบพอกันไหมมื้อนี้หมอสงวนกองพิระการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านล่ำล่าไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบเอ
13: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
14: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
19: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
20: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
21: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
20: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
21: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
20: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
21: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
22: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
23: วิกฤตพลังงาน
24: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
16: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา4เดือนเพื่อช่วยประชาชน43ล้านคนลดภาระค่าครองชีพเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ให้แก่ประชาชนเป้าหมาย43ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน 180,000 คนซึ่งจะได้รับเงินเติมเข้าบัตรสวัสดิการเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ประชาชนจ่ายร้อยละ40สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้ต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ประชาชนทั้ง2กลุ่มสามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและทำผมโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuaythaiplus.th ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
16: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ายังไม่เห็นญัตติติดตามพระราชกำหนดกู้เงิน4แสนล้านบาทของฝ่ายค้านย้ำพร้อมบรรจุวาระเมื่อเสนอเข้าสภาส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่าย
3: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติติดตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน4แสนล้านบาทว่าขณะนี้ยังไม่เห็นยติดังกล่าวและยังไม่มีการยื่นเรื่องเป็นยติด่วนแต่อย่างใดทั้งนี้หากมีการเสนอเรื่องเข้ามาอย่างเป็นทางการพร้อมนำเข้าสู่กระบวนการบรรจุระเบียบวาระตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปส่วนความคืบหน้าการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองต่างๆนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าพร้อมบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาเช่นกันโดยกำหนดเวลาขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่ายและไม่จำเป็นต้องยื่นเสนอเรื่องพร้อมกันทั้งหมดชวิษาประทุมมารายงาน
16: ทางการไนจีเรียยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวน39คนจากโรงเรียนหลายแห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวน39คนและครูอีก7คนจากโรงเรียนหลายแห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่นายเซยีมาคินเดผู้ว่าการรัฐโอโยเปิดเผยว่าพบครูผู้เสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงหลายนายได้รับบาดเจ็บระหว่างดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ถูกลักพาตัวไปอย่างไรก็ตามผู้ต้องสงสัย6รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงจับกุมตัวไว้ได้ทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูผู้นำไนจีเรียประนามเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนในรัฐโอโยโดยระบุว่าพฤติการที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการกระทำอันป่าเถื่อนพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลกลางไนจีเรียกำลังประสานงานกับทางการรัฐโอโยเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูที่ถูกลักพาตัวทั้งหมด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
4: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
5: โ
1: วัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
5: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ค่ะพ่อผู้ใหญ
1: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
5: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
5: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไดแน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfo ไทย
5: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
1: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในขอบคุณของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
5: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
1: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
6: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล
5: ้วด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
7: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
8: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
7: รถมีประกันหรือเปล่าพี
8: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
7: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
8: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
25: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและ

0: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
2: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
3: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะทางคลื่น FM 99.50 MHz แล้วก็รับชมทางออนไลน์ได้เช่นเคยนะคะที่ทางเพจ Facebook นะคะสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะหรือว่าทุกท่านนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะหรือว่าจะขอเพลงก็ได้นะคะขอเป็นช่วงพักเบรกแล้วกันนะคุณผู้ฟังถ้าจะขอเพลงนะคะจะได้เปิดให้ทันด้วยนะคะที่เบอร์0432367 26ค่ะวันนี้นะคะพบกันค่ะวันอังคารที่19 พฤษภาคม 2569นะคะเวลาเดิมค่ะ14:00 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณนะคะมีดิฉันค่ะจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอ้าไอนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้เช่นเคยค่ะคุณฟังก็อำนวยการผลิตนะคะโดยผอ.อาชิระยามังคณีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะทั้งจากทาง FM 99.50 MHz นะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะอยู่กับไอซ์นะคะเวลาเดิมเวลาดีแบบนี้นะคะมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะคะเยอะแยะมากมายด้วยวันนี้นะคะก็มาดูกันที่เริ่มต้นเลยคุณฟังอากาศวันนี้เนาะจริงๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละที่ไหนฝนตกบ้างคะตกแล้วเป็นยังไงคุณฟังมีน้ำขังน้ำท่วมบ้างหรือเปล่าอากาศตอนนี้เป็นอย่างไรสภาพอากาศเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะพูดคุยกับไอได้นะคะใครที่รับฟังทางออนไลน์ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะว่าตอนนี้บ้านฉันอำเภอนั้นอำเภอนี้เป็นอย่างไรนะคะมาดูกันที่พยากรณ์อากาศวันนี้ดีกว่านะคะคุณฟังมาดูลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยากันเลยนะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแน่นอนค่ะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยค่ะก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะยังไงช่วงนี้นะคุณผู้ฟังก็ขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็รวมถึงฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะซึ่งฝนมันตกเยอะช่วงเนี้ยคุณผู้ฟังแน่นอนเลยก็คือทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีน้ำท่วมขังด้วยนะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะรวมทั้งที่สำคัญเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะอากาศแบบนี้เนาะเปลี่ยนแปลงบ่อยๆอย่างนี้นะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดขอนแก่นของเรากันบ้างดีกว่านะคะแน่นอนค่ะมีฝนฟ้าคะนองนะคะ160ของพื้นที่นะคะมีลมผิวพื้นค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่ที่36องศาเซลเซียสนะคะต่ำสุดก็จะอยู่ที่25องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังคะทางจังหวัดขอนแก่นนะก็มีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะในพื้นที่เนี่ยให้ติดตามเฝ้าระวังอันตรายนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะซึ่งก็จะแจ้งเตือนเนี่ยระหว่างวันที่19นะคะไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้นั่นเองนะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเราเนาะก็จะมีที่ขอนแก่นนะคะหนองบัวลำพูเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์มหาสารคามแล้วก็ที่จังหวัดชัยภูมินั่นเองนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองเนาะคุณผู้ฟังแล้วก็รวมถึงฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ด้วยนะคะยังไงก็เฝ้าระวังกันนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของการสัญจรไปมาด้วยเนาะบนท้องถนนก็สำคัญนะคะช่วงนี้เนาะพื้นอาจจะลื่นก็ต้องขับรถกันอย่างระมัดระวังด้วยนะคะบางทีถ้าฝนลมแรงมากๆหรือว่าพายุมาแรงมากๆเนี่ยถ้าขับไปต่อไม่ไหวมองวิสัยทัศน์เรามองแล้วมันมองไม่เห็นแล้วนะคะก็ให้จอดตามข้างทางเนาะเพื่อจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะเช่นเดียวกันกับเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะแถวไหนบ้างเอ่ยที่ฝนตกหนักมากๆด้วยนะคะต่อเนื่องกันเป็นเวลานานด้วยนะคะยกตัวอย่างที่บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะฝนตกต่อเนื่องค่ะเมื่อคืนก็ทำให้มีน้ำท่วมนะคะรอการระบายหลายพื้นที่เลยนะคะเช่นตรงถนนบ้านกอกนะคะหน้ามหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะก็มีน้ำท่วมขังค่ะประมาณ40ถึง45เซนติเมตรเลยนะคะรวมถึงที่หมู่บ้านกันยาวรัฐด้วยเนาะก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ฟังค่ะทางเทศบาลนครขอนแก่นนะคะก็ได้มีการให้เจ้าหน้าที่นะคะได้มีการเดินเครื่องสูบน้ำนะเพื่อผลักดันน้ำเนี่ยให้ลดลงโดยเร็วที่สุดแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะที่สัญจรไปมานะคะให้ได้รับความสะดวกนะคะแล้วช่วงนี้มันก็ยังอยู่ที่ช่วงฝนยังตกเรื่อยๆอ่ะคุณผู้ฟังหากท่านไหนนะคะอยู่ในเขตไหนนะใกล้ๆเทศบาลนครขอนแก่นนะคะได้รับความเดือดร้อนหรือว่าอยากจะแจ้งเหตุนะคะก็สามารถติดต่อสายด่วนได้เลยนะที่199นะคะหรือว่าที่สถานีดับเพลิงเทศบาลนครขอนแก่นทุกแห่งนะคะมีเบอร์โทรมาฝากด้วยคุณผู้ฟังใกล้ตรงไหนโทรไปตรงนั้นนะถ้าใครต้องการความช่วยเหลือนะในช่วงนี้นะสถานีดับเพลิงสีจันทร์นะคะที่เบอร์043221184นะคะสำหรับสถานีดับเพลิงเมืองเก่านะคะที่043224625นะคะสถานีดับเพลิงหนองแวงตาชูนะคะ043234583ค่ะแล้วก็สถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้างนะคะที่เบอร์043234581ค่ะใกล้ตรงไหนก็ลองโทรดูนะคะสำหรับใครพื้นที่ตรงไหนเนาะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะได้รับความเดือดร้อนนะคะอาจจะมีน้ำท่วมขังอาจจะเข้าบ้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้มันห้ามไม่ได้คุณฟังเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนาะเราก็ห้ามฝนไม่ให้ตกก็ไม่ได้ด้วยนะคะแต่ว่าตรงไหนต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อตามเบอร์ที่ไอได้แจ้งไปได้เลยนะคะพูดถึงเรื่องอุทกภัยเนาะคุณผู้ฟังเมื่อเช้าวันนี้ค่ะก็มีกิจกรรมนะคะในการมอบอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะด้านอุทกภัยมีการยกระดับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะคะที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะคะก็ได้รับเกียรติจากนายขจรเกียรติรักพานิชมณีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านได้มาเป็นประธานในพิธีนะคะมอบรับมอบอุปกรณ์นะคะฉุกเฉินด้านอุทกภัยโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะทางท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นด้วยรวมถึงทางผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและบูรณาการรายสาขาค่ะจากสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงมีผู้จัดการโครงการอาวุโสด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมในครั้งนี้นะคะรวมถึงมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะจากทางสถาบันแล้วก็ภาคีเครือข่ายเนี่ยคุณผู้ฟังไอก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานนะคะจะมีภาคีเครือข่ายเนี่ยจากหลายๆประเทศเลยนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราได้รับมอบนะคะมีการสนับสนุนเนี่ยจากทางทวิภาคีของเราก็คือทางของประเทศจีนนั่นเองนะคะให้ความอนุเคราะห์ในการมอบอุปกรณ์ทั้งหลายนะคะมาให้ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้คุณผู้ฟังคะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะรับมือเนาะกับสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็สาธารณภัยเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับพื้นที่รวมถึงความพร้อมค่ะความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะคะโดยทางสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงค่ะคุณผู้ฟังก็ได้สนับสนุนอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านอุทกภัยนะคะให้แก่จังหวัดขอนแก่นเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ด้วยนะคะทางท่านผู้ว่าเนี่ยได้ไปแบกเป้โชว์ด้วยนะคุณผู้ฟังเป้ที่มีของเยอะแยะเลยท่านบอกว่ามีทั้งไฟใช้มีเชือกใหญ่ท่านบอกแม้กระทั่งว่าในอุปกรณ์ในถุงอุปกรณ์เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณผู้ฟังเหมือนเป็นโปรตีนเนาะให้ทานด้วยเหมือนแบบว่าจะอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยที่อาจจะออกไปเผชิญอยู่กับเหตุการณ์อุทกภัยนะคะได้อิ่มท้องด้วยท่านบอกว่าให้ลองเปิดดูนะท่านบอกว่าได้ยกแล้วเนี่ยหนักมากมี 20-30 โลด้วยเลยนะคะก็เรียกได้ว่านำมามอบเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ฟังหลาย10ชุดเลยนะคะสำหรับจังหวัดขอนแก่นแน่นอนคุณผู้ฟังเราก็ประสบปัญหาอุทกภัยในอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะคะส่งผลกระทบเนี่ยทั้งต่อประชาชนในหลายๆด้านนะคะทั้งที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรพืชไร่พืชสวนนะคะรวมถึงด้านประมงแล้วก็ปศุสัตว์ด้วยนะคะโดยในปี2568เนี่ยจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยจำนวน16อำเภอ89ตำบล
ับอีก708หมู่บ้านด้วยกันนะคะก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ120ล้านบาทเลยนะคะทางจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยอย่างครบถ้วนนะคะจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะรวมถึงงบประมาณของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ของเงินทดลองราชการนะคะเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในทุกด้านนะคะแต่ว่าในทุกๆปีเนาะก็จริงคุณผู้ฟังเราอาจจะเผชิญกับปัญหานี้นะคะแต่ว่าเมื่อเราได้รับอุปกรณ์มาแล้วท่านผู้ว่าบอกว่าก็ขอให้เหตุอุทกภัยในจังหวัดของเราเนี่ยมันลดลงนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำอุปกรณ์ที่ได้รับในวันนี้เนี่ยไปช่วยเหลือหรือว่าไปเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆนะคะให้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะจังทำให้เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเนี่ยในช่วงฤดูฝนเนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะคุณผู้ฟังก็ขอให้ในทุกพื้นที่ไม่มีเหตุการณ์อุทกภัยแล้วกันนะคะก็จะได้เป็นการเสียเขาเรียกว่าอะไรเสียหายทั้งทรัพย์สินทั้งทุกๆอย่างอย่างเงี้ยนะคะก็ให้มันน้อยลงแล้วกันนะคะทักทายไปทางออนไลน์นะคะกับน้องต้นน้ำปรมินนะคะส่งสติกเกอร์มาทักทายสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะคะขอบคุณที่มาทักทายกันนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็น FC เบอร์หนึ่งเลยนะติดตามมาตั้งแต่อายุที่อุดรธานีแล้วนะคะยังติดตามต่อเนื่องเลยสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้เนาะเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักหน่อยดีกว่านะคะก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะยังมีข่าวสารมากมายที่จะให้คุณผู้

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

กลับมาต่อกันในรายการฟังสบายบ่าย2โมงค่ะคุณผู้ฟังกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะกลับมาต่อกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้นะแน่นอนว่ายังมีข่าวสารมากมายเลยนะคะที่จะนำมาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามกันในช่วงนี้ด้วยนะคะก็สวัสดีทักทายทางออนไลน์ด้วยนะคะรวมถึงทางที่ฟังทางวิทยุเนาะทางคลื่น FM 99.50 MHz ด้วยนะคะว่าตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนภาพชัดกันไหมคะตอนนี้สามารถพิมพ์เข้ามาทักทายไอหรือว่าบอกไอได้นะเสียงไม่ค่อยชัดเลยหรือว่ายังไงสามารถบอกกล่าวกันได้เลยนะคะมาดูกันในช่วงที่2นี้นะคะแน่นอนคุณผู้ฟังก็ยังจะพูดประชาสัมพันธ์ย้ำๆนะคะให้ทุกท่านนะคะว่าจังหวัดขอนแก่นนะคะจะขอเชิญเฝ้ารับเสด็จนะคะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญานะคะสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จเป็นองค์ประธานค่ะในพิธีเปิดโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำนะคะร่วมกับโรงงานไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะคะเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะคะท่านไหนที่ว่างหรือว่าอยู่ใกล้ๆแถวบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์นะคะหรือว่าท่านไหนอาจจะไม่ใกล้แต่ว่าอยากที่จะไปรับเสด็จของทูลกระหม่อมหญิงก็สามารถไปได้เลยนะคะที่เขื่อนอุบลรัตน์นะคะศุกร์นี้นะ22พฤษภาคมค่ะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเอามาติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของใครเป็นสายฟุตบอลเนาะมาติดตามเรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลก2026กันบ้างนะคะว่าตอนนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะคะเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะคะคุณผู้ฟังใกล้ๆเที่ยงที่ผ่านมานะคะทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวถึงกระแสข่าวของรัฐบาลนะคะว่าอาจจะมีการเตรียมถอยเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ที่จัดระหว่างวันที่11มิถุนายนจนถึงวันที่19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกที่เป็นเจ้าภาพนะคะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบเนาะว่าทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็อยากให้คนไทยค่ะมีความสุขแล้วก็ได้ดูบอลโลกในช่วงเดือนหน้ากันนะคะสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะจึงได้มีมติให้ทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะไปพูดคุยกับทางภาครัฐแล้วก็ทางภาคเอกชนนะคะรวมถึงที่กสทช.ด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุนในรอบก่อนค่ะแต่หลังจากคุยแล้วนะคะพบว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนของการจัดรอบปีก่อนๆนะคะเนื่องจากมีเรื่องของสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะขณะเดียวกันค่ะเวลาถ่ายทอดสดก็อาจจะไม่เหมาะสมกับเวลาของทางในเวลาประเทศไทยด้วยนะคะก็เลยทำให้โอกาสที่จะขายของได้เพิ่มขึ้นเนาะตามร้านอาหารต่างๆอะค่ะคุณผู้ฟังบางทีอะถ้าบอลโลกมันมาสักช่วง4ทุ่มจนถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังสามารถที่จะเข้าไปดูตามร้านไปสังสรรค์กับเพื่อนๆตามร้านอาหารต่างๆอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าพอเป็นที่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกบางทีไปอยู่ในช่วงตีสามถึงตีสี่อย่างเงี้ยค่ะบางทำให้บางร้านอาหารที่ไม่ได้เปิดแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะเสียรายได้ตรงนั้นไปก็อาจจะไม่คุ้มนะคะหลายๆร้านอาจจะเรียกว่าอาจจะไม่คุ้มนะคะก็เนี่ยแหละค่ะทำให้โอกาสที่จะขายของได้เพิ่มขึ้นตามร้านอาหารก็อาจจะไม่มากเหมือนเดิมนะคะส่วนในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ค่ะที่มีการเสนอขายไทยมานั้นนะคะทางด้านนางสาวสุภมาศเนี่ยได้กล่าวว่าไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเพราะว่าเป็นกติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าทางฟีฟ่านะคะแต่ว่าก็เป็นราคาที่ถ้าซื้อแล้วเนี่ยสามารถที่จะจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนไม่ได้นะเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยมีประชากรนะคะเกือบ70ล้านคนใช่ไหมคะคุณผู้ฟังในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยมี 1,500 ล้านคนซึ่งก็ถือว่าเยอะกว่าไทยเนี่ยประมาณ20เท่าเลยนะคะแต่ว่าค่าลิขสิทธิ์เขาเนี่ยถูกกว่าไทยเรานิดหน่อยนะคะซึ่งคุณสมมาตรเนี่ยบอกว่าหากคิดเป็นรายหัวรายราคาเนี่ยก็จะห่างกันประมาณ10ถึง20เท่าเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรัฐบาลก็เลยเล็งเห็นว่าขณะนี้เนาะประเทศไทยก็กำลังเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของปากท้องประชาชนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยนะคะแต่ตัวเลขที่มีการเสนอมาค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ไม่มีเอกชนมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนรอบก่อนๆนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่มีการถ่ายทอดสดเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับช่วงเวลานั้นๆนะคะรวมถึงการขายโฆษณาเนี่ยก็ไม่เหมือนแต่ก่อนในอดีตที่ขายยากกว่าด้วยนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีนะคะในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้มีการนำข้อมูลนะคะเข้าไปในที่ประชุมครม.
พื่อขอความเห็นว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนั่นเองนะคะส่วนจะมีช่องทางอื่นให้คนไทยเนี่ยได้รับชมฟุตบอลโลกอย่างใดบ้างนะคะตอนนี้ขณะนี้นะคะก็กำลังตรวจสอบกับทางฟีฟ่านะคะเพราะว่าก็มีกระแสข่าวบอกว่าทางฟีฟ่าจะมีช่องทางรับชมที่ต้องเสียเงินเองหรือว่าคนอาจจะเข้ารับชมได้หรือว่าบางแมตช์เนี่ยอาจจะมีการถ่ายทอด 5-10 นาทีนะคะก็มีแนวคิดแต่ขณะนี้ก็ข้อมูลอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะยังต้องรอดูว่าจะมีเอกชนรายใดนะคะที่อาจจะเห็นโอกาสทางธุรกิจซึ่งตอนนี้ก็ยังเรียกได้ว่ายังมีเวลาอยู่นะคุณผู้ฟังเพราะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยจะเริ่มวันที่11มิถุนายนเนาะยาวไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมนั่นเองนะคะซึ่งก็แน่นอนจัดที่3ประเทศเลยเนาะที่อเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกค่ะแน่นอนว่าทางช่วงไทม์ไลน์เรามันอาจจะไม่ตรงกันนะคะอาจจะเย็นของเขาอาจจะเช้ามืดของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งช่วงเวลาในการถ่ายทอดสดอาจจะไม่คุ้มนะคะกับบางร้านอาหารด้วยทางผู้ประกอบการก็อาจจะมีการลังเลอยู่เนาะในการที่จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ในเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องฟุตบอลโลกเนี่ยทางรัฐเองก็อยากจะสนับสนุนนะคะเพราะว่าก็เป็นเรื่องของการปลูกฝังเนาะให้กับเยาวชนนะคะแต่ว่าการจะช่วยสนับสนุนวงการฟุตบอลในไทยก็มีหลายช่องทางส่วนการลงทุนนี้นะคะในเวลานี้ก็อาจจะยังไม่คุ้มค่าพอจึงต้องดูเป็นรายกรณีไปนะคะพร้อมกับย้ำว่าหลังจากนี้ขอให้รอดูผลการประชุมครม.ของวันนี้แล้วค่ะว่าจะมีความเห็นเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะรอติดตามผลการประชุมครม.นะคุณผู้ฟังของวันนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรให้ทุกท่านติดตามได้ทางหน้าเพจ Facebook นะคะของทางสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะมาอีกสักเรื่องนึงก่อนที่เราจะไปพักฟังเพลงกันสักหน่อยนะคะมาดูกันที่เรื่องของการติดโซลาร์รูฟท็อปกันบ้างดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะทักทายทางออนไลน์ก่อนดีกว่ากับปูเป้นะคะสวัสดีค่ะ DJ RI สวัสดีปูเป้ด้วยนะคะคิดถึงปูเป้มากๆนะคะไม่ได้เจอหน้าไม่ได้คุยกันหลายวันเลยนะคะทักทายปูเป้ด้วยนะจ๊ะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังที่เรื่องการติดรูฟท็อปเนาะเขาบอกว่าจะต้องได้มาตรฐานหมอกรด้วยนะคะไม่ได้ติดได้อย่างเดียวนะในปัจจุบันเนาะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ให้ความสนใจแล้วก็อยากที่จะติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปเพิ่มมากขึ้นเนาะต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากที่รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนประเทศเนาะไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวนะคะก็เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดนะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองนะคะก็เลยมีความห่วงใยเนาะคุณผู้ฟังในเรื่องของความปลอดภัยมาตรฐานการติดตั้งนะคะก็เลยเน้นย้ำไปที่ประชาชนทุกคนเลยนะคะให้ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์เนาะแล้วก็สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าจะต้องมีสัญลักษณ์มอกกำกับอยู่เสมอด้วยนะคะนอกจากนี้คุณผู้ฟังค่ะการติดตั้งระบบเนี่ยจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญที่มีใบอนุญาตแล้วก็มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้องด้วยนะคะรวมถึงต้องเป็นช่างที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะคะก่อนการติดตั้งเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ควรที่จะศึกษาเนาะแล้วก็ทำความเข้าใจของระบบโซลาร์เซลล์3ระบบหลักอย่างถี่ถ้วนด้วยนะคะสำหรับข้อควรระวังที่สำคัญเลยนะคะเขาบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยควรจะจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์นะไว้บริเวณตู้อินเวอร์เตอร์หรือว่าจุดติดตั้งแบตเตอรี่นะคะโดยห้ามใช้น้ำนะในการดับไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเด็ดขาดเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าจะทำให้สถานการณ์เนี่ยมันแรงขึ้นนะแทนที่ว่าไฟจะดับนะคุณผู้ฟังแต่ไม่ดับนะอาจจะทำให้แรงขึ้นนั่นเองนะคะก็เลยเนี่ยแหละก็เลยเป็นความห่วงใยมาถึงทุกท่านนะหลายๆคนที่อาจจะมีความสนใจในการที่จะติดโซลาร์รูฟท็อปนะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็เป็นเบื้องต้นนะคะในการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจเฝ้าระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังพักฟังอีกสักหนึ่งเพลงดีกว่านะคะก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะวันนี้ก็เวลาผ่านไปไวเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเรียกได้ว่าเวลาใกล้หมดเข้าเต็มทีแล้วนะคะทักทายทางออนไลน์ก่อนเลยเดี๋ยวจะไม่ได้คุยนะคะทักทายน้องอาร์มอมรเทพด้วยนะคะสวัสดีครับพี่อายวิกนี้ผมจะมาที่จังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับนะคะผมมาขอนแก่น 22-25 นี้มาทำภารกิจแล้วก็มารับรางวัลโครงการเพชรอีสานด้วยใช่ไหมคะโอ้แสดงความยินดีกับน้องอาร์มด้วยนะคะถ้าไม่ติดอะไรจะแวะเวียนไปหาที่สวทขอนแก่นนะครับยินดีค่ะแต่ว่าวันที่22ทางสถานีมีติดถ่ายทอดสดนะจะมีโครงการงดบุหรี่นะคะที่ทางบึงทุ่งสร้างถ้าน้องอาร์มไม่ติดอะไรไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะที่บึงทุ่งสร้างนะมีกิจกรรมนะคะในการลงพื้นที่ด้วยนะคะสวทขอนแก่นก็จะลงพื้นที่ไปถ่ายทอดสดออกถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงพี่อาไปเป็นพิธีกรด้วยเชิญน้องอาร์มด้วยนะถ้าว่างไม่ติดภารกิจอะไรไปร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังจะหมดเวลาแล้วแต่ว่าต้องรีบพูดกันสักหน่อยนะคะข่าวสุดท้ายของวันนี้ทางปภค่ะคุณผู้ฟังเนาะจากที่เกิดเหตุเนาะที่เราได้ติดตามข่าวกันนะคะก็คือเรื่องของเกิดเหตุรถไฟเนาะได้ไปชนรถประจำทางหรือว่ารถเมย์นั่นเองนะคะทางปภ.ก็เลยแนะระวังจุดตัดทางรถไฟข้ามทางอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะมันมี2ฉบับนะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่คนขับรถนะคะคนเดินข้ามด้วยวันนี้สดๆร้อนๆเลยก็มีข่าวนะคะว่ารถไฟเนี่ยเฉี่ยวชนผู้ที่เดินข้ามทางมาละทางรถไฟไม่ใช่ทางมาละทางรถไฟด้วยนะคุณผู้ฟังมาดูฉบับแรกสำหรับคนขับรถนะคะก็แน่นอนค่ะเราจะขับผ่านทางรถไฟเนาะคุณผู้ฟังก็ต้องชะลอความเร็วค่ะแล้วก็หยุดก่อนถึงทางรถไฟทุกครั้งด้วยนะคะก็คือมองซ้ายมองขวาก่อนเลยนะคะไม่มีรถไฟก็วิ่งผ่านหรือว่าผ่านไปแล้วก็ค่อยเขาเรียกว่าอะไรให้รถไฟน่ะผ่านไปก่อนเราก็ค่อยขับรถผ่านไปก็ได้นะคะถ้าเราไม่รีบจนเกินไปเนาะเราก็เฝ้าระวังตรงนี้เอาละกันนะคะต่อมาค่ะก็คือห้ามขับแซงคันหน้าในระยะ30เมตรก่อนถึงทางรถไฟนั่นเองนะคะเนื่องจากบางทีเนี่ยคุณฟังทางข้างหน้าที่ขับแซงขึ้นไปนะคะอาจจะอยู่ในระยะที่มีทางกีดขวางเนาะขบวนรถไฟที่กำลังจะวิ่งมาก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มันรุนแรงขึ้นได้นะคะต่อมาก็คือสังเกตสัญญาณเตือนนั่นเองนะคะบางทีเนาะคุณผู้ฟังมันมีสัญญาณทั้งเสียงนะทั้งไฟกระพริบหรือว่าไม้กั้นที่มันลงมาแล้วเนี่ยพอไม้กั้นลงมาแล้วก็ควรหยุดนะคะหรือว่ารอจนกว่ารถไฟเนี่ยจะผ่านไปหรือว่าสัญญาณเตือนน่ะจะหยุดลงแล้วก็ค่อยออกรถนะคะอย่างที่เห็นตามภาพข่าวไม้กั้นลงมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์สวนไปสุดท้ายก็กั้นเราเหมือนเดิมค่ะวันดีไม่ดีเราบาดเจ็บอีกนะคะต่อมาก็คือเรื่องการจอดรถใกล้ทางรถไฟนั่นเองนะคะหากจำเป็นจะต้องจอดรถเนี่ยควรจอดให้ห่างจากทางรถไฟนะคะอย่างน้อยนะคุณผู้ฟัง15เมตรด้วยกันและสุดท้ายนะคะก็คือห้ามหยุดรถคล่อมรางรถไฟนั่นเองนะคะหากเครื่องยนต์ขัดข้องหรือว่าล้อไปติดตามร่องรางรถไฟเนี่ยทำให้เราแบบเร่งเครื่องขับผ่านไม่ทันนะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่มันรุนแรงด้วยได้นะคะมาดูอีกฉบับนึงค่ะก็คือฉบับคนเดินข้ามนั่นเองอันนี้ก็สดๆร้อนๆวันนี้นะคุณผู้ฟังใครได้ติดตามข่าวบ้างคะก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็นะเดินข้ามทางรถไฟเนี่ยแหละคุณผู้ฟังก็โดนเฉี่ยวชนนะคะก็บาดเจ็บเลยนะคะอันดับแรกค่ะก็คือห้ามข้ามนะคะในบริเวณที่เขาไม่ได้ให้ข้ามเนาะบางทีอาจจะแบบว่าลัดไปละกันไม่ใช่ทางข้ามแต่ก็จะวิ่งลัดไปอย่างนี้เนาะก่อนจะข้ามทางรถไฟนะคุณผู้ฟังแน่นอนเหมือนเราขับรถล่ะมองซ้ายนิดนึงมองขวานิดนึงเนาะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรถไฟกำลังมาจากทางทั้งสองทิศทางเลยนะคะแล้วก็ห้ามข้ามนะคะหากเห็นหรือว่าได้ยินเสียงรถไฟพอได้ยินเสียงมาแล้วเนี่ยเขาจะมีการบีบแตรเนาะหรือว่าบางทีเสียงฉึกฉักรถไฟเนาะที่เราได้ยินกันอะได้ยินปุ๊บก็ควรหยุดค่ะแล้วก็รอนะคะในที่ปลอดภัยจนกว่ารถไฟจะผ่านไปนะคะเพื่อให้เราเนี่ยปลอดภัยด้วยเนาะและสุดท้ายก็คืออย่าเดินตัดทางรถไฟค่ะเพราะว่ารถไฟที่แล่นมาด้วยความเร็วสูงเนี่ยอาจจะไม่สามารถหยุดรถได้ทันจนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองบางทีการเบรกรถไฟมันไม่เหมือนเบรกรถยนต์นะคุณผู้ฟังมันไม่สามารถแบบว่าเบรกได้ทันทีหรือว่าเร็วเลยนะคะมันต้องใช้ระยะในการเบรกเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าระยะในการเบรกที่เกิดอุบัติเหตุเขาบอกว่าต้องใช้ในอย่างน้อยเนี่ย2กิโลเมตรเลยนะคะซึ่งก็ไกลมากๆระยะในการเบรกนะคะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ข่าวสารเยอะมากมายพอสมควรแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการฟังสบายบ่ายสองโมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ที่ทางออนไลน์ด้วยนะคะที่เพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจันจิรางามนุรักษ์นะคะหรือว่าดีเจอาร์ไอนะคะผู้ดำเนินรายการก็
ขอลาไปก่อนแล้วนะคะก็พบกันใหม่นะคุณฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะกับรายการฟังสบายบ่าย 2:00 เวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะไปแล้ว

0: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการประชุมใหญ่ธนาคารโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อม Work From Home 3วันรองรับการประชุมใหญ่ธนาคารโลก
8: นายเสารัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2559ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2559เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาประเทศไทยเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจและการเงินของโลกและแนวทางการรับมือความท้าทายในด้านต่างๆจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2559ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุรถไฟเฉี่ยวไรเดอร์บริเวณมักกะสันคลองตันเกิดจากการล้ำเข้าไปในเขตทางรถไฟ
9: นายสิริพงษ์อังคะสกุลเพียรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีรถไฟชานเมืองที่367กรุงเทพฯฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนไรเดอร์บริเวณมักกะสันคลองตันว่ากรณีดังกล่าวเกิดจากเหตุบริเวณแยกอโศกเนื่องจากไม่ได้เป็นการเกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมซึ่งเป็นทางวิ่งหลักของรถไฟโดยเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตเพื่อเข้าไปปัสสาวะจึงถูกเฉี่ยวชนพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยและมีอันตราย จึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังส่วนมาตรการงดเดินรถไฟในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเป็นเวลา3เดือนนั้นขณะนี้ยังเป็นเพียงการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางยังไม่ได้มีการทดลองใช้แต่หากจะทดลองใช้จะต้องเป็นระยะสั้นเท่านั้นยังไม่มีการนำแผนส่งในเรื่องนี้และจะต้องมีการรับฟังทุกเสียงโดยยึดหลักในการดำเนินการคือนำระบบรางขึ้นลอยฟ้าทั้งหมดเช่นเดียวกับเส้นทางบางซื่อรังสิตที่ทำให้การแก้ไขปัญหาการจราจรได้จริงกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเปิดทางสัญจรถนนเพชรเกษมที่ถูกน้ำท่วม
10: จังหวัดพังงาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบางจุดใน4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองพังงาอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งและอำเภอตะกั่วป่าโดยจุดที่ได้รับผลกระทบหนักคือพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าบริเวณถนนเพชรเกษมหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980ปัจจุบันในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมผิวจราจรถนน4ช่องทางสามารถใช้สัญจรได้เพียง2ช่องทางนายภัยรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาร่วมกับเทศบาลตำบลคึกคักได้เร่งเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากผิวจราจรอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันแขวงทางหลวงภูเก็ตได้ดำเนินการเปิดเกาะกลางถนนเพื่อเป็นช่องทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปภร.ได้เข้าดูแลอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางแล้วชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
12: เดินทางสิไก่คือไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่องเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนหนี้ประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อซีเมนต์สำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และค่าควบคุมครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
13: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
14: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
15: เมื่อวิกฤ ตพลังงานกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่กระทบต่อสังคมไทยจาะลึกทุกมาตรการรับฟังทุกเสียงสะท้อนร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดเพื่อวิถีชีวิตที่มั่นคงในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบน
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนออกอากาศทุกวันค่ะในช่วงเวลา15 นาฬิกาโดยประมาณถึง16นาฬิกาในวันนี้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมอยู่กับดิฉันอุไรลักษณ์จุลนีค่ะ
16: ค่ะและดิฉันจิราพรชินหงอค่ะเราสองคนนะคะก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนจะนำทุกท่านค่ะมาติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากตะวันออกกลางทุกท่านสามารถรับชมรับฟังได้ทางสถานีวิทยุเครือข่ายสวท.ทั้ง11จังหวัดในภาคอีสานตอนบนนะคะและก็ทางสื่อออนไลน์ของหน่วยงานค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังได้ทางคลื่น FM 91.25 MHz และทางเพจ Facebook ค่ะสวท.สกลนครระเบ้อ
11: ค่ะซึ่งรายการในครั้งนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะคะควบคุมการผลิตในวันนี้ค่ะโดยนายพิชัยสิริสมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครนะคะควบคุมการผลิตนะคะแล้วก็ควบคุมด้านเทคนิคของเราในวันนี้ค่ะคุณอภิชาติหานโกยนักสื่อสารมวลชนชำนาญการนะคะคุณบุญเรืองแสนสมในช่างไฟฟ้าอาวุโสคุณเกษเดชชมพูสิงห์ในช่างไฟฟ้าชำนาญงานและคุณชวนิชโฉมฉลาวค่ะในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานค่ะ
16: ค่ะในรายการในวันนี้นะคะมีผู้สื่อข่าวจาก2สวท.ในเครือข่ายภาคอีสานตอนบนร่วมรายงานสถานการณ์ด้วยค่ะนั่นก็คือทางสวท.อุดรธานีค่ะพบกับนางสาวชาริษาชมพูราชและสวท.ขอนแก่นพบกับนางสาวกาญจนาประเสริฐค่ะ
11: ค่ะก็จะได้ติดตามบรรยากาศนะคะในส่วนของกิจกรรมดีๆนะคะทั้งในส่วนของที่อุดรธานีและที่จังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะบรรยากาศแน่ใจว่าจะฝนฟ้าเหมือนกับที่สกลนครเราหรือเปล่า
16: เอาว่าก่อนที่จะไปฟังเรื่องกิจกรรมแต่ละจังหวัดนะคะมาฟังประกาศแจ้งเตือนค่ะจากศูนย์พยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีผลกระทบในวันที่19ถึง21พฤษภาคม2569นี้นะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะในวันที่19พฤษภาคมก็คือวันนี้นะคะจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังค่ะมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์แล้วก็ชัยภูมินะคะในส่วนของวันพรุ่งนี้ค่ะ20พฤษภาคมนะคะจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็มีที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครเลยหนองบัวลำพูนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์แล้วก็มหาสารคามค่ะ

0: ของเราเนาะนะคะน่าจะครอบคลุมในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังค่ะเรื่องของฝนฟ้าที่ตกต่อเนื่องกันในช่วง19ถึง21พฤษภาคมนะคะรวมทั้งเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยฝากด้วยในช่วงนี้ค่ำๆแบบนี้หลายคนหลายท่านก็เตรียมที่จะกลับบ้านแล้วเด็กๆก็เปิดภาคเรียนพอดีเลยนะคะรถเยอะก็ต้องช่วยกันนะคะดูแลเรื่องของกฎจราจรกันนะคะ
1: เอาละค่ะพอพูดถึงเรื่องจังหวัดสกลนครแน่นอนค่ะว่าทุกวันศุกร์โครงการของรัฐบาลเขามีการคิกออฟไปแล้วนะคะโครงการที่เป็นรถพุ่มพวงที่จังหวัดสกลนครนะคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะมี2เรื่องนะคะเรื่องแรกค่ะเป็นการคิกออฟพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนที่จังหวัดสกลนครนะคะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนางลัคนาบุญนำพาณิชย์จังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าค่ะร่วมกับนายสุชาติรังสินาราค่ะปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนในอำเภอพังโคนนะคะก็ร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณบริเวณตลาดชิวๆอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครค่ะก็กิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มีทั้งกิจกรรมคิกออฟค่ะงานพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนจังหวัดสกลนครนะคะก็ตามนโยบายรัฐบาลค่ะเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมีการนำเอาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกค่ะไปจำหน่ายให้ถึงประชาชนถึงแหล่งชุมชนเลยนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินค้าให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าไปถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดค่ะและกิจกรรมที่2ค่ะเป็นกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพซึ่งก็จะจัดทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569นี้นะคะโดยร่วมกับห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ค่ะก็คือโมเดิร์นเทรดในพื้นที่อย่างเช่น Big C Lotus Go Face ค่ะนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาลดพิเศษนะคะเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสินค้าจากผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะเช่นผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและก็เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะโดยได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะคะซึ่งจากกิจกรรมที่จัดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าในกิจกรรมเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
0: ก็อีกหนึ่งรอบคือ22ศุกร์ที่22พฤษภาคมนะคะก็ไปจับจ่ายใช้สอยกันได้นะคะกับโครงการเนี้ย
1: ใกล้ๆสวทเราก็มีนะคะวันนั้นก็มาตั้งนะวันศุกร์ใกล้ๆสวทเลย
0: ก็มีตลาดเกษตรใกล้ๆสวทสกลนครก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะหรือว่าในส่วนของรถพุ่มพวงคุณผู้ฟังนะคะแจ้งบรรยากาศกันหน่อยว่ารถพุ่มพวงไปยังบ้านชุมชนของคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างนะคะแจ้งผ่านทางสวทสกลนครระเบิดได้นะคะ
1: คอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะในเพจสวทสกลนครระเบิดนะคะพอพูดถึงรถพุ่มพวงบางคนบอกว่าเอ๊ะรถพุ่มพวงคืออะไรรถพุ่มพวงนะคะบางคนที่ยังไม่รู้คือเป็นรถที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาต่ำกว่าท้องตลาดค่ะไปขายในชุมชนในหมู่บ้านในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้ของรัฐบาลค่ะก็จะช่วยลดค่าเป้าหมายเนี่ยก็คือลดค่าครองชีพกว่า4ล้านครัวเรือนก็จะช่วยประหยัดได้กว่า280ล้านบาทเลยนะคะแล้วสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่เราต้องใช้ประจำวันค่ะสินค้ามีอะไรขายบ้างก็เป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค14รายการค่ะตัวอย่างเช่นน้ำมันพืชบรรจุขวดซอสปรุงรสอาหารกระป๋องแชมพูผงซักฟอกน้ำยาล้างจานเห็นไหมคะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ใน
0: ทุกวันก็ว่าได้นะคะ
1: แล้วหาซื้อที่ไหนรถพุ่มพวงทั่วประเทศค่ะตอนนี้มีถึง 3,800 คันเลยนะคะรถพุ่มพวงตอนนี้ที่สกลนครของเราก็มีเช่นกันนะคะและที่สำคัญค่ะนอกจากรถพุ่มพวงทั่วประเทศแล้ว 3,800 คันเนี่ยยังมีที่มีจุดจำหน่ายที่ไปรษณีย์จังหวัดแล้วก็ไปรษณีย์อำเภอ946จุดทั่วประเทศด้วยนะคะและนอกจากนั้นยังไม่หมดค่ะยังมีที่ร้านค้าชุมชนด้วย129ร้านค้าค่ะก็คือเป็นร้านค้าพวกในชุมชนหมู่บ้านหรือว่าจุดที่เข้าถึงสินค้าถึง พวกที่แบบว่าห่างไกลเข้าถึงห้างค้าปลีกหรือแหล่งขายสินค้าขนาดใหญ่

0: ไม่สะดวกก็คือจะมีร้านค้าชุมชนในส่วนนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะโอ้โหถือว่าในส่วนของรถพุ่มพวงนะคะมีทั้งที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะคะหรือว่าจะเป็นรถยนต์เนี่ยก็บางชุมชนนะคะก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนถือว่าเข้าถึงได้มากขึ้นเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างสกลนครเรา18อำเภอนี่ก็ถือว่ารถพุ่มพวงก็กระจายอยู่ในพื้นที่18อำเภอของสกลนครเรา
0: ใช่ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่านอกจากรถพุ่มพวงแล้วก็ยังมีทุกวันศุกร์ที่หน้าที่ว่าการอำเภ
1: อ
0: แล้วก็ยังมีร้านค้าอีกหลายๆร้านนะคะยังไงก็สังเกตป้ายไทยช่วยไทยไว้นะคะ
1: ค่ะมีข่าวดีนะคะครม.วันนี้นางวีนะคะเขาออกมาเรียบร้อย
0: อันนี้แหละข่าวที่รอคอย
1: หลายคนลุ้นเหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่านะคะเขาออกมาเรียบร้อยนะคะในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะเพิ่งจะมีการประชุมไปเสร็จๆร้อนๆในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเองนะคะกับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะก็จะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะเป็นกลุ่มของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นการรับเงินอัตโนมัตินะคะตัวนี้ไม่ท่านไม่ต้องลงทะเบียนนะคะในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนค่ะก็จะเติมเงินเข้าไปจากเดิมที่เราได้300บาทก็จะเติมไป700บาทเป็น 1,000 บาท
0: เดือนละ 1,000 บาท
1: ใช่ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวม 4,000 บาทก็คือ4เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569นะคะแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยล่ะค่ะที่ท่านต้องลงทะเบียนนะคะประชาชนทั่วไป30ล้านคนค่ะรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% นะคะ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน 4,000 บาทตลอดโครงการมิถุนายนถึงกันยายนเช่นเดียวกันนะคะ
0: ซึ่งเรียกโครงการคนละครึ่งก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่ได้จ่ายคนละครึ่งเพราะตอนนี้รัฐออก60เราออก40เลยค่ะ
1: ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะไทยช่วยไทย plus ค่ะใช้งบประมาณในวงเงิน 1.75 แสนล้านบาทค่ะเป็นเงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569นะคะวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทค่ะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะมุ่งเน้นก็คือการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรประชารัฐนะคะแล้วก็บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและประคับประคองกำลังซื้อของภาคประชาชนรวมถึงช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างจำเป็นรีบด่วนมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้นะคะซึ่งโครงการนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่เป็นกลุ่มแรกก็คือ 13.18 ล้านคนนะคะตัวนี้นะคะที่สำคัญเลยนะคะการเติมเงินให้700บาทรวมแล้วเป็น 1,000 บาทเนี่ยเราใช้จ่ายมิถุนายนถึงกันยายนใช่ไหมคะกรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นค่ะ 1,000 บาทที่ได้ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆนะคะ
0: ก็คือไม่ทบนะคะไม่หมดก็คือตัดเลย
1: ใช่
0: ว่าต้องใช้ให้คุ้มให้ครบละกันนะคะ
1: ในส่วนของกลุ่มที่2นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะคะตัวนี้ก็เป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนทั่วไปนะคะก็ภาครัฐให้การสนับสนุนร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดนะคะก็เราจ่าย40นะคะรับสมทบมา60นะคะการลงทะเบียนค่ะในส่วนของการลงทะเบียนนะคะสำหรับร้านค้านะคะกรณีผู้ประกอบร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสก็สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569นะคะกรณีเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะก็เปิดลงทะเบียนคือ25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคม6โมงเช้าถึง4ทุ่ม6นาฬิกาถึง22นาฬิกาจนกว่าจะครบ30ล้านคนนะคะหรือปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายคือ29พฤษภาคมแล้วแต่ ก็ถ้าหากว่าครบก่อนนะคะก็จะปิดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ
0: ที่ผ่านๆมาก็คือไม่ครบก่อนตลอด
1: ไม่ถึงกำหนดเพราะว่า
0: ไม่ถึงกำหนด
1: ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพี่น้องประชาชนในกลุ่ม2ค่ะประชาชนทั่วไป30ล้านสิทธิ์นะคะก
0: ็
1: เตรียมความพร้อมเรื่องของโทรศัพท์ของท่านไว้ให้พร้อมนะคะ
0: เตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมนะคะอัปเดตแอปเป่าตังค์ไว้ด้วยนะคะให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันจะได้สมัครได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นอีก1เรื่องราวดีๆที่รัฐบาลเตรียมมาไว้ให้สำหรับทุกๆคนนะคะแล้วค่ะตอนนี้ก็15นาฬิกาแล้ว24นาทีเดี๋ยวเราไปพักฟังสปอตโฆษณาสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงที่2เรามาคุยกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละจังหวัดที่อุดรเป็นยังไงบ้างที่ขอนแก่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพักสักครู่นึงค่ะ

0: งานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้าก
1: ลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนนะคะกับทีมงานสวทสกลนครในวันนี้ค่ะ
2: ซึ่งอย่างที่เกริ่นไปแล้วค่ะในช่วงแรกนะคะวันนี้มี2สวทผู้สื่อข่าวจาก2สวทค่ะมาร่วมรายงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทอุดรธานีแล้วก็สวทขอนแก่นค่ะวันนี้นะคะทางสวทอุดรธานีเนี่ยบอกว่าเห็นบอกว่ามีประเด็นในเรื่องของพาณิชย์อุดรเนี่ยยกทัพธงฟ้าเคลื่อนที่ค่ะไปบุกอำเภอบ้านดุงขนสินค้าลดค่าครองชีพไปช่วยประชาชนพร้อมกับไปคิกออฟไทยช่วยไทยรถพุ่มพวงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์จากอุดรธานีกันค่ะจากนางสาวชาลิสาชมพูราชนะคะหรือว่าพี่กระต่ายค่ะ
3: สวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะในช่วงนี้โครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพรวมไปถึงเรื่องของไทยช่วยไทยรถพุ่มพวงนะคะจังหวัดอุดรธานีก็เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายลดภาระลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะล่าสุดยกทัพสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ณอำเภอบ้านดุงจับมือห้างท้องถิ่นขนสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายในราคาต่ำกว่าตลาดนะคะพร้อมเปิดตัวรถพุ่มพวงโมบายธงฟ้ากระจายสินค้าตรงถึงหน้าบ้านประชาชนแห่ร่วมงานคึกคักกว่า500คนสามารถช่วยเซฟเงินในกระเป๋าชาวบ้านได้กว่า 30,000 บาทค่ะนางสาวยุภาพรส้มลิ้มพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนางสาวพัชนพรพันธุชินหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่นำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดไปจัดจำหน่ายให้กับประชาชนภายในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปี2569ที่โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการ

0: ครองชีพภายใต้โครงการธงฟ้าราคาประหยัดจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาประหยัดต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่สดเบอร์2น้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลทรายผงซักฟอกค่ะประชาชนในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากกว่า500คนนะคะสามารถสร้างยอดการจำหน่ายรวมได้ถึง 71,700 บาทช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทันทีคิดเป็นมูลค่ารวม 31,150 บาทเลยละค่ะพาณิชย์จังหวัดอุดรธานียังได้ร่วมพิธีเปิดตัว Kick Off โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดใส่รถโมบายเคลื่อนที่จำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าลดราคาโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะชาลิสาชมพูราสวทอุดรธานีรายงานค่ะ
1: ค่ะก็จบไปแล้วสำหรับสถานการณ์การคิกออฟรถพุ่มพวงนะคะที่บ้านดอนอุดรธานีนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปคุยกับทางสวทขอนแก่นมีทริคการใช้ไฟให้เหมาะค่ะพี่หน่อยรู้ไหมคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยเขามีการจัดกลุ่มนะคะว่าเป็นกลุ่มไหนอย่างกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใช้ไฟสูงก
2: ็
1: คือใช้สั้นๆแต่ต้องใช้ให้คุ้มนะคะอันนี้อันดับแรกเลยค่ะก็คือเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยค่ะรู้ไหมคะว่ากินไฟ13บาท50สตางค์ถึง23บาท50สตางค์ต่อชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีเตารีดค่ะเตารีดเนี่ยก็จะกินไฟประมาณ3บาท50สตางค์ถึง10บาทต่อชั่วโมงแล้วก็ถัดไปก็คือเครื่องดูดฝุ่นค่ะอันนี้เครื่องดูดฝุ่นก็คือกินไฟนะคะ6ถึง8บาทต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายชิ้นสุดท้ายของกลุ่มใช้ไฟสูงค่ะก็คือหม้อทอดไร้น้ำมันอันนี้ก็กินไฟ3บาท50สตางค์ถึง6บาท44สตางค์ต่อชั่วโมงค่ะนี่ถือว่ากินไฟเยอะเหมือนกันเนาะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มที่2คือเป็นกลุ่มที่ใช้ต่อเนื่องกลุ่มนี้คือยิ่งใช้นานยิ่งต้องจัดการให้ดีนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นของที่เราใช้กันทุกวันค่ะพี่หน่อยเป็นแอร์ติดผนังก
2: ็
1: คือแบบฟิกสปีดก็คือขนาดตั้งแต่ 9,000 ถึง 22,000 BTU นะคะก็ใช้กินค่าไฟค่ะ2บาท50สตางค์ถึง6บาทต่อชั่วโมงนะคะก็คือถ้าอยากประหยัดเนี่ยเราต้องปรับอุณหภูมิที่26ถึง27องศาเซลเซียสแล้วก็ใช้ร่วมกับพัดลมด้วยนะคะในส่วนนี้ค่ะแล้วก็กลุ่มถัดไปค่ะกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มที่ใช้เป็นรอบกลุ่มนี้ก็คือถ้ารวมรอบเนี่ยจะคุ้มมากในกลุ่มนี้ก็คือเครื่องซักผ้าค่ะพี่หน่อยเครื่องซักผ้าเนี่ยจะกินไฟ2ถึง8บาทต่อชั่วโมงก็คือในกลุ่มนี้นะคะก็คือถ้ารวมรอบเหมือนกับว่าซักครั้งเดียวน่ะรวมให้คุ้
2: ม
1: บางคน 2-3 ชิ้นก็ซักอันนี้ก็เปลืองใช่ไหมคะอันนี้เรารวมซักให้มันได้ถังหนึ่งเราก็ซักอันนี้ก็ประหยัดไปเยอะนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใช้ไฟต่ำเปิดสบายๆแค่ใช้ให้เป็นนะคะแล้วก็เน้นพฤติกรรมการดูแลด้วยค่ะในกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีพัดลมขนาดใบพัด12ถึง18นิ้วนะคะก็คือจะกินไฟประมาณ15สตางค์ถึง25สตางค์ต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็ในส่วนของเครื่องฟอกอากาศก็จะกินไฟประมาณ9สตางค์ถึง20สตางค์ต่อชั่วโมงแล้วก็ทีวีขนาด43ถึง65นิ้วค่ะจะกินไฟอยู่ที่40สตางค์ถึง1บาทต่อชั่วโมงนะคะและสุดท้ายค่ะตู้เย็นขนาด 5.5 ถึง 12.2 คิวบิกฟุตนะคะก็จะอยู่ที่30สตางค์ถึง40สตางค์ต่อชั่วโมงนะคะอันนี้ก็คือคำนวณจากค่าไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ3บาท90สตางค์ต่อหน่วยนะคะในส่วนนี้ก็เป็นข้อมูลจากกระทรวงพลังงานค่ะเอาเป็นว่าเราก็แยกนะคะว่ากลุ่มไหนที่ใช้ไฟสูงใช้ต่อเนื่องหรือกลุ่มที่ใช้เป็นรอบยังไงก็ดูแลอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าของเราให้ดีนะคะถ้าเปลี่ยนไปเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5ก็ประหยัดพลังงานได้เยอะนะคะ
2: ค่ะก็จะได้ว่า

0: กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยคิดว่าหลายๆบ้านเนี่ยมีกันครบเลยนะคะอย่างเตารีดอันนี้แน่นอนต้องมีกันทุกบ้านนะคะ
1: จริงที่กล่าวมานี้มีหมดเลย
0: เพียงแต่ว่าเราจะมีเทคนิคในการใช้ยังไงให้ประหยัดใช่ไหมคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของแต่ละบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
1: เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวรอทีมช่างเทคนิคนะคะประสานงานกับสวทขอนแก่นสักครู่นึงนะคะ
0: คุณกาญจนาประเสริฐใช่ไหมคะจะทักทายกันเข้ามาเดี๋ยวสักครู่
1: เดี๋ยวสักครู่งั้นเดี๋ยวพักฟังโฆษณาสักครู่นึงค่ะ

0: คือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้าก
1: ลับเข้ามาในอีกหนึ่งช่วงข่าวกับรวมใจไทยฝากวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนนะคะเมื่อสักครู่พาคุณผู้ฟังไปติดตามบรรยากาศที่อุดรธานีโดยทีมงานสวทอุดรธานีค่ะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามนะคะพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะคะเห็นบอกว่ามีเรื่องของการปรับราคาน้ำมันในแต่ละวันแล้วก็ที่พาณิชย์ขอนแก่นเนี่ยไปลงพื้นที่ตรวจสอบข้อโรงเรียนของประชาชนนะคะที่บ้านเป็ดนะคะตรวจสอบเรื่องของการกระทำผิดอันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปติดตามกับทีมข่าวสวทอุดรธานีนะคะขอนแก่นนะคะน้องกาญจนาประเสริฐนะคะหรือว่าน้องอ้อมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะน้องอ้อมคะเห็นบอกว่าพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมีเรื่องของการปรับราคาน้ำมันแล้วก็เรื่องของที่สำคัญก็คือเรื่องของการตรวจสอบข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ใช่แล้วค่ะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตอนนี้ก็คึกคักเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นมีการลงพื้นที่นะคะบูรณาการกันกับผู้ประกอบการนะคะซึ่งณตอนนี้ผู้ประกอบการก็โดนชาวบ้านร้องเรียนมาที่ทางพาณิชย์ขอนแก่นนะคะท่านพาณิชย์ค่ะนางเสานงนุชลงธรรมก็เลยได้มีการลงพื้นที่ค่ะในพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนก็คือทางตำบลบ้านเป็ดนะคะซึ่งก็ได้ร้องเรียนได้รับการร้องเรียนมาว่าไม่พบไปได้รับการร้องเรียนมาว่าขายของไม่ตรงกับป้ายแล้วก็ไม่มีการติดป้ายอยู่ตรงที่เชลขายใดๆนะคะทางการพาณิชย์ก็เลยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ตำบลบ้านเก็ดเป็นร้านขายของชำนะคะซึ่งก็ไม่พบการกระทำผิดนะคะแล้วก็ยังมีป้ายราคาที่ได้ติดตรงตามที่ทางร้านค้านะคะบอกเอาไว้และที่สำคัญนะคะท่านพาณิชย์จังหวัดก็มีการให้เจ้าหน้าที่ของทางพาณิชย์สุ่มนะคะแต่งตัวสุ่มเป็นผู้มารับบริการมาหาซื้อของนะคะซึ่งในพื้นที่ร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ตำบลบ้านเป็ดเนี่ยนะคะก็มีการขายของที่ตรงตามราคาแล้วก็ไม่ได้มีการขายของบิดเบือนดึกแต่อะไรแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางร้านค้าเจ้าของร้านค้านั่นแหละค่ะก็พาทางท่านพาณิชย์จังหวัดแล้วก็เราหลอกเจ้าหน้าที่นะคะเดินดูตามเชลนะคะและการสุ่มในครั้งนี้นะคะก็เป็นการซื้อของที่ตรงตามป้ายราคาและก็สินค้าก็ตรงตามที่แจ้งเอาไว้ในเชลนะคะณตอนนี้นะคะร้านค้ารายดังกล่าวที่โดนชาวบ้านร้องเรียนตอนนี้ก็ได้คืนเงินทั้งหมดให้กับชาวบ้านไปนะคะโดยที่ได้รับสินค้าคืนด้วยนะคะค่ะซึ่งทางร้านค้าก็เลยได้มาอธิบายว่าผู้มารับบริการชาวบ้านเนี่ยมาซื้อซิมโทรศัพท์นะคะซึ่งซิมโทรศัพท์เนี่ยชาวบ้านเนี่ยอยากจะให้ลงทะเบียนให้ด้วยแล้วทางร้านก็ได้แจ้งไปแล้วว่าไม่ได้มีบริการลงทะเบียนให้นะอยากให้ไปลงทะเบียนตามเครือข่ายที่ท่านได้ซื้อซิมไปนะคะทางด้านขายอย่างเดียว
1: ค
2: ่ะนะคะแล้วทางนี้ชาวบ้านก็เลยได้เกิดการร้องเรียนนะคะก็บอกว่าซื้อมาเท่านี้จริงๆขายเท่านี้ซึ่งจริงๆแล้วก็เกิดการเข้าใจผิดกันไปนะคะและในประเด็นดังกล่าวในเรื่องของซิมโทรศัพท์ก็มีการเคลียร์กันแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะซึ่งทางพนักงานของทางพาณิชย์ขอนแก่นนะคะก็มีการพิจารณาแล้วแหละว่าการดำเนินการแบบนี้ของทางร้านค้าเนี่ยไม่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะคะรวมถึงกฎหมายอื่นๆด้วยราคาที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ไม่ได้มีพฤติกรรมหรือไม่ได้มีพฤติการที่เจตนาที่จะเอาเปรียบผู้บริโภคแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ก็เลยมากำชับกันในเรื่องการรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายนะคะให้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดหรือชาวบ้านคันนี้ทานไปหาฝั่งชาวบ้านถ้าหากเห็นนะว่ามีการขายของไม่ตรงตามปกซื้อสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่โฆษณาเอาไว
1: ้
2: โทรมาค่ะสายด่วน1569สายด่วนกรมการค้าภายในหรือแจ้งมาที่พาณิชย์จังหวัดพื้นที่ของท่านได้เลยนั่นเองค่ะ และอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ฮิตฮอตในพื้นที่ขอนแก่นในช่วงนี้ก็
1: ค
2: ือเรื่องของการแจ้งปรับราคาน้ำมันเช้าวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งเช้าวันนี้นะคะก็มีการปรับราคาน้ำมันประจำวันวันนี้19พฤษภาคมมีผลตั้งแต่ตีห้าตั้งแต่เมื่อเช้าเป็นต้นมาแล้วนะคะซึ่งมีทั้งแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95E20 E85 ขึ้นมาอีก85สตางค์ต่อลิตรนั่นเองค่ะส่วนดีเซลนะคะขึ้นมา75สตางค์ต่อลิตรซึ่งมีหมู่บ้านนะคะที่อยู่ทางเขตนอกเขตอำเภอเมืองค่ะก็ได้มีการแจ้งออกมานะคะบอกว่าปั๊มน้ำมันปิดให้บริการอันนี้แต่เมื่อวานนะ
1: คะ
2: ไม่ปิดให้บริการเราจะไปเติมน้ำมันเพื่อที่จะยังไม่ขึ้นนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้มันจะขึ้นนะคะซึ่งไม่ได้มีการแจ้งเข้ามาแต่พอเราลงไปดูแล้วก็อ่ะแต่ปั๊มน้ำมันก็ไม่ได้ปิดไม่ใช่ปิดการให้บริการนะคะเป็นการรอเติมน้ำมันรอรถน้ำมันเข้ามาเติมน้ำมันในพื้นที่นะคะก็ได้มีการชี้แจงกับชาวบ้านนะคะผ่านช่องทางออนไลน์นะคะหลายๆช่องทางของทางสื่อของทางปั๊มน้ำมันนะคะแล้วก็ทางผู้ให้บริการด้วยก็ได้มีการทำความเข้าใจกันแล้วนะคะใดๆก็มีการแจ้งเข้ามาแหละ1569หรือธานิชจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลในพื้นที่ของทางจังหวัดขอนแก่นประจำวันนี้ค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นนี่ก็ตื่นตัวเหมือนกันนะคะรู้สิทธิ์ของตนเองด้วย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ก็ถือว่านะคะในส่วนของบรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนที่ขอนแก่นเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็คึกคักคึกครื้นมากๆเลยนะคะซึ่งตั้งแต่เช้าวันนี้นะคะที่ได้มีการออกรถพุ่มพวงนะคะในโครงการไทยช่วยไทยนะคะชาวบ้านนะคะมาดักรอเลยค่ะมา
1: ค
2: ้านะ
1: คะ
2: กี่บาทอะไรอย่างเงี้ยม
1: ี
2: ทั้งพริกมีทั้งมะนาวและตัวเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสถานีเองนะคะเราก็ยืนรอเพราะว่ามันจะมีรถพุ่มพวงของทางที่ได้ลงทะเบียนแต่ทางอำเภอนะคะจังหวัดของเรานะคะก็จะมีการวิ่งรถผ่านทางสถานี
1: โอ้ใช่ไหมคะ
2: เรายืนรอค่ะจะมีการตำต้มตำกันเรายืนรอซื้อกับมันซึ่งถ้าเราไปซื้อที่ตลาดนัดหรืออย่างเงี้ยค่ะช่วงเนี้ยมันราคามันขึ้นและตอนนี้เป็นสินค้าที่ร่วมโครงการคือรถพุ่มพวงของทางรัฐบาลของเรานะคะซึ่งได้ลงทะเบียนกับทางอำเภอเรารอซื้อถุงละ10บาทอยู่ค่ะ
1: โอ้10บาทนี่บริการถึงที่เลยใช่ไหมคะน้องอ้อม
2: ใช่ค่ะเขาผ่านมาพอดี
1: โอ้นี่ก็ถือว่าเข้าถึงพี่น้องประชาชนจริงๆขนาดว่าสวทขอนแก่นเราอยู่ในตัวเมืองนะแต่ว่าเราหักไกลจากตลาดพอสมควรใช่ไหมคะเราก็ได้อานิสงส์ของรถพุ่มพวงนี่แหละนะคะเข้าถึงหน้าสวทเราเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะน้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
2: ในส่วนเพิ่มเติมของทางพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะคะก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนที่กำลังฟังรายการอยู่ตอนนี้นะคะก็ติดข้อมูลกับทางข่าวของพวกเรานะคะในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนแอร์ค่ะในระบบวิทยุหน้าปัดวิทยุนะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์ที่เป็นสื่อที่ขึ้นชื่อว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าสื่อที่เป็นของโลโก้ของเรานะคะกรมประชาสัมพันธ์NBT นะคะท่านจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่าเพิ่งไปเชื่อว่าเขาจะมีการปิดปั๊มน้ำมันจะมีการขึ้นราคาน้ำมัน2บาท3บาทอย่าเชื่อนะคะเราเช็คแหล่งข้อมูลกันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังค่ะแต่ท่านจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 100%
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องอ้อมนะคะที่รายงานบรรยากาศนะคะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้กับคุณฟังที่ติดตามรับฟังรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนได้รับทราบนะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะน้องอ้อมกาญจนาประเสริฐโอ้โหรถพุ่มพวง
3: ชอบจังเลยรถพุ่มพวงผ่านสวทของเราผ่านไหมคะไปนั่งรอ
1: ต้องบอกเขาแล้วล่ะผ่านสวทสกลนครเราน
3: ะรถพุ่มพวงสกลนครถ้าได้ยินอยู่ก็ผ่านสวทด้วยนะคะ
1: ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าหนึ่งแหละ
3: ไม่ต้องเดินทางไป
1: ประหยัดเวลาของเราด้วยนะคะถ้าว่าเราไปตลาดเนี่ยก็น้ำมันอีกแล้วใช่ไหม
3: ไปต่อคิวคนเยอะอีกต่างหากอันนี้มาให้เลือกถึงที่เลยยังไงก็ช่วยกันถ้าเห็นรถพุ่มพวงก็ช่วยกันอุดหนุนด้วยนะคะเป็นสินค้าราคาประหยัดค่ะเอาละค่ะก่อนที่ พูดพอพูดถึงเรื่องรถพุ่มพวงเนี่ยที่สกลนครของเรา
1: ค
3: ุณอภิชาติหันกวยก็ออกไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับรถพุ่มพวงมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังบรรยากาศของจังหวัดสกลนครกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง
4: รัฐบาลยังสู้เลยทำไมเราจะไม่สู้ล่ะคะ
5: ช่วยผู้ประกอบการช่วยชาวบ้านอะไรอย่าง
4: นี้มันพูดไม่ถูกดีมากๆเลยท่านเป็นผู้ดีท่านเป็นผู้ดีมากๆเลยเป็นผู้ประเสริฐมากๆเลยที่ช่วยประชาชนนะใจยังน้ำตาไหลเลยล่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
5: จังหวัดสกลนครคิกออฟรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยทั้ง18อำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการเชิงรุกขนสินค้าถูกส่งตรงถึงหน้าบ้านลดภาระค่าครองชีพทั่วทั้งจังหวัดครับ
6: ทางรานิดาเหลืองทิติสกุล
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและนายอำเภอทั้ง18อำเภอร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยนายอำเภอและทีมฝ่ายปกครองของแต่ละพื้นที่ได้พร้อมใจกันเปิดตัวกิจกรรมพร้อมกันทั่วจังหวัดต่างนำทีมหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่คิกออฟกระจายสินค้าช่วยประชาชนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านลดภาระค่าสินค้าและค่าเดินทางตามสโลแกนสกลนครเมืองแห่งความสุขครับ
7: ตามนโยบายของรัฐบาลโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายลดค่าครองชีพของประชาชนโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกไปจำหน่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินค้าให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดวันนี้อำเภอเมืองสกลนครได้จัดกิจกรรมเปิดตัวคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาพิเศษมาจัดจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลได้เลือกซื้อถึงหน้าบ้านในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่
5: ไทยช่วยไทยรถพุ่มพวงนะครับของนโยบายของท่านรัฐบาลนายกอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ทำให้เกิดผู้ประกอบการที่ได้ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครเห็นว่ามาสมัครทั้งหมด10รายแต่คุณพี่เป็นหนึ่งเดียวที่ผ่านของอำเภอเมืองสกลนคร1รายนะครับก็ต้องสอบถามกันหน่อยแล้วว่าปกติแล้วคุณพี่ได้ร่วมโครงการคุณพี่ทราบข่าวมาจากที่ไหนครับผม
4: ผู้ใหญ่บ้านบ้านบ่อเขาบอก
5: ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนประชาสัมพันธ์ให
4: ้
5: ครับก็เลยไปร่วมโครงการ
4: ค่ะเขาสมัครให้ด้วย
5: สมัครให้ด้วยเพราะว่าเป็นการช่องสมัครทางออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วเขาตรวจคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างครับเขาตรวจอะไรเราบ้างที่ว่าผ่านเกณฑ์คุณสมบัติถึงได้มาเป็น1ล้านค้าในวันนี้ครับ
4: ยายก็จำไม่ได้ยายเป็นคนจำไม่อะไรไม่ได้แต่ผู้ใหญ่ก็ถามมาอันนี้ใช่มั้ยอันนี้ใช่มั้ยก็คือโอเคเราพูดตามความจริง
5: ครับแล้วปกติคุณยายขายอะไรบ้าง
4: ขายถั่วต้มขายข้าวโพดขายกับข้าวพวกนี้แหละค่ะแต่วิ่งไปตามหมู่บ้านวิ่งไปตามทุ่งไร่ทุ่งนา
5: ครับ
4: พวกนี้เขาทำไร่ทำนาเขาก็ซื้อกัน
5: ครับโอ้ขายได้ขายดีเลย
4: ได้ขายดีเลยค่ะแต่ตำรวจทุ่งนาทนาก็ทำนาไงเราก็วิ่งออกไปหาเขาทุ่งนี้ก็ขายคลองถมก็มีคลองถมทุกวันก็ไปตอนเย็นคลองถมตอนเย็นตอนเช้าเราก็วิ่งขายตามทุ่งไร่ทุ่งนาขายตามหมู่บ้าน
5: ครับแล้วยิ่งมีไทยช่วยไทยมาช่วยเนี่ยมันมีของพวกของใช้ในชีวิตประจำวันมันขายง่ายขึ้นกว่าเดิมไหมคร
4: ับ ขายง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะดีด้วยค่ะสุดยอดเลย
5: มีอะไรบ้างครับอย่างน้ำมัน
4: มีทุกอย่างเท่าที่เห็นนี่แหละค่ะกลายเป็นคนที่พูดอะไรไม่ค่อยออก
5: อ๋อครับ
4: ไม่รู้จักสินค้าบางทีก็ว่าอันนี้อันนี้มีไม่ยายเอาตัวอย่างมาให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะไปซื้อมาให
5: ้
4: เป็นคนไม่ค่อยเต็มร้อยอะไร
5: อ๋อแต่ว่าก็สามารถร่วมโครงการแล้วก็คือมีความตั้งใจในการทำมาหากินประกอบอาชีพสุจริต
4: ขอสู้ค่ะ
5: ครับ
4: รัฐบาลยังสู้เลยทำไมเราจะไม่สู้ล่ะคะ
5: โอเคครับรัฐบาลยังสู้ทำไมเราจะไม่สู้อย่างทัวเนี่ยทำเองหรือเปล่าครับผมหรือว่ายังไง
4: ซื้อเข้ามาเหมือนกันค่ะซื้อมาแล้วเราก็มาต้มเอง
5: ครับ
4: ต้มเองทุกวัน
5: ครับ
4: จะไม่เอาของเก่ามาขาย
5: ครับ
4: ทัวนี่ถ้าโดนฝนมันจะเสียเลยนะ
5: ครับ
4: มันจะออกกินเลย
5: ครับ อ่ะเอาอย่างนี้พอโครงการนี้เข้ามาแล้วอยากขอบคุณหรือว่าฝากอะไรถึงท่านนายกอนุทินหน่อยไหมครับผมที่มีโครงการที่มาช่วยผู้ประกอบการช่วยชาวบ้านอะไรอย่าง
4: น
5: ี
4: ้มันพูดไม่ถูกดีมากมากเลยท่านเป็นผู้ดีท่านเป็นผู้ดีมากมากเลยเป็นผู้ประเสริฐมากมากเลยที่ช่วยประชาชนนะภูมิใจจนน้ำตาไหลเลยล่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
8: กิจกรรมไทยช่วยไทย
5: นี่ก็เป็นความรู้สึก
4: สุดยอดมากๆเลยนะสู้ทุกอย่างสู้เพื่อประชาชนทุกอย่างเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
5: นี่ก็เป็นความรู้สึกของผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองสกลนครนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยตามนโยบายของรัฐบาลนายกอนุทินชาญวีรกูลซึ่งในวันนี้ครับจังหวัดสกลนครก็ทำพิธีเปิดในพร้อมๆกันในทั้ง18อำเภอทุกอำเภอที่มีผู้ประกอบการเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมในโครงการซึ่งก็จะช่วยในการลดค่าครองชีพลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในสถานการณ์วิกฤตตะวันออกกลางในช่วงนี้ครับทั้งนี้จังหวัดสกลนครได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น79รายประกอบด้วยรถยนต์21คันรถ3ล้อพ่วงข้าง41คันรถจักรยานยนต์16คันและร้านค้าชุมชน1แห่งซึ่งโครงการนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่างกรมการปกครองกรมการค้าภายในไปรษณีย์ไทยและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการคัดสรรสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและมีคุณภาพมาตรฐานมาจำหน่ายในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ทำหน้าที่เป็นตลาดเคลื่อนที่เข้าถึงพื้นที่หมู่บ้านและตำบลต่างๆครับผมอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงานครับ
3: ค่ะก็ขอบคุณคุณอภิชาติหานโกยนะคะสำหรับสกู๊ปข่าวที่ลงไปสัมภาษณ
1: ์
3: พ่อค้าแม่ค้าในโครงการรถพุ่มพวงในครั้งนี้นะคะ
1: ก็ไปติดตามบรรยากาศของผู้ประกอบการเนาะพ่อค้าแม่ค้าเห็นรอยยิ้มได้ขายของดีแบบนี้ก็ถือว่าชื่นใจเหมือนกัน
3: เมื่อกี้เราดูไปก็ยิ้มไปเป็นหน่อยถือว่าเขาก็ขายของได้เยอะขึ้นนะคะเป็นว่ายังไงก็ช่วยกันนะคะเห็นรถพุ่มพวงที่ไหนก็ช่วยกันอุดหนุนนะคะไทยช่วยไทยในส่วนนี้นะคะ
1: ค่ะ
3: เอาละค่ะเมื่อสักครู่ก่อนที่เราไปสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเนี่ย มีพูดถึงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วยังมีอีกเรื่องนึงค่ะพี่หน่อยเป็นเหมือนกันไหมเวลาที่จะเปิดตู้เย็นเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงบ้างคะในการเปิด
1: วันนึงไม่รู้กี่รอบ
3: จริงๆรู้ไหมคะว่าเจ้าตู้เย็นเนี่ยคือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยไปเจอเรื่องนี้มาค่ะจากกระทรวงพลังงานเขาออกมาบอกทริคในการลดค่าไฟในการตู้เย็นเขาบอกว่าจะเปิดเอาอะไรคิดออกหรือยัง คือต้องคิดก่อนจะเปิด คือคิดก่อนแล้วค่อยเปิดเพราะไม่งั้นเปลืองไฟนะคะเพราะว่าบ้านเราเนาะก็นึกไม่ออกก็เปิดตู้เย็นไว้ก่อนวันนึง10 20รอบใช่มั้ยคะซึ่งวิธีในการประหยัดไฟจากการเปิดตู้เย็นค่ะข้อแรกเลยวางแผนก่อนเปิดคิดให้ดีก่อนค่ะว่าจะหยิบอะไรไม่ใช่เปิดไปก่อนมองทุกอย่างที่มีในตู้ไม่ได้นะคะอันนี้ข้อที่2ค่ะหยิบให้เร็วเปิดปุ๊บหยิบปั๊บแล้วก็ปิดเลยเพราะว่ายิ่งถ้าเราเปิดนานค่ะความร้อนความไอเย็นในเครื่องเนี่ยมันก็จะระเหยออกมาพอเราปิดไปเนี่ยกว่าเครื่องที่เขาจะทำงานกลับไปที่ความเย็นกลับเติมเนี่ยมันก็จะใช้ไฟเยอะใช่ไหมคะข้อที่3ค่ะไม่เปิดทิ้งไว้นะคะอย่าเปิดทิ้งไว้นานค่ะความเย็นออกแล้วก็อันนี้เปลืองไฟแน่นอนค่
1: ะ
3: และข้อที่4ค่ะช่วยกันประหยัดนะคะก็คือถ้าเราไม่เปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆเนี่ยก็คือเป็นการประหยัดพลังงานลดค่าไฟแล้วก็รักโลกด้วยค่ะก็ยังไงก็คิดก่อนเปิดนะคะยืดเย็นนานค่ะประหยัดพลังงานนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็สำหรับครอบครัวไหนที่มีเด็กๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาหน่อยนะคะไหนจะขนมใช่ไหมช่วงปิดเรียนที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหม
3: เอาจริงอย่างว่ามีจะมีทริคค่ะก็คือตู้เย็นเนี่ยเอาไว้แช่ของพวกนี้แต่ถ้าของที่แบบเด็กจะกินจะไว้ถังน้ำแข็งก็คือจะลงน้ำแข็งทุกวันอย่างเงี้ยก็เป็นการประหยัดไฟอีกช่องทางหนึ่งนะคะลองดูนะคะแบบในส่วนนี
1: ้เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่ก็เหมือนเราต้องหาวิธีการนะคะทำยังไงให้สามารถที่จะประหยัดให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างน้อยก็เงินในกระเป๋าของเรานี่แหละนะคะเพราะว่าหนึ่งแหละรายจ่ายของเราในแต่ละวันนี้อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะบางคนบางท่านเนี่ยนะคะมี ภาระมากมายแบบนี้นะคะตัวไหนที่พอที่จะช่วยได้อย่างเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าเรื่องของค่าไฟแบบนี้นะคะเราก็อาจจะเอาเทคนิคต่างๆตัวเนี้ยมาใช้ได้เหมือนกัน
3: ใช่ค่ะยิ่งช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วสำหรับผู้ปกครองหลายๆคนเป็นยังไงบ้างคะสบายกระเป๋าไปเลยยังไงช่วงนี้ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าอย่างชุดนักเรียนอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ชุดเดิมได้นะคะก็คือทางโรงเรียนอ่ะทางศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้ออกระเบียบมาแล้วว่าใช้ชุดเดิมได้ไม่บังคับใส่ชุดลูกเสือเต็มชุดก็คือใส่เท่าที่มีก็ได้นะคะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยก็เขาไม่บังคับให้ใช้กระเป๋าของโรงเรียนก็คือมีอะไรก็ใช้อันนั้นได้นี่ก็ช่วยกันประหยัดนะคะและที่สำคัญค่ะก็ยังมีร้านที่จำหน่ายชุดนักเรียนในราคาที่ถูกด้วยนะคะเป็นโครงการของรัฐบาลยังไงก็ช่วยกันประหยัดนิดนึงค่ะเป็นการเซฟและที่สำคัญก็ถ้าอยากประหยัดเพิ่มเติมก็ใช้บริการรถพุ่มพวงหรือว่าร้านค้าไทยช่วยไทยนะคะนี่ก็ประหยัดได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าในส่วนของรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนนะคะเราก็จะมีเทคนิคดีๆแบบนี้ละค่ะมานำเสนอให้กับคุณฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันเทคนิคง่ายๆที่อยู่ใกล้ตัวของเรากับเรื่องของการประหยัดพลังงานเพราะว่าสถานการณ์ของพลังงานต่อไปในอนาคตแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าคนเพิ่มขึ้นประชากรเพิ่มขึ้นธุรกิจต่างๆอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นความจำเป็นในการใช้พลังงานเราเนี่ยก็เพิ่มตามมาด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะอยู่ยังไงกับเขาให้ได้นะคะไม่ให้เราทุกข์มากจนเกินไปไม่ให้เราเดือดร้อนเนี่ยเราต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
3: ค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ติดตามรับชมรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันนะคะก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครในวันนี้นะคะรายการนี้ค่ะออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 15:00 นหลังข่าวต้นชั่วโมงไปจนถึง 16:00 นทุกท่านสามารถรับชมรับฟังได้ทางสถานีวิทยุเครือข่ายสวททั้ง11จังหวัดในภาคอีสานตอนบนค่ะและก็ทางสื่อออนไลน์ของหน่วยงานนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกับสวท.หนองคายจะรับหน้าที่เป็นแม่ขายนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาท่านผู้ชมทุกฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงด่วนกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะรัฐมนตรีรับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทพร้อมมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคำชี้แจงเอกสารด่วนก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยความตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1เพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนและส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเชิงบูรณาการมุ่งสร้างสมดุลเศรษฐกิจความมั่นคงและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาด
12: นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเชิงบูรณาการภายใต้บริบทความท้าทายใหม่ประจำปี2569โดยมีผู้แทนจาก31จังหวัดชายแดนและหน่วยงานด้านความมั่นคงอาทิกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า150คนเข้าร่วมเพื่อยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่และพัฒนากลไกการประสานงานสกัดกั้นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติด และฐานแก๊งสแกมเมอร์อย่างเด็ดขาดโดยให้ความสำคัญกับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกด้วยหนังสือผ่านแดนให้มีข้อมูลชัดเจนพร้อมเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์สั่งการชายแดนเป็นศูนย์อำนวยการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งนี้ในวันที่21พฤษภาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะพร้อมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานความมั่นคงใน9ประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติตะรุเตาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้ย้ำระมัดระวังการท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาน
13: ายวิษณุวิทย์ทองอ่อนนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตาเปิดเผยว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันโดยเฉพาะคลื่นลมทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจึงขอประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดำเนินการใดๆในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาและให้ผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมต่างๆให้พร้อมใช้งานตลอดเวลารวมถึงสวมชูชีพตลอดเวลาเมื่ออยู่ในเรือหรือเล่นน้ำและขอให้ติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูปกคลุมจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิปกคลุมจังหวัดขอนแก่นจังหวัดสกลนครเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอบ่อระบืออำเภอวาปีปทุมอำเภอนาเชือกอำเภอนาดูนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอคำม่วงอำเภอสมเด็จอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมอำเภอดงหลวงอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมยวดีอำเภอทวารชลบุรีอำเภอจตุรพักษ์พิมานอำเภอปทุมรัตน์อำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพนทรายอำเภอพนมไพรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรอำเภอยางชุมน้อยอำเภอปรางกู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอโนนารายอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบอำเภอลำดวนอำเภอศรีนรงค์อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอประทายอำเภอด่านขุนทดอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดชัยภูมิมีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอสะอวดอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอปากพยอมอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอระโนดอำเภอรัตภูมิอำเภอควนเนียงอำเภอคลองไหโคงอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะดาวอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 68% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา อำเภอห้วยยอดอำเภอกันตังอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าช้างอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาตาลอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอละแม่อำเภอหลังสวนอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 95.5 สู่ Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ

วัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกับดิฉันจิราพรมั่งคั่งดำเนินรายการนะคะเรียกว่าช่วงพิเศษกันเลยทีเดียวเชียวค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะก็ฝนรำค่ะให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันนะคะรายการนี้ภายใต้การอำนวยการของผอ.สวทข.ขอนแก่นนางอัจฉริยามังคานีไลฟ์สดคุณผู้ชมฟังค่ะและเป็นรายการโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและให้คนไทยนะเรียกว่าได้ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็นำเสนอด้วยพระราชกรณียกิจหรือจะเป็นด้านการทรงงานต่างๆของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือในหลวงของเราค่ะรัชกาลที่10ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริโดยครอบคลุมหลากหลายด้านกันเลยทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คือช่วงแรกนะคะที่เป็นรายการที่ทรงคุณค่านำเนื้อหาสาระที่ดีๆค่ะฝากประชาชนชาวไทยที่เราต้องมาร่วมใจกันนะคะต้องทำความดีเพื่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละนะคะในหลวงรัชกาลที่10ค่ะพระองค์ทรงเรียกว่าเสด็จพระราชดำเนินในถิ่นทุรกันดารต่างๆเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรเยี่ยมเยียนราษฎรนะคะไม่ว่าจะอยู่

เป็นความเดือดร้อนของชาวไทยไม่จะเป็นทั้งเรื่องของการเดินทางไหมนะคะความเป็นอยู่ของราษฎรไทยนี่คือจะต้องเรียกว่าไม่ทุกข์ไม่ยากไหมคะพระองค์ทรงเล็งเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทั้งพระราชทานด้านทุนทรัพย์ต่างๆและด้านการศาสนานะคะและศิลปะวัฒนธรรมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมต่างๆมากมายและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหาปณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตนั่นเองคุณฟังคะตามฤดูกาลเป็นประจำนะคะก็เรียกว่าเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหาปณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตนั่นแหละพระคู่บ้านคู่เมืองของปวงชนชาวไทยตามฤดูกาลเป็นประจำนะคะฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนเหล่านี้ค่ะนอกจากนี้ทรงสืบสารแนวพระราชดำริเช่นมูลนิธิปิดทองหลังพระนะคะและสิ่งที่สำคัญในวันนี้เราจะเน้นในเรื่องของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านรวมไปถึงหลักคำสอนที่พ่อหลวงของไทยเรานี่แหละค่ะได้มีกระแสรับสั่งให้ทั้งหน่วยงานราชการนะคะต้องดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยพระองค์ทรงห่วงใยถึงแม้ว่าในบางพื้นที่อาจจะห่างไกลที่พระองค์ยังเสด็จไปไม่ถึงแต่เชื่อเถอะนะคะว่าพระองค์ทรงเสด็จไปทุกจุดทุกหย่อมย่าที่ประชาชนคนไทยนะคะได้อาศัยอยู่ดังนั้นค่ะประชาชนคนไทยนะคะต่างสำนึกต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้แน่นอนวันนี้สิบพระราชกรณียกิจน่ารู้ของในหลวงรัชกาลที่10นะคะมี10อย่างที่นำมาฝากกันอย่างที่ว่ากันไปด้านการศึกษาทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งนอกจากนี้ก็ยังทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชอุปถัมภ์พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยอย่างเช่นคอมพิวเตอร์โทรทัศน์วิดิทัศน์และในด้านการอุดมศึกษาด้วยค่ะทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยอันดีของประชาชนชาวไทยนั้นเป็นปัจจัยสำคัญนะคะของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลจึงทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจเช่นเมื่อรัฐบาลได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศด้วยค่ะพระองค์ก็ได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลทุกแห่งและทรงเยี่ยมโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยครบครันเพียงพอและเครื่องมือเครื่องใช้นะคะให้คนไข้หรือพี่น้องชาวไทยเรียกว่าทรงมีพระเมตตาประชาชนต่างปลื้มปิตินะคะต่างน้อมสำนึกที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยค่ะเมื่อยามเสด็จในพื้นที่แต่ละถิ่นนี่นะคะแต่ละจุดแต่ละพื้นที่จะมีประสบกรณิกรรายล้อมด้วยเรียกว่าความรักความปลื้มปิติกลุ่มประชาชนคนไทยแบบโชคดีมากเลยนะคะที่เกิดเป็นคนไทยและมีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นเสาหลักค่ะให้ยึดเหนี่ยวให้รู้รักสามัคคีให้มีความสงบสุขร่มเย็นช่วงนี้คุณผู้ชมผู้ฟังเราจะพักกันสักครู่นะคะสำหรับช่วงของรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสวทขอนแก่นนำเสนอในสัปดาห์นี้ค่ะทั้งเรียกว่าพระ

รณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมไปถึงพระองค์ทรงมีพระเมตตาได้ค่ะแล้วก็ยังเป็นหลักคำสอนทางด้านการศาสนาเหล่านี้นะก็เป็นการเรียกว่าสืบสานรักษาต่อยอดจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งคนไทยนับว่าโชคดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องมาสอนลูกหลานว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นั้นทรงมีพระเมตตาต่อเราเหลือเกินตั้งแต่บรรพบุรุษแรกๆกษัตริย์รัชกาลแรกๆเลยช่วงศึกสงครามเลือดเนื้อนะคะทาทั้งแผ่นดินนะกษัตริย์ทุกพระองค์นะคะก็ปกป้องประเทศชาติไทยถึงได้มีประเทศไทยให้คนไทยทุกวันนี้นะคะได้อยู่อาศัยอย่างความร่มเย็นอย่างสงบสุขนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราฟังสิ่งดีๆกันนะสารคดีนะเป็นเรื่องราวทั้งเรื่องของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านรวมไปถึงหลักคำสอนสิ่งดีๆที่นำมาฝากกันเชิญรับฟังกันค่ะโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณราชวัชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหมู่บ้านกูแบศิราหมู่บ้านเล็กๆในตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งมีราษฎรอาศัย78ครัวเรือน371คนความเป็นอยู่ยากจนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาพื้นที่ทำการเกษตรเป็นดินร่วนปนทรายในฤดูฝนจะมีน้ำไหลล้นทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านถนนรอบหมู่บ้านถูกตัดขาดนาข้าวพืชผักและไม้ผลได้รับความเสียหายสัตว์เลี้ยงก็ตายส่วนฤดูแล้งก็ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภคครั้นเมื่อวันที่28กันยายน2544พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และเยี่ยมราษฎรทรงทราบถึงปัญหาดังกล่าวและได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนหลังมีโครงการพระราชดำริพัฒนาบ้านกูแบศิราทำให้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่อยู่อาศัยของราษฎรหมดไปพื้นที่ทำการเกษตรดีขึ้นมีอาชีพเสริมนอกจากการทำนาทำให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีรวมถึงหลังมีการสร้างถนนทำให้การเดินทางสะดวกการขนส่งพืชผลเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังมีสถานที่ออกกำลังกายและส่งเสริมให้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดจนทำให้หมู่บ้านได้รับการรับรองจากอำเภอประกาศให้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดอีกด้วยมาถึงช่วงท้ายนะคะรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะดิฉันจะรับพรข้างๆนะคะนำเรื่องราวที่ทรงคุณค่าฝากกันค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราได้นำราชกรณียกิจเราไปถึงหลักคำสอนที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยให้ได้รับฟังกันนะถือว่าเป็นขวัญกำลังใจค่ะให้ประสบกรณิกรชาวไทยทั้งช่วงนี้นะคะถือว่าฤดูกาลทำนานะคะซึ่งวันสองวันที่ผ่านมาเราจะเห็นถ่ายทอดสดนะพระราชพิธีพุทธมงคลนะคะหรือว่าแรกนาขวัญ นั่นแหละนะที่หลายท่านบอกนะปีนี้นะคะน้ำอาจจะน้อยหน่อยแต่ก็เรียกว่าพระราชพิธีพระชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีทางพระมหากษัตริย์ไทยนะทรงมีเรียกว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญค่ะแต่ก็เป็นการเปิดฤกษ์เปิดยามให้พี่น้องชาวไทยได้เริ่มฤดูกาลการทำนานะคะนี่เป็นพระราชพิธีที่โบราณมาแต่ในหลวงรัชกาลที่10นะพระองค์ทรงเรียกว่ามีพระราชกรณียกิจนี้ที่สำคัญพระองค์ทรงยึดมั่นถือมั่นนะคะในความที่แบบว่าอันไหนนะคะที่เป็นสิ่งที่สำคัญพิธีการที่สำคัญพระราชพิธีที่สำคัญพระองค์จะเสด็จ
นะคะเพื่อที่จะมาประกอบพระราชพิธีต่างๆนะคะแม้ในยามทุกยากฝนตกแดดออกรงไม่หวั่นนะคะแต่ว่าขอให้คนไทยได้มีอยู่มีกินนะคะมีพระราชพิธีโบราณที่สำคัญก็ทรงรักษาอนุรักษ์ไว้ก็เพื่อผืนแผ่นดินไทยเพื่อให้คนไทยนั่นแหละนะคะทีนี้ท้ายนี้ค่ะก็ฝากไว้นะคะว่าให้ทุกท่านรู้รักสามัคคีรวมไปถึงต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านรวมไปถึงพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะคะอย่างหาที่สุดไม่ได้เราจะทำความดีเพื่อพ่อหลวงเพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันจราพรมั่งคั่งละทุกท่านไปแล้วขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะและเราจะลาด้วยสารคดีเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10สำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรเกิดขึ้นหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและรัชกาลที่10เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านคำน้ำสร้างตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2543ทรงรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากและการประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีจนพื้นที่การเกษตรเสียหายเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดเมื่อถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ำใช้เพียงพอในการอุปโภคและบริโภคจากปัญหาดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ด้วยการขุดลอกหนองอึ่งพร้อมปรับปรุงดินและพื้นที่แห้งแล้งด้วยการปลูกป่าและหญ้าแฝกรวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่งพื้นที่กว่า 3,600 ไร่โดยให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยกันพัฒนาพื้นที่ภายหลังมีโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้พื้นป่ามีความอุดมสมบูรณ์ราษฎรในพื้นที่สามารถพึ่งพาอาศัยป่าและได้ผลประโยชน์จากป่ามีรายได้จากการเก็บของป่าขายอาทิเก็บเห็ดโคนเห็ดเพาะเห็ดกระโงกเห็ดตะไคร่ไข่มดแดงมันป่าเป็นต้นรวมถึงเกิดการแปรรูปอาหารจากป่าชุมชนทำให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัว

การเกษตรวิทยาตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโครงการเกษตรวิทยาตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและทรงเห็นความสำคัญของการเกษตรเมื่อวันที่21ธันวาคม2544จึงมีพระราชดำริมอบที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่บ้านกองแหะหมู่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,350 ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตรเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนและเป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่จากเดิมที่พื้นที่มีลักษณะเป็นเนินเขาและภูเขาสูงลาดเทลงสู่หุบเขาเล็กๆมีความลาดชันดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมีการบุกรุกพื้นที่ไปทำไร่หมุนเวียนและพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรมพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ทำการสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดินพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อการเกษตรเลือกพืชปลูกให้เหมาะสมกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ผลการดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การผลิตและนำเชื้อเพลิงจากวัสดุชีวมวลมาใช้สอยในชีวิตประจำวันและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทำให้ปริมาณการใช้ไม้ฟืนจากธรรมชาติลดลงได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่วนเกษตรและธนาคารอาหารชุมชน123ไร่ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

0: 95.5 เมกะเฮิรตซ์ สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง

แห่งประเทศไทยทั้ง70สถานีทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะและวันนี้พบกับดิฉันเทวีพรมจันทร์ดำเนินรายการนางมุจลินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6อำนวยการผลิตและนางสาวอุทัยวรรณเดชสิงห์โสภาผู้อำนวยการสวทพัทลุงควบคุมการผลิตรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะ

ทั่วผืนแผ่นดินไทยส่งฟื้นฟูผืนป่าอนุรักษ์หัตถศิลป์ไทยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งหล่อเลี้ยงหัวใจของประชาชนให้ยืนหยัดอย่างมั่นคงบนรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมและวิถีไทยอันงดงามและวันนี้จะพาทุกท่านร่วมรำลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ผ่านเรื่องราวแห่งความทรงจำพระราชกรณียกิจและบทสะท้อนแห่งความจงรักภักดีจากหัวใจของประสบกนิกรผู้ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีอันร่มเย็นเริ่มต้นในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญไปติดตามรับฟังรับชมกันค่ะ

0: วันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2542นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดพัทลุงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านหัวป่าเขียวหมู่ที่7ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ส่งทอดพระเนตรความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้วันนั้นถนนทุกสายในจังหวัดพัทลุงเต็มไปด้วยประชาชนจากทั่วสารทิศที่พร้อมใจกันมาเฝ้ารับเสด็จหลายคนยังคงจำได้ถึงรอยยิ้มของพระองค์ความอ่อนโยนในพระสุรเสียงและพระจริยวัตรที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความสง่างามเมื่อทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่ขาดโอกาสทางอาชีพพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพเพื่อช่วยสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งต่อมาได้ขยายผลเป็นกลุ่มศิลปาชีพจังหวัดพัทลุงเกิดการรวมกลุ่มของแม่บ้านในหลายตำบลมีการสอนงานหัตถกรรมพื้นบ้านเช่นการทอผ้าใหญ่กันชงการจักสานเตยปานันการปักผ้าและการทำเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติพระองค์ทรงเชื่อมั่นในพลังของสตรีไทยและทรงรับงานฝีมือเหล่านี้ไว้ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนผลงานจากพัทลุงจึงกลายเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เผยแพร่ไปทั่วประเทศแสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาอันล้นพ้นนอกจากด้านอาชีพพระองค์ยังทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะพรุควนเคร็งพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่พรุเพื่อเป็นแหล่งน้ำแหล่งทำกินและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำพื้นถิ่นแนวคิดนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคใต้และแม้การเวลาจะผ่านไปกว่า20ปีแต่ภาพแห่งวันนั้นยังไม่เลือนหายรอยยิ้มของพระองค์ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวพัทลุงทุกผืนผ้าไหมที่ทอทุกเสียงกรีดที่ดังและทุกแววตาของแม่บ้านศิลปาชีพล้วนสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพราะทุกย่างพระบาทที่พระองค์เสด็จมาถึงนั้นล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความรักความมั่นคงและความยั่งยืนที่ยังรากอยู่ในผืนแผ่นดินพัทลุงตลอดไป
1: การเสด็จพระราชดำเนินสู่จังหวัดพัทลุงมิได้เป็นเพียงการเสด็จเยือนหากแต่คือการนำสายพระเมตตาและความห่วงใยมาสู่หัวใจของผู้คนบนผืนแผ่นดินลุ่มน้ำทะเลสาบแห่งนี้ทุกย่างก้าวแห่งพระราชกรณียกิจล้วนสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งการฟื้นฟูผืนดินผืนน้ำและการสืบสานวิถีชุมชนให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนและจากพระเมตตาที่ทรงอย่างรากลึกลงในผืนแผ่นดินแห่งนี้ได้ก่อเกิดเป็นพลังแห่งการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นดังเช่นเรื่องราวของข้าวสังหยดพัทลุงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะข้าวสังหยดเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองอันทรงคุณค่าของจังหวัดพัทลุงถือกำเนิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมถ่ายทอดและผูกพันกับวิถีชีวิตมายาวนานหลายชั่วอายุคนโดยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์และพัฒนาผลผลิตพื้นบ้านเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆในผืนนาวันนี้ข้าวสังหยดพัทลุงได้เติบโตเป็นทั้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรจึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงการส่งเสริมอาชีพแต่ยังทรงปลูกคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยให้กลับมางดงามและมีชีวิตอีกครั้งขอเชิญติดตามเรื่องราวแห่งพระเมตตานี้ได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ับสวัสดีครับผมกฤษณะศิริรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวครับขออนุญาตเล่าความเป็นมาของข้าวสังหยดพัทลุงนะครับข้าวสังหยดพัทลุงเป็นข้าวพื้นเมืองครับที่ปลูกอยู่คู่กับพัทลุงมาตั้งแต่โบราณนะนับเป็นร้อยปีแล้วเพราะปลูกกันทั่วไปฮะเกือบทุกอำเภอที่มีการปลูกข้าวก็มีการปลูกข้าวสังหยดประมาณปี2530นะครับศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงตอนนั้นยังสังกัดกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรก็ได้รวบรวมจัดหลายแหล่งฮะทั้งแหล่งที่ปลูกมากที่อำเภอบางแก้วท่ามะเดื่อที่อำเภอควนขนุนที่อำเภอเมืองแล้วก็ดำเนินการตำหนักวิชาการต่อเนื่องมาหลายปีนะครับจนปี2543ได้มีการก่อตั้งโครงการความตัวอย่างตามราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงที่อำเภอบางแก้วจึงได้นำพันธุ์ข้าวสังหยดไปปลูกเพื่อทดสอบพันธุ์ที่นั่นที่ความตัวอย่างบางแก้วแล้วเมื่อวันที่24กันยายน2556สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระดำเนินเพื่อมาเยี่ยมความตัวอย่างทำราชเด็กที่บางแก้วทางศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้นำข้าวกล้องของข้าวสังหยดทูลถวายสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วพระองค์ท่านได้นำไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศแล้วก็ให้ห้องเครื่องได้องค์ทรงถวายเมื่อสมเด็จได้ทรงเสวยแล้วก็ได้รับสั่งว่าข้าวนี้อร่อยจึงเป็นที่มาของการส่งเสริมการปลูกข้าวสังหยดพัทลุงตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดในปี2547ถึง2550ผมเองเคยเขียนข้อความว่าถ้าไม่มีประจักษ์ก็ไม่มีที่ไอ้ตอนนั้นท่านประจักษ์สวนพักดีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลุง CEO สมัยแรกและท่านเป็นคนพัทลุงด้วยคนเปิดหลายรอบท่านก็มีได้นำเอาพระสวนีทรงนั้นมาดำเนินการเป็นแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุงให้มีการส่งเสริมการปลูกข้าวสังหยดและขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวสังหยดเป็นข้าวที่ไอภายใต้โครงการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษครบวงจรซึ่งเป็นโครงการใหญ่ครับเป็นโครงการใหญ่มากมีการบูรณาการหน่วยงานทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อกับเคลื่อนโครงการนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้ผมขออนุญาตนำเรียนว่าพอเริ่มดำเนินการโครงการผลิตข้าวคุณภาพดีปลอดภัยจากสารพิษครบวงจรพอเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักอยู่สองสามหน่วยงานแรกก็คือศูนย์วิจัยข้าวพลุง2547ศูนย์วิจัยข้าวพลุงยังสังกัดกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้สังกัดกรมการข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรมาตั้งปี2549ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพลุงอีกหน่วยงานหนึ่งข้อสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนสำนักงานพระสุสัตว์หลายหน่วยงานครับข้อขับเคลื่อนโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่โดยเริ่มต้นที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงข้อเริ่มตั้งแต่จะทำอย่างไรให้มีเมล็ดพันธุ์เพียงพอกับการใช้ปลูกที่จะส่งเสริมให้พี่น้องผู้ทำนาในพัทลุงได้ปลูกข้าวสังหยดเดิมๆผมนำเรียนอย่างนี้ว่าพัทลุงเรามีพื้นที่ปลูกข้าวหรือทำนาประมาณ500,000 ไร่ในตอนปี46-47ตอนนี้เหลือ100,000 ไร่นะหายไป400,000แล้วข้อต้องเริ่มจากศูนย์วิจัยข้าวโดยคุณสำเริงแท้ตันหรือพี่สำเริงแท้ตันเนี่ยแหละข้อได้นำเมล็ดพันธุ์กับผมจากที่เก็บรวมไว้จากที่อนุรักษ์ที่ความตัวอย่างบางแก้วตามพระราชดำรินั่นแหละครับมาปลูกขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรจะได้พันธุ์ดีที่บริสุทธิ์ปลูกก็มาทำแปลงครั้งแรกที่ค่ายไทยพอเริ่มโครงการนั้นนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่ปลูกตามแผน ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดก็ให้เกษตรจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดหากลุ่มเกษตรกรรับเมล็ดพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงไปปลูกแล้วสำนักงานพัฒนาชุมชนก็ไปเข้าไปส่งเสริมเข้าไปพัฒนาการแปรรูปเข้าพัฒนาแพคเกจบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้กับกลุ่มเกษตรกรเหล่านั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ดำเนินการในเรื่องของขอขึ้นทะเบียน GI เป็นข้าวพันธุ์แรกของประเทศไทยเป็นข้าวพันธุ์แรกของโลกเริ่มในปี57ได้มาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ตามภูมิศาสตร์เมื่อ23มิถุนายน2549ให้ชื่อข้าวสังหยดเมืองพัทลุงจำชื่อนี้ให้ดีนะครับข้าวสังหยดเมืองพัทลุงของสินค้า GI แล้วในปีที่ข้าวนั้นศูนย์ใหญ่ข้าวพัทลุงและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวก็รวมกันมาเป็นกรมการข้าวจะตั้งกรมการข้าวขึ้นมาข้าวสังหยดตอนนั้นที่มีเป้าหมายส่งเสริมในตามแผนตั้งแต่ปี47ถึง50แล้วก็เป็นที่นิยมกันมากนะครับมีที่นิยมกันมากข้าวสังหยดผมนำเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเป็นข้าวพื้นเมืองที่อายุประมาณ5เดือนปลูกประมาณกลางสิงหาถึงกลางกันยายนแล้วก็ไปออกดอกสักประมาณปลายธันวาคมถึงต้นมกราคมแล้วก็เก็บเกี่ยวสักต้นกุมภาพันธ์ถึงกลางกุมภาพันธ์เราบรรลุวัตถุประสงค์ในทรงนั้นสามารถจะนำข้าวพื้นเมืองพัทลุงที่มีลักษณะเฉพาะคือมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงแล้วก็มีอะเมโลต่ำประมาณ14ถึง15คือมีความนุ่มนะฮะมีความนุ่มทานอร่อยให้มาเป็นสินค้าที่สร้างรายได้เพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการในพัทลุงหรือผู้เกี่ยวข้องสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือชาวพัทลุงเองเป็นอย่างมากฮะว่าที่ข้าวของเราได้มีชื่อเสียงได้เป็นที่รู้จักได้สร้างมูลค่าเพิ่มในระดับประเทศหรือสามารถนำไปขายตลาดทำประเทศได้ครับผม
1: จากเมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญาในผืนนาสู่เส้นสายแห่งศิลปะหัตถกรรมบนผืนผ้าไทยทุกสิ่งล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงอนุรักษ์และสืบสานคุณค่าของแผ่นดินไทยไว้อย่างงดงามคุณผู้ชมคะผืนผ้าไทยมีใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มแต่คือเรื่องราววิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชุมชนไทยตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์ผ้าไทยทรงส่งเสริมให้ช่างทอผ้าพื้นบ้านมีอาชีพมีรายได้และมีศักดิ์ศรีในภูมิปัญญาของตนเองจากพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ได้ก่อเกิดเป็นสายใยรักจากแม่แห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงหัวใจของคนไทยเข้ากับคุณค่าของพื้นผ้าไทยอย่างแนบแน่นวันนี้หลายชุมชนยังคงร่วมกันสืบสานงานผ้าไทยอย่างภาคภูมิทั้งการทอการย้อมและการออกแบบร่วมสมัยเพื่อให้ผ้าไทยก้าวทันโลกแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามเพราะทุกเส้นได้คือสายใยแห่งความรักทุกลวดลายคือเรื่องราวของแผ่นดินและทุกผืนผ้าคือบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงโอบอุ้มชีวิตของประสบกนิกรไทยตราบจนทุกวันนี้เช่นเดียวกับผ้าสีบาติกลำปำแห่งจังหวัดพัทลุงที่ยังคงสืบสานคุณค่าของผ้าไทยภายใต้ร่มพระบารมีอย่างงดงามขอเชิญติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางวิมลมาศวาจากิจประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพัทลุงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมางานผ้าไทยภายใต้ร่มพระบารมีได้เปลี่ยนจากอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบนิกรพระองค์ทรงทำให้คนไทยกลับมาสวมใส่ผ้าไทยด้วยความมั่นใจทรงทำให้ชาวโลกยอมรับในประณีตศิลป์ของแผ่นดินทุกวันนี้เมื่อเราเห็นผ้าบาติกที่พลิ้วไหวหรือผ้าทอที่วิจิตรบรรจง สิ่งนั้นมิใช่เพียงแค่ศิลปะแต่มันคือบันทึกความรักที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงมีต่อราษฎรเป็นสายใยที่ถักทอจากหัวใจเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันและส่งต่อไปยังอนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับจังหวัดพัทลุงผ้าบาติกถือเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่แพ้จังหวัดอื่นใดในภาคใต้โดยมีการผสมผสานวิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นลงบนผืนผ้าพลังของคนรุ่นใหม่ในพัทลุงยังได้สืบสานพระราชปณิธานด้วยการนำนวัตกรรมสีธรรมชาติจากดินและพืชพันธุ์ในท้องถิ่นมาใช้เพื่อสร้างสรรค์บาติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนผ้าพื้นเมืองให้กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่สวมใส่ได้ทุกโอกาสตามแนวพระราชดำริผ้าบาติกพัทลุงในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องนุ่งห่มแต่คือร่องรอยแห่งความภาคภูมิใจคือสายใยแห่งความจงรักภักดีที่ถักทอด้วยความประณีตเพื่อทำลงไว้ซึ่งมรดกทางปัญญาของบรรพชนให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปชั่วกาลนานขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านมาร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยให้สนุกเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจแม่ของชาวไทยให้ดำรงสืบไปขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะดิฉันนางผลศรีตันติลักษ์ร้านสีบาติกลำปำค่ะค่ะก็มาได้ทุกวันนี้ครอบได้เขียนลายผ้าบาติกเนี่ยค่ะผ้าบาติกเป็นเอกลักษณ์ของเราเองแล้วก็ด้วยการที่เราตัดเย็บได้ดีมีโจทย์ตอบรับเยอะว่าเราทำผ้าออกมาได้สวยมากมีลูกค้าเยอะแยะที่มาสั่งออเดอร์ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้พี่สีได้ทำผ้าบาติกมา20กว่าปีและได้ทำเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆแล้วไอ้ลูกหลานได้สืบต่อ
6: ครับสวัสดีครับผมนายรัฐการโชติมากรครับก็เป็นผมเป็นผู้สืบต่อการทำผ้าบาติกของร้านสีบาติกพัทลุงครับหัวใจสำคัญในการรักษามาตรฐานของเราก็คือฝีมืออันปราณีตและก็การตัดเย็บที่ดีที่สวยเป็นระเบียบการฝีมือการทำผ้าต่างๆการลงสีต่างๆให้อยู่ในจุดที่พึงพอใจแล้วก็เกี่ยวกับการ QC ผ้าต่างๆทุกผืนต้องผ่านมือผมหรือมือเจ้าของร้านทุกตัวครับถ้าถามว่าปัจจุบันปรับตัวยังไงก็ค่อนข้างในช่วงแรกก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเนื่องจากบาติกเราใช้เป็นสีย้อมเย็นสีเคมีทั้งหมดเมื่อก่อนจะเป็นสีเคมีทั้งหมดเลยแต่พอมีพระราชสวนีลงมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนซึ่งการใช้สีธรรมชาติเนี่ยเราก็จะใช้พวกไม้ให้สีต่างๆจากพื้นที่ในพัทลุงเช่นต้นพยอมแก่นขนุนอะไรพวกเนี้ยครับพวกใบไม้ให้สีต่างๆที่หาได้จากแถวบ้านหรือแถวในพื้นที่แถบในพื้นที่อำเภอเราก็เอามาใช้ครับก็ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีเลยครับจากลูกค้ากลุ่มที่รักธรรมชาติและก็สนใจในธรรมชาติครับเพราะว่าสีเคมีสีธรรมชาติตัวนี้ที่ทำขึ้นมาใหม่เนี่ยมันคือธรรมชาติล้วนๆเลย 100% เลยมันจะไม่ผ่านกรรมวิธีเคมีใดๆเลยเวลาสวมใส่ก็นั่นแหละครับมันจะรู้สึกดีกว่าที่เราใช้สีเคมีกันก็กับผมก็รู้สึกซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระพันปีหลวงมากนะครับที่มีพระราชสวนีพระราชดำริมาตั้งแต่พระองค์ยังสาวๆเลยก็คือช่วยพัฒนาประเทศเราเรื่องการทำผ้าไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามภาคเหนือภาคกลางภาคใต้พระองค์ทรงช่วยหมดเลยทำให้ผ้าของพวกเราเป็นที่รู้จักในนานาประเทศครับ
7: สำหรับผมนะครับผ้าบาติกใต้ร่มพระวรีคือผ้าแห่งโอกาสและความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าผ้าตัวนี้ ทำให้เรามีรายได้การจุนเจือครอบครัวทำให้เราสร้างโอกาสในการทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนแล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้ที่เราสามารถผลิตผ้าออกมาได้มีคุณภาพขนาดนี้ครับทำให้สายตาของคนทั่วโลกได้เห็นผ้าของเราครับขอบคุณครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้นะคะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงแม่ข่ายรายการร่วมถ่ายทอดสัญญาณไปยังเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีก70สถานีทั่วประเทศค่ะท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ค่ะวันนี้ขอบพระคุณ

อำนวยการผลิตรายการนางสาวอุทัยวันเดชสิงโสภาผู้อำนวยการสวทพัทลุงควบคุมการผลิตรายการพร้อมกับทีมงานสวทพัทลุงทุกท่านนะคะและดิฉันเทวีพรหมจรรย์ดำเนินรายการวันนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานราชการขับเคลื่อนนโยบายตามข้อเสนอของภาคเอกชน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดการเพิ่มทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และการลดอุปสรรคการอนุมัติอนุญาตพร้อมใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐโดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและกรอติดตามผลอย่างใกล้ชิดภายในกรอบ30 60และ90วันเพื่อเร่งสร้างการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนด้านการปราบปรามทุจริตนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตโดยมอบหมายนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเดินหน้าบูรณาการร่วมกับสำนักงานปปช.และภาคเอกชนเน้นปรับปรุงกฎหมายล้าสมัยลดดุลยพินิจเจ้าหน้าที่และนำระบบดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนความโปร่งใสพร้อมเร่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินอมินีและแก๊งสแกมเมอร์อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับแนวทางการเน้นส่งเสริมเกษตรกรลดต้นทุนหลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงการเสนอของงบกลาง 6,000 ล้านบาทแจกปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ให้เกษตรกร
11: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ได้ส่งหนังสือด่วนมายังสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีที่กระทรวงจะนำเสนอของงบกลางเพื่อดำเนินโครงการจัดหาปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์จำนวน 6,000 ล้านบาทว่าโครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนพิเศษที่ขอใช้งบกลางส่งผลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถอนเรื่องดังกล่าวออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า การช่วยเหลือและลดต้นทุนเกษตรกรในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางสิ่งสำคัญจะต้องสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเร่งด่วนคือการลดต้นทุนและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยการนำความรู้ในการปรับปรุงดินมาใช้อย่างเหมาะสมโดยย้ำว่าหากดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีการปรับปรุงบำรุงอย่างเหมาะสมจะเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนใช้ต้นทุนที่ต่ำลงและมีรายได้มากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรสายพันธุ์เคลส1Bต่อเนื่องหลังพบชายไทย2รายป่วยเพิ่มนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฝีดาษวานรโดยกองระบาดวิทยายืนยันไทยพบผู้ป่วยสะสมกว่า 1,000 รายมีผู้เสียชีวิต16รายโดยช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นพฤษภาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสายพันธุ์เคลส 1B รายใหม่2รายเป็นชายไทยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิดและมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้าขณะเดียวกันยังพบผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยและมีพฤติกรรมเสี่ยงในแหล่งท่องเที่ยวด้วยโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-40 ปีทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงหลักยังคงเป็นการสัมผัสแนบชิดโดยเฉพาะในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายพร้อมกำชับหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวและสถานบริการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้โรคฝีดาษวานรสามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่
13: edu.khonkan.phd.go.th
12: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
14: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการรู้ไว้ปลอดภัยกว่าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ค่ะหรือจะติดตามช่องทางออนไลน์ก็ได้ทางเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันชุติภาศรีบุญสมผู้ดำเนินรายการค่ะก็มีหลากหลายข่าวสารหลายประเด็นนะคะมาเล่ามาคุยให้ฟังเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเทศบาลนครขอนแก่นค่ะก็ได้เตรียมลงพื้นที่ที่ตลาดริมบึงแก่นนครค่ะหลังมีประชาชนค่ะเข้าไปซื้อเกี๊ยวปลากลับมารับประทานแต่กลับพบมีกระดาษทิชชู่ในเกี๊ยวค่ะความคืบหน้านะคะหลังจากที่มีหญิงท่านหนึ่งค่ะวัย58ปีได้ไปซื้อเกี๊ยวปลาที่บริเวณตลาดริมบึงแก่นนครเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะแต่เมื่อนำกลับมารับประทานพบว่าในเกี๊ยวนั้นมีกระดาษทิชชู่อยู่ภายในก่อนที่จะมีการโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นลงในสื่อโซเชียลค่ะความคืบหน้าก็คือนางสาวนุชชนีวันดีดอนดีเลิศค่ะรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้ดูแลตลาดโดยเบื้องต้นทราบว่าที่ตลาดค่ะจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายสินค้าแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ขายประจำกับกลุ่มที่ขายรายวันค่ะซึ่งในวันที่พบนะคะร้านจำหน่ายเกี๊ยวปลาเบื้องต้นเป็นร้านที่ไม่ใช่ร้านประจำแต่มีการขายบริเวณริมถนนทางเข้าประตูหลังวัดธาตุค่ะคาดว่าในเย็นวันที่13ได้เข้ามาขายภายในตลาดริมบึงแก่นนครก่อนที่จะกลับไป ขณะนี้ค่ะได้ให้เจ้าหน้าที่กรองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะติดตามหาร้านค้าดังกล่าวแล้วและเตรียมให้ประชาชนค่ะที่ซื้อเกี๊ยวมารับประทานได้นำเกี๊ยวมาให้กับทางเทศบาลเพื่อจะได้มีการพิสูจน์สิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในเกี๊ยวหากพบค่ะจะมีการเอาความผิดกับทางร้านต่อไปและในช่วงเย็นวันนี้ค่ะจะมีการออกตรวจสอบภายในตลาดริมบึงแก่นนครอีกครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาซื้อของและรับประทานอาหารที่ตลาดสดบึงแก่นนครจะได้รักษาภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นไว้ด้วยค่ะข่าวตำรวจค่ะเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันยึดทรัพย์กว่า150ล้านบาทค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะรองผบ.ตร.ได้นำกำลังลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์เพื่อกวาดล้างเครือข่ายธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีบังหน้าโดยสรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้ค่ะการเข้าตรวจค้นบริษัทเป้าหมายทั้งสิ้นกว่า243บริษัทพบบริษัทเข้าข่ายนอมินีทั้งหมด27แห่งค่ะที่มีการมีพิรุธเรื่องการถือครองที่ดินแล้วก็ได้ตรวจยึดของกลางค่ะเป็นโฉนดที่ดิน37แปลงรวม51ไร่เศษค่ะมูลค่ารวมกว่า150ล้านบาทสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวไทย2รายค่ะในข้อหาช่วยเหลือหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวและกำลังเร่งติดตามชาวต่างชาติที่หลบหนีไปค่ะมาดูข่าวถัดมาค่ะตำรวจจับมือลายประเทศไทยค่ะยกระดับการปิดกั้นห้องแชทผิดกฎหมายทุกรูปแบบขาดเริ่มใช้กลางปี2569ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะนำโดยพลตำรวจไตรลงผิวพันธ์หารือร่วมกับลายประเทศไทยค่ะเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยีโดยความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการปิดกั้นช่องทางสื่อสารของมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดดังนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการครอบคลุมความผิดทุกรูปแบบไม่เพียงแต่การพนันออนไลน์หรือการหลอกลวงแต่รวมไปถึงการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนและยาเสพติดค่ะกับระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพที่อยู่ระหว่างการพัฒนาคำขอปิดกั้นข้อมูลร่วมกับ LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำค่ะกำหนดการเปิดการใช้งานนี้คาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการภายในกลางปี2569นี้ค่ะข่าวถัดมาค่ะทลายเครือข่ายยานรกตำรวจโชว์ผลงานจับยาบ้าเฉียดพันล้านเม็ดยึดทรัพย์กว่า 7,000 ล้านบาทค่ะตัดวงจรคืนชุมชนให้ปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพันตำรวจโทกิติรัตน์พันเพชรรองผบ.ตร.ค่ะแถลงผลการปราบปรามยาเสพติดในห้วง8เดือนก็คือ1ตุลา2568ถึง11พฤษภาคม2569อย่างเป็นรูปธรรมค่ะผลการจับกุมทั้งสิ้น 183,979 คดียึดยาเสพติดล็อตมหึมาค่ะยาบ้ากว่า915ล้านเม็ดค่ะไอซ์กว่า 34,000 กิโลกรัมคีตามีน 5,200 กิโลกรัมเฮโรอีน756กิโลกรัมค่ะอายัดทรัพย์สินตัดวงจรเงินทุนขบวนค้ายากว่า 7,143 ล้านบาทค่ะแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ได้บูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อทลายแหล่งพักยาและช่องทางการขนส่งในทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นการทลายเครือข่ายส่งยาบ้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชนจากเชียงใหม่สู่ภาคใต้ยึดของกลางรวมเกือบ7ล้านเม็ดค่ะคุมเข้มการเดินทางค่ะรวบผู้ต้องหาชาวต่างชาติลักลอบขนไอซ์ผ่านขบวนรถไฟหนองคายกรุงเทพแล้วก็มีบุกรวบชาวต่างชาติคาบ้านพักพัทยาลอบผลิตสารพอดเคสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมายค่ะตำรวจค่ะขอยืนยันคำมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังเพื่อทำลายเครือข่ายยาเสพติดให้สิ้นซากและสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากยานรกอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมาดูข่าวโฆษก

ทั้งนี้ค่ะขอยืนยันว่าจากการตรวจสอบไม่พบข้อมูลหรือสิ่งบ่งชี้ว่าจะมีการก่อเหตุวินาศกรรมหรือเหตุรุนแรงใดๆภายในประเทศไทยนั่นเองค่ะมีข่าวเตือนภัยกลโกงออนไลน์มาให้ฟังกันอีกแล้วค่ะระวังตกเป็นเหยื่อสูญเงินหลักล้าน ACSC นะคะย้ำว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนค่ะ ACSC ก็คือศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะเขาบอกว่าพบว่ามิจฉาชีพค่ะยังคงใช้กลอุบายเดิมๆมาหลอกล่อให้เราตายใจเพื่อกวาดเงินในกระเป๋าโดยมีเคสอุทาหรณ์ที่น่าสนใจที่ต้องระวังพิเศษดังนี้ค่ะเปิดกลโกงเรื่อง High Value ที่ต้องระวังค่ะก็หลอกให้ลงทุนที่ดินทิพย์ค่ะหญิงวัย47ปีจังหวัดปทุมธานีมิจฉาชีพค่ะหลอกให้ลงทุนซื้อที่ดินผ่านช่องทางออนไลน์เหยื่อค่ะหลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้งรวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่ค่ะได้ระงับเพจและอธิบายกลโกงจนเหยื่อตาสว่างและเตรียมเข้าแจ้งความค่ะเคสถัดมาค่ะบอกว่าหลอกทำภารกิจกดรับออเดอร์เป้าหมายก็คือหญิงวัย69ปีค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกว่ามิจฉาชีพค่ะทักมาตีสนิทผ่าน TikTok แล้วชวนเข้าไลน์เพื่อทำภารกิจกดรับออเดอร์เพื่อแลกค่าคอมมิชชั่นค่ะซึ่งช่วงแรกนะคะเหยื่อก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นจริงเพื่อให้เหยื่อวางใจสุดท้ายค่ะหลอกให้โอนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ช่วงหลังๆค่ะไม่ได้รับเงินคืนท่องจำให้ขึ้นใจเลยค่ะว่าไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยการอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าที่ทักมาติดสนิทแล้วชวนลงทุนค่ะภารกิจที่ได้เงินง่ายๆหรือค่าคอมมิชชั่นสูงไม่มีอยู่จริงค่ะหากต้องโอนเงินไปก่อนเพื่อแลกเงินก้อนใหญ่ฟันธงเลยว่าเป็นมิจฉาชีพ 100% ค่ะข่าวถัดมาค่ะรมช.เกษตรสั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมชาวบ้านพบปลาหมอคางดำที่ชายหาดพัทยาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมืออย่างเหมาะสมค่ะนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรณีมีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองหว่านแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งนี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารมช.เกษตรก็ได้มีข้อสั่งการให้กรมประมงสำรวจถึงสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างเร่งด่วนแล้วหากพบว่ามีแนวโน้มการระบาดมากขึ้นอาจจะปรับแผนรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปค่ะข่าวถัดมาค่ะสุพม่าสั่งคบสคบเร่งสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงไฟไหม้สูญเงินกว่า 500,000 บาทค่ะพร้อมเตือนประชาชนเช็คฉลากมอกก่อนตัดสินใจซื้อนางสาวสุภมาอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเปิดเผยว่าค่ะจากกรณีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุให้อุปกรณ์ละลายและมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดค่ะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทโดยสั่งการให้นายณรงค์รณรงค์ภูมิพิพัฒน์ค่ะเลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงแสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศอีกด้วยค่ะนางสาวสุภมาศค่ะก็ได้กล่าวว่าฉลากคือเครื่องมือแรกที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ค่ะถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ค่ะผู้ประกอบการค่ะจะต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนอย่างถูกต้องค่ะหากฝ่าฝืนค่ะมีความผิดตามมาตรา52กรณีผู้จำหน่ายจำคุกไม่เกิน60เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000

าทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะกรณีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าค่ะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะส.ส.ขอนแก่นพรรคกล้าทำเข้าแจ้งความหลังถูกข่มขู่เอาชีวิตปมช่วยเหลือชาวบ้านตรวจสอบโรงงานเคมีปล่อยน้ำเสียยืนยันเดินหน้าสู้เพื่อประชาชนให้ถึงที่สุดขณะที่ธรรมนัสสั่งลุยเต็มที่ค่ะนายเอกชัยสืบสารคามค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต3พรรคกล้าธรรมเดินทางเข้าลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นหลังถูกโทรศัพท์ลึกลับค่ะแล้วก็บุคคลอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนโรงงานเคมีพันข่มขู่ทำร้ายร่างกายและมุ่งเอาชีวิตค่ะสาเหตุมาจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของชาวบ้านในตำบลหนองโกอำเภอกระนวนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติมานานกว่า4ปีค่ะนายเอกชัยค่ะเปิดเผยว่าตนเองค่ะในฐานะผู้แทนราษฎรได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าวพบว่าส่งผลกระทบต่อที่ดินทำกินของชาวบ้านกว่า50ไร่ค่ะแล้วก็มีสัตว์น้ำล้มตายเป็นจำนวนมากโดยในระหว่างการตรวจสอบค่ะนอกจากจะถูกข่มขู่โดยตรงแล้วยังมีส.ส.พรรคต่างพรรคค่ะแล้วก็กลุ่มนายทุนโทรศัพท์มาขอให้ยุติเรื่องนี้แต่ตนค่ะก็ยืนยันไม่เกรงกลัวและจะเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้ชาวบ้านจนถึงที่สุดค่ะด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะหัวหน้าพรรคกล้าธรรมได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วแล้วก็สั่งการให้ส.ส.ในพื้นที่ค่ะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและอาจเชิญคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ชาวอำเภอกระนวนอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะข่าวถัดมาค่ะบขส.ปลื้มกระแสตอดรับทางเดินรถใหม่กรุงเทพขอนแก่นผู้โดยสารค่ะมั่นใจความปลอดภัยและราคาเป็นธรรมพร้อมหารือภาคเอกชนเตรียมแผนเดินรถเชื่อมต่องานมหกรรมเพื่อส่วนโลกที่จังหวัดอุดรธานีปลายปีนี้ค่ะทางคณะผู้บริหารบริษัทขนส่งหรือบขส.นำโดยนายสิริชัยทิพย์สนค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเดินรถขอนแก่นและติดตามผลการเปิดให้บริการเดินรถสายใหม่เส้นทางกรุงเทพขอนแก่นซึ่งเริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยนายสิริชัยค่ะได้เปิดเผยว่าเส้นทางกรุงเทพขอนแก่นค่ะได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีเนื่องจากใช้รถโดยสารปรับอากาศชั้น1สภาพใหม่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและมีระบบความปลอดภัยที่มั่นใจได้ค่ะในอัตราค่าโดยสารเพียง450บาทให้บริการวันละ8เที่ยววิ่งทั้งไปและกลับค่ะโดยเที่ยวไปค่ะออกจากสถานีขนส่งหมอชิดตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:15 นค่ะและเที่ยวกลับจากขอนแก่นตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 22:30 นค่ะขณะเดียวกันค่ะบขส.ก็ยังได้หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมหอการค้าและสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนนี้ถึงเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะโดยมีแผนจัดรถโดยสารทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์รับส่งประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นไปยังพื้นที่จัดงานหนองแดจังหวัดอุดรธานีค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางอย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยสำหรับประชาชนค่ะที่สนใจเดินทางก็สามารถจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน BKS E-Ticket หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วบขส.ทั่วประเทศและสายด่วน0902936660ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะข่าวจากเพจ NVT ภาคอีสานค่ะรั้วความมั่นคงชายแดนจันทบุรีสัญลักษณ์การปกป้องอธิปไตยไทยการปรากฏภาพการก่อสร้างรั้วความมั่นคงค่ะบริเวณเขตหลักที่52ถึง54อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะเขาบอกว่าไม่ได้เป็นเพียงการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาในพื้นที่ห่างไกลแต่คือการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในยุคปัจจุบันค่ะภายใต้การกำกับดูแลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

หรือว่ากอรมน.เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงแบบองค์รวมค่ะและถามว่าทำไมต้องเป็นพื้นที่โป่งน้ำร้อนนะคะพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนค่ะถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ความมั่นคงเนื่องจากมีลักษณะเป็นภูมิประเทศที่เอื้อต่อการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายทั้งการขนส่งสินค้าหนีภาษีการเข้าเมืองผิดกฎหมายและยาเสพติดค่ะรวมถึงเป็นจุดเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจค่ะเนื่องจากจันทบุรีค่ะเป็นประตูสู่กัมพูชาผ่านพรมแดนถาวรบ้านแหลมและบ้านผักกาดจึงการสร้างรั้วนี้ค่ะจึงเป็นการจัดระเบียบเพื่อแยกแยะระหว่างการค้าชายแดนที่ถูกกฎหมายออกจากกิจกรรมสีเทาค่ะการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลค่ะจากยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติจริงการดำเนินการนี้ค่ะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในหลายมิติทั้งนโยบายความมั่นคงเชิงป้องกันเปลี่ยนจากการไล่ตามจับเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางลดภาระงบประมาณและกำลังพลในระยะยาวพร้อมกับเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพราะเมื่อชายแดนค่ะมีความปลอดภัยแล้วก็ชัดเจนก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษค่ะเกิดการบริหารจัดการชายแดนสมัยใหม่โดยรั้วความมั่นคงนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการโครงการ Smart Border ที่ไม่ได้มีเพียงแค่คอนกรีตเหล็กแต่ยังบูรณาการระบบตรวจอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกันค่ะนัยยะสำคัญทางอธิปไตยค่ะทางการทูตการสร้างรั้วถาวรในพื้นที่ที่ได้รับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนชัดเจนแล้วคือการแสดงออกถึงอำนาจอธิปไตยค่ะที่จับต้องได้เพราะการมีรั้วที่ชัดเจนจะช่วยลดการเผชิญหน้าของกำลังทหารและประชาชนในพื้นที่ที่อาจเกิดการลุกล้ำโดยไม่เจตนาแม้เป็นการสร้างเพื่อความมั่นคงแต่การดำเนินการบนพื้นฐานของเส้นเขตแดนที่ยอมรับร่วมกันถือเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีความเสถียรนั่นเองค่ะการขยายผลเชิงโครงสร้างมากกว่าแค่รั้วค่ะทางกอรมน.ค่ะมองว่าโครงการนี้คือต้นแบบของการจัดการชายแดนในอนาคตทั้งการติดกล้อง CCTV ประสิทธิภาพสูงการติดเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวค่ะการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกษตรกรสามารถทำกินใกล้แนวชายแดนได้อย่างอุ่นใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการลักลอบโจรกรรมทรัพย์สินหรือผลผลิตทางการเกษตรค่ะแล้วก็ต้องปิดช่องทางธรรมชาติ 1.3 กิโลเมตรนี้จะบีบให้ขบวนการผิดกฎหมายค่ะที่ต้องใช้เส้นทางที่รัฐตรวจราได้ง่ายขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมขบวนการค้ามนุษย์และสิ่งผิดกฎหมายการก่อสร้างรวมความมั่นคงที่จังหวัดจันทบุรีนี้ค่ะที่กำลังจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้คือก้าวสำคัญค่ะที่สะท้อนว่าความมั่นคงและการพัฒนาต้องเดินไปพร้อมกันรั้วนี้ค่ะจะเป็นทั้งปราการป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสุขสงบอย่างยั่งยืนของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสอดรับกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลค่ะที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและมั่งคั่งในทุกตารางนิ้วนั่นเองค่ะข่าวเตือนภัยถัดมาค่ะจากเพจกองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยว่าเปิดสถิติกลโกงออนไลน์รายสัปดาห์ค่ะพร้อมแนะแนวทางป้องกันเงินในกระเป๋าจากมิจฉาชีพค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เผยข้อมูลสถิติที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ล่าสุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันรูปแบบการหลอกลวงที่มิจฉาชีพนำมาใช้สิ่งที่ต้องรู้ค่ะคือความเสียหายสูงสุดคือการหลอกการลงทุนสัปดาห์เดียวค่ะมีผู้เสียหายสูญเงินเฉียด50กว่าล้านแล้วก็คดีที่เกิดมากที่สุดค่ะก็คือการหลอกขายสินค้าและบริการซึ่งครองสัดส่วนกว่า 80% ของคดีทั้งหมดค่ะโดยเน้นหลอกรายย่อยนั่นเองเป้าหมายหลักค่ะผู้หญิงวัย 21-30 ปีค่ะเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อสูงสุดในคดีซื้อของจ้างงานและแอบอ้างค่ะในเรื่องของคดีหลอกจ้างงานค่ะมีแนวโน้มลดลงตอนนี้เกือบ 50% แล้ว
แล้วก็วิธีกลโกงยอดฮิตและวิธีรับมือขั้นเด็ดขาดก็คือวิธีป้องกันนะคะตรวจสอบชื่อบริษัทนะคะสามารถตรวจสอบได้ที่ SEC Check First นะคะของก.ล.ต.มีสถานะได้รับการอนุญาตและบัญชีรับเงินค่ะต้องเป็นชื่อบริษัทเท่านั้นในส่วนธงแดงหรือว่า red flag นะคะมิจฉาชีพค่ะก็จะโอนเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาหรือเปลี่ยนบัญชีโอนบ่อยๆนั่นเองค่ะอีกทางนึงค่ะการหลอกขายของออนไลน์ก็คือโดนหลอกบ่อยที่สุดวิธีป้องกันก็คือเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีกระเป๋าเงินกลางค่ะเช่น TikTok Lazada หรือ Shopee เพราะว่าระบบค่ะจะโอนเงินให้คนขายเมื่อเราได้รับของแล้วเท่านั้นค่ะการซื้อขายผ่าน Facebook, IG, Twitter หรือว่า X นะคะมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าไม่มีระบบคนกลางคุ้มครองค่ะกลโกงใหม่นะคะของถูกบวกของฟรีเป็นการกลอุบายล่อด้วยราคาถูกเกินจริงค่ะแล้วก็แจกฟรีแต่ให้ช่วยจ่ายค่าส่งเมื่อโอนเงินแล้วค่ะก็จะถูกดึงเข้ากลุ่ม LINE เพื่อบังคับให้ทำภารกิจสำรองจ่ายนั่นเองค่ะหากซื้อของแล้วถูกดึงเข้ากลุ่ม LINE ค่ะเพื่อทำภารกิจเสริมมิจฉาชีพ 100% ให้กดออกจากกลุ่มทันทีค่ะคาถาป้องกันตัวก่อนโอนเงินนะคะมีสติไม่โลภแล้วก็ไม่ซื้อของถูกจนเกินไปและผลตอบแทนที่สูงเกินไปมักไม่มีอยู่จริงค่ะข้อสำคัญค่ะอย่าโอนไวตรวจสอบบัญชีและชื่อผู้รับทุกครั้งก่อนยืนยันการโอนค่ะแจ้งเหตุทันทีค่ะหากพลาดโอนเงินรีบติดต่อเจ้าหน้าที่หรือแจ้งผ่านไทยโพลิสออนไลน์โดยเร็วที่สุดค่ะสามารถแจ้งเหตุหรือปรึกษาภัยออนไลน์โทรสายด่วน1441ของ AOC ได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะข่าวเตือนภัยอีกข่าวนึงค่ะ2กลโกงออนไลน์สุดแสบระวังตกเป็นเหยื่อสูญเงินหลักล้านย้ำว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนอีกครั้งค่ะจากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC พบว่ามิจฉาชีพค่ะยังคงใช้กลอุบายเดิมๆมาหลอกล่อให้เราตายใจเพื่อกวาดเงินในกระเป๋าโดยมี2เคสตัวอย่างอุทาหรณ์ที่น่าสนใจและต้องระวังเป็นพิเศษค่ะเปิดกลโกงแบบ high value ที่ต้องระวังค่ะเคสที่1ค่ะหลอกลงทุนที่ดินทิพย์หญิงวัย47ปีที่จังหวัดปทุมธานีค่ะโดนมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนซื้อที่ดินผ่านช่องทางออนไลน์เหยื่อค่ะหลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้งรวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาทค่ะทางเจ้าหน้าที่ ACSC ค่ะก็และตำรวจก็โทรระงับเหตุและอธิบายกลโกงจนเหยื่อตาสว่างและเตรียมเข้าแจ้งความค่ะเคสที่2ค่ะหลอกทำภารกิจเพื่อกดรับออเดอร์หญิงวัย69ปีค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดนทักมาตีสนิทค่ะผ่าน TikTok แล้วชวนเข้าไลน์เพื่อทำภารกิจกดรับออเดอร์แลกข้อแลกค่าคอมมิชชั่นค่ะช่วงแรกค่ะเขาบอกว่าเหยื่อเนี่ยได้รับค่าคอมมิชชั่นที่จริงเพื่อให้เหยื่อนั้นวางใจว่าได้เงินนะคะแล้วสุดท้ายค่ะก็หลอกให้โอนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่หลังๆค่ะไม่ได้รับเงินคืนกฎเหล็กป้องกันตัวจากมิจฉาชีพก็คืออย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าที่ทักมาตีสนิทแล้วชวนลงทุนแล้วก็ภารกิจที่ได้เงินง่ายๆหรือค่าคอมมิชชั่นที่สูงลิ่วไม่มีอยู่จริงค่ะหากต้องโอนเงินไปก่อนเพื่อแลกเงินก้อนใหญ่ฟันธงเลยว่าเป็นมิจฉาชีพ 100% นั่นเองค่ะข่าวถัดมาค่ะผบ.ตร.สั่งด่วนทุกพื้นที่เอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างภายใน3เดือนตั้งเป้าขุดรากถอนโคนอาชญากรรมข้ามชาติและต่างด้าวผิดกฎหมายในไทยค่ะวันที่12พฤษภาคมค่ะวันนี้ค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะสั่งการด่วนให้ตรวจสอบและปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายป้องปราบปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติลักลอบหนีเข้าเมืองค่ะการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือแอบแฝงเข้าเมืองเพื่อกระทำผิดกฎหมายตลอดจนการทำงานของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะนอมินีที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของประเทศค่ะผบตร.ค่ะได้สั่งมาตรการ3ระยะได้แก่1มาตรการเร่งด่วน3เดือนค่ะเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างให้ทุกหน่วยค่ะตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบ

จัดทับฐานข้อมูลค่ะกำหนดกลุ่มคนต่างด้าวเป้าหมายค่ะมีพฤติการที่เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจภาษีศุลกากรหรือนิติบุคคลค่ะและการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมจะก่อเหตุร้ายเครือข่ายและก็ลักลอบหลบหนีคนเข้าเมืองการค้าประเวณีการค้ามนุษย์กลไกการส่งต่อระดับชาติและร่วมกันตรวจสอบปิดล้อมเอ็กซเรย์พื้นที่และบุคคลโดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนต่างด้าวรวมกันหรือพักอาศัยเป็นจำนวนมากค่ะเพื่อป้องกันยับยั้งไม่ให้เหตุลุกลามบานปลายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะโดยให้พิจารณาจับกลุ่มดำเนินคดีทุกรายพร้อมกับสั่งการให้ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้แก่กระทรวงพาณิชย์คลังและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกรมศุลกากรกรมประสับประสามิตรกรมที่ดินค่ะเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับนโยบายระดับจังหวัดพร้อมทั้งกำหนดให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวกระทำความผิดกฎหมายโดยกำหนดเป้าหมายในพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเป็นลำดับแรกค่ะในพื้นที่อื่นค่ะก็พิจารณาตามความหนักเบาของสถานการณ์ทั้งนี้ค่ะให้กำหนดแผนวงรอบการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและลักษณะกลุ่มเครือข่ายที่กระทำผิดค่ะ2มาตรการระยะกลางขุดรากถอนโคนการขับเคลื่อนการปฏิบัติ 6-9 เดือนค่ะให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยรับผิดชอบกับหน่วยต่างๆตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่างๆการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรการประกอบของธุรกิจของคนต่างด้าวค่ะโดยกองบัญชาการและตำรวจนครบาลภูธรจังหวัดร่วมกับหน่วยงานมั่นคงในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพื่อบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรรวมทั้งให้ศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งปิดช่องว่างกฎหมายของคนต่างด้าวที่ใช้ในการกระทำความผิดค่ะนอกจากนี้ค่ะสั่งการให้สืบสวนขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องทุกรายแบบขุดรากถอนโคนกรณีที่ตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องพัวพันให้ดำเนินตามกฎหมายและดำเนินการมาตรฐานทางปกครองโดยเคร่งครัดค่ะมาตรการข้อ3ค่ะมาตรการระยะยาว 1-2 ปีให้จัดทำระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวการตรวจสอบและสถานะคนต่างด้าวโดยเชื่อมโยงกับระบบ One Police ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเพื่อให้ทุกหน่วยเข้าถึงและตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายพื้นที่ในที่รับผิดชอบโดยให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลไปยังระดับพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบและนำมาวิเคราะห์แผนการปฏิบัติการปราบคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายตามความรับผิดชอบรวมทั้งประสานงานและรับข้อมูลจากประเทศต้นทางและใช้ข้อมูลในการป้องกันและนำมาตรการปฏิเสธคนเข้าเมืองการตรวจสอบบุคคลในบัญชีเฝ้าระวังหรือบัญชีต้องห้ามหมายจับการแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวเข้าเมืองและการมาตรการตรวจคัดกรองบุคคลล่วงหน้าค่ะทั้งนี้ค่ะก็ให้สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลด้วยค่ะและวันนี้ค่ะก็หมดเวลาแล้วกับรายการรู้ไว้ปลอดภัยกว่าค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์และติดตามช่องทางออนไลน์ได้เพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันชุติประภาศรีบุญสมผู้ดำเนินรายการต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: บนแนวขอบแดนที่ทอดยาวสุดสายตามีเรื่องราวความห่วงใยจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2542ให้จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนเพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจได้ร่วมปกป้องผืนแผ่นดินไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหมู่บ้านยามชายแดนต้องตั้งอยู่บนพื้นที่มีความปลอดภัยทำการเกษตรได้และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ถือกำเนิดขึ้นใน5หมู่บ้านคือบ้านปางคงและบ้านอาโจ้อำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านดอยผักกูดอำเภอปายบ้านแม่สวยอูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านมะโอโคอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนอกจากโครงการนี้จะสร้างความมั่นคงให้ชายแดนไทยแล้วยังได้เติมเต็มชีวิตของราษฎรและปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาหมู่บ้านยามชายแดนจึงเป็นดั่งรั้วทองแห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงความมั่นคงของชาติเข้ากับความผาสุกของราษฎรอย่างงดงามและยั่งยืน

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ 18:04 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีข้อความต่างๆฝากเข้ามาจากหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำข้อมูลนะครับแล้วก็ทุกเรื่องราวที่เป็นข้อสงสัยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสานต่อให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวปากท้องเรื่องราวเศรษฐกิจเรื่องราวค่าครองชีพนะครับเรื่องราวที่หลายๆคนติดตามกันวันนี้มีส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยส่วนใหญ่หลักใหญ่ใจความเนี่ยบอกรอก็เพราะว่าเรื่องราวของข้าวของต่างๆตอนนี้เข้าอกเข้าใจครับว่าราคามันปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจที่หลายคนบอกว่าโอ้โหคุณบอลเจอปัญหาหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวน้ำมันก็เพิ่มนะครับราคาข้าวของต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลก็มีการออกมาตรการมานะครับเดี๋ยวฝากทุกคำถามนะครับที่อาจจะมีข้อสงสัยจดมาได้เลยนะครับเดี๋ยวหลังไมค์ก็จะช่วยจดมาแล้วก็เดี๋ยวจะประสานให้นะครับไปทางผู้ที่ประสานต่อให้นะครับในทุกข้อคำถามของพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนต้องทำอย่างไรนะครับที่ถามมาแล้วก็ในส่วนอีกหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับในส่วนของกิจกรรมต่างๆทั้งไทยช่วยไทยพลัสที่ว่าการอำเภอด้วยนะครับที่ส่งเข้ามาบอกว่าไปมาแล้วนะครับบางทีสินค้านั้นสินค้านี้หมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นขอบคุณมากๆนะครับที่ไปอุดหนุนกันแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ซื้อของกันแต่บางทีอย่างเช่นข้าวสารมีส่งเข้ามาว่าบางทีไปแล้วก็หมดนะครับบางทีพวกไข่ไก่ก็หมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็ขอบคุณมากที่แจ้งพิกัดมาด้วยอ่ะใครที่อยู่ที่ไหนกันแล้วก็ฟังรายการอยู่แน่นอนครับสิ่งเหล่านี้แหละดีที่สุดเลยคือการแจ้งมานะครับว่ามีติดตรงไหนขัดอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าเราเนี่ยพร้อมนะครับเป็นสื่อกลางให้02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกแล้วที่มีการต้องแก้ไขกันนะครับล่าสุดเจอปัญหาเรื่องของแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์ที่ต้องบอกว่ามีการแอบอ้างนะครับแอบอ้างว่าเป็นสคบบ้างล่ะแอบอ้างว่าเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยบ้างล่ะแอบอ้างว่าเป็นกลต.บ้างนะครับล่าสุดเรื่องนี้ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายประเดิมชัยลุยปราบแอปพลิเคชันเงินกู้ออนไลน์ครับเปิดร่านะครับเรื่องของรายชื่อต่างๆที่มีการแอบอ้างกันนะครับจับมือกับดีอีฟันเป็นคดีอาญาเตือนประชาชนบางทีแล้วประชาชนเจอนะครับเรื่องของสัญลักษณ์หน่วยงานรัฐสันนิษฐานไว้ก่อนเลยเบื้องต้นนะอาจจะเป็นการหลอกลวงก็ได้นะครับโดยทางด้านของนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้รับมอบหมายจากนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการติดตามการเฝ้าระวังแอปเงินกู้ออนไลน์ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับให้มีการคุมเข้มธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ใช้กับดักสัญญาเอาเปรียบประชาชนโดยมีนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์คุณพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมด้วยโดยปัจจุบันนี้ครับต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่าแอปเงินกู้ระบาดหนักมากส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางการเงินซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ท่านก็มีข้อกังวลนะครับแล้วก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ์โดยด่วนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้สคบครับตรวจแอปเงินกู้และสินเชื่อบน Google Play Store นะฮะแล้วก็ App Store พบว่ามี5แอปพลิเคชันครับมีการแอบอ้างชื่อสคบแอบอ้างธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.นะครับก็ต้องบอกว่ามีการขยายผลเรื่องนี้นะครับโดยล่าสุดครับย้ำเลยว่าทางด้านของสคบธนาคารแห่งประเทศไทยและกรต.ไม่เคยออกใบรับรองให้แอปเงินกู้ใดๆทั้งสิ้นนะครับการแอบอ้างชื่อหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเป็นการโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญผิดกฎหมายชัดเจนท่านรัฐมนตรีสุภมาศย้ำครับว่าสคบยุคนี้เป็นยักษ์ที่มีกระบองใครเอาเปรียบประชาชนต้องถูกดำเนินคดีถึงที่สุดครับ โดยการกระทำดังกล่าวคุณผู้ฟังเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค2522มาตรา22ข้อหาก็คือห้ามโฆษณาเท็จหรือเกินจริงมีโทษครับตามมาตรา47ทั้งจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากกระทำผิดซ้ำจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน2551รวมถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่3ทับ2568ด้วยเรื่องของการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมนะครับโดยปิดท้ายครับท่านก็ย้ำด้วยว่าเตือนพี่น้องประชาชนก่อนกู้เงินแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นแอปใดก็แล้วแต่หากแอปเนี่ยอ้างว่าได้รับการรับรองนะจากสคบได้รับการรับรองนะจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการรับรองนะจากกลต.ขอให้ทุกท่านครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าหลอกนะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหลอกนะครับเพราะไม่มีหน่วยงานใดครับออกใบรับรองแบบนี้อย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาดแล้วก็อย่าโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้าโดยเด็ดขาดแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตครับทางเว็บไซต์นะครับฝากเอาไว้ด้วยที่ www.bot.or.th ก่อนทุกครั้งนะครับสคบก็ต้องขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวง DE ที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคยุคดิจิทัลนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าต้องมาเตือนกันครับว่ามีหลายๆคนเลยนะครับที่เดือดร้อนจากเรื่องดังกล่าวนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆที่ส่งเข้ามาด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องนำเรียนกันอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องราวที่นำเรียนกันจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับที่มีต้องบอกว่ามีหน่วยงานต่างๆเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในกิจกรรมที่มีชื่อว่าผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีครับสั่งทุกหน่วยงานเร่งทำงานให้เห็นผลจากข้อเสนอเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังโดยล่าสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่6ทับ2569นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลหลักใหญ่ใจความครับนายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานล่าสุดนะให้เร่งขับเคลื่อนงานเหล่านี้ครับให้เกิดรูปประธรรมอย่างเร็วที่สุดกรอบกำหนดติดตามงานก็คือ30วัน60วันแล้วก็90วันผ่านกลไกครม.เศรษฐกิจนะครับแล้วก็การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนกรอ.จากเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังแล้วก็ข้อเสนอของภาคเอกชนถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับที่ภาคเอกชนมาเจอกับท่านนายกแล้วก็ฝากเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะเดินหน้าประเทศไทยลักใหญ่ใจความครับมีด้วยกันหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำแล้วก็เรื่องพลังงานสะอาดที่ผู้ประกอบการฝากเรื่องนี้มาก็จะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำนะครับเพื่อรองรับภาคเกษตรและสถานการณ์เอลนินโญควบคู่กับการผลักดันพลังงานสะอาดระบบโซลาร์เซลล์และก็ไฟฟ้าอัจฉริยะเรื่องที่2ครับที่ผู้ประกอบการฝากรัฐบาลก็คือพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลเรื่องที่3ครับผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่มีอะไรบ้างอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่เราต้องรู้กันไม่ว่าจะเป็นสุขภาพนี่คือเป้าหมายใหม่ของประเทศไทยนะครับเรื่องของดิจิทัลเกษตรสมัยใหม่ Data Center Cloud Service นะครับ Semiconductor รวมถึงการผลักดันไทยครับสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินในระดับภูมิภาคโดยให้กระทรวงการคลังและ BOI เป็นหน่วยงานหลักลดอุปสรรคการอนุญาตแล้วก็ใช้ที่ดินรัฐให้เกิดประโยชน์เร่งแก้ปัญหาความล่าช้าในการออกใบอนุญาตต่างๆพร้อมผลักดันการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะนะครับปราบทุจริตความเชื่อมั่นต่างๆด้วยอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยทีเดียวปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและนักลงทุนโดยได้มีการมอบหมายครับให้รองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์นินประพันธ์ประสานกับทางสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอีกเรื่องนึงครับเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันคือเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็การดูแล SME นะครับติดตามสถานการณ์เงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมอบหมายให้กระทรวงการคลังสสช.ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักครับในการติดตามดูแลพี่น้องประชาชนนะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานน้ำพลังงานสะอาดทักษะ AI ดิจิทัลอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น Data Center Cloud Service Semiconductor นะครับเรื่องของปราบทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเรื่องของการดูแลเงินเฟ้อแล้วก็ SME ด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะจากการที่ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะครับก็เป็นการตามงานต่อของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับสักครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ต้องมาติดตามกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครับ
2: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคน

0: ไร
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: วิกฤตพลังงาน
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: จับประเด็น VIP
4: นาฬิกา 16 นาทีครับทุกเรื่องราวนะครับที่ต้องบอกว่าเดินหน้ากันไม่ว่าจะเป็นปากท้องเศรษฐกิจเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆนะครับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวของเทรนด์ในยุคปัจจุบันด้วยเขาบอกเด็กปัจจุบันนี้เป็นเด็กยุคเจนอะไรเจน4หลายคนนะครับที่เป็นเจเนอเรชันใหม่แล้วก็อยากรู้เรื่องราวต่างๆด้วยเทรนด์ของโลกปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่ตามให้ทันเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะมันจะตกเทรนด์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวโลกมันก็เปลี่ยนแปลงในทุกๆวินาทีพูดอย่างนี้เลยแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเกิดขึ้นการดูแลสุขภาพต่างๆด้วยปัจจุบันนี้คุณฟังทราบไหมเรื่องราวของการปรับตัวของโลกในยุคปัจจุบันด้วยเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ทั่วโลกนี่ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะมีเด็กเจเนอเรชันใหม่หรือว่ายุคใหม่ๆเนี่ยต้องมาพูดคุยกับทางด้านของเป็นคุณหมอนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.อุดมศักดิ์แซ่งโง่ซึ่งท่านอยู่ที่สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับจะมาดูเทรนด์ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลจากเรื่องของสิ่งเสพติดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์นะครับรวมถึงพฤติกรรมที่ทำร้ายทำลายสุขภาพอันนี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวเทรนด์เด็กยุคเจนซีนี่นะครับโนสนเรื่องของแอลกอฮอล์พออันนี้เป็นท็อปิกที่เราจะมาคุยกันทิศทางเป็นอย่างไรตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ครับต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้คุณหมอครับวันนี้พูดคุยกันเรื่องสำคัญเลยทีเดียวถามเบื้องต้นก่อนเอาเป็นความรู้ขอความรู้ก่อนสถิติครับเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ทั่วโลกก่อนคุณหมอครับตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างณปัจจุบันเพิ่มขึ้นไหมลดลงไหมอย่างไรครับ
5: ครับถ้าเป็นในประเทศรายได้สูงครับช่วงสักปี2540เทียบกับปี2560ก็คือประมาณ20ปีเนาะลดลงเฉลี่ยก็ประมาณสัก 30-40% ครับก็คือในยุโรปในอเมริกาออสเตรเลียครับ
4: อ
5: ัตราการลดก็จะประมาณนี้ครับ
4: ลดลงลดลงในประเทศไทยล่ะครับนักดื่มส่วนใหญ่นะครับอยู่ในช่วงใดและพฤติกรรมของการดื่มณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
5: ครับในประเทศไทยเนี่ยกลุ่มที่อัตราการดื่มสูงสุดจะอยู่ในกลุ่มวัยทำงานครับอายุ20-59 ปีครับตรงนี้เนี่ยอัตราการดื่มอยู่ที่ประมาณ30%ครับส่วนถ้าเป็นเยาวชนนะครับเยาวชนเนี่ยช่วงปี2540กว่าจนถึง2500ประมาณ60ครับ
4: คร
5: ับ เฉลี่ยในปีขึ้นมาสัก 13% ครับอัตราการดื่มเนาะแต่ว่าในการสำรวจ2014-2017เนี่ยจะลดลงมาเหลือประมาณ 9% ครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าในวัยทำงานยังมีอัตราเพิ่มขึ้นในการสำรวจทั้งล่าสุดแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเยาวชนเนี่ยถือว่าลดลงมานิดหน่อยครับ
4: งั้นถามดีกว่าว่าเหตุที่เยาวชนไทยเนี่ยจากตัวเลขจากสถิติเนี่ยมีแนวโน้มการดื่มที่ลดลงจากสาเหตุอะไรครับ
5: ถ้าเราดูงานวิจัยจากทั่วโลกครับสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมองว่าถ้าใครไม่ดื่มเนี่ยไม่ปกติใช่ไหมครับการดื่มเป็นเรื่องปกติแต่เด็กเยาวชนทั่วโลกตอนนี้มองว่าการไม่ดื่มเป็นปกติมากขึ้นครับแล้วก็ไอการกดดันกันว่าถ้าคุณไม่ดื่มคุณจะไม่ใช่พวกเราอะไรแบบนี้ความรู้สึกพวกนี้มันน้อยลงครับ
4: ถ้าไม่ดื่มไม่ใช่พวกกันนะต้องดื่มเป็นพวกเดียวกันอย่างเงี้ยอันนี้ค่านิยมเหล่านี้มันค่อนข้างถูกเปลี่ยนไปแล้วในยุคปัจจุบันใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับแล้วก็ถ้าข้อมูลที่เราเก็บเองในประเทศนะครับมันก็จะมีหลายแบบเนาะแบบแรกก็คือมันจะมีกลุ่มที่เด็กเยาวชนเนี่ยได้รับผลกระทบในครอบครัวครับส่วนใหญ่จะเป็นพ่อเนี่ยดื่มหนักแล้วก็สร้างปัญหากระทบ

0: ครัวเป็นทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายตัวเขาเองที่เป็นลูกอ่ะพอโตขึ้นเนี่ยเขาก็รังเกียจการดื่มแอลกอฮอล์ไปก็จะมีกลุ่มหนึ่งเนาะ
1: อ
0: ีกกลุ่มหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเปลืองเงินก็คือ
1: เปลืองสตางค์เปลืองสตางค์ใช่ไหมครับ
0: ไปดื่มเนี่ยใช้เงิน200 บาทเนี่ยได้เบียร์มา3 ขวดแต่ถ้าใช้เงิน200 บาทกับอาหารที่เป็นซาบูปิ้งย่างสุกี้อะไรเงี้ย
1: มันจ
0: ะ
1: ได้กินดีกว่า
0: แล้วอุ่นเลยใช
1: ่
0: ก็จะมีความคิดแบบนี้ครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเด็กสมัยนี้เขาไม่ได้กดดันเพื่อให้ดื่มมากเท่าสมัยก่อนแล้วครับ
1: อันนี้ดีสนับสนุนแนวคิดอันนี้ยอดเยี่ยมเลยสำหรับเด็กเจเนอเรชันนี้เจน4นะครับต้องบอกว่าปัจจัยบ้างครับคุณหมอครับปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการดื่มในกลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเลือกจากสาเหตุอะไรครับ
0: จริงๆที่เราสำรวจเราเจอว่าเด็ก 500% ที่ดื่มในช่วงมหาลัยครับดื่มมาตั้งแต่ช่วงมัธยมปลาย
1: อ๋อมัธยมก็เริ่มดื่ม
0: ประมาณก็คือว่าจาก 100% เนี่ยเริ่มดื่มช่วงมัธยมประมาณ 60-70% แล้วครับแล้วมันเริ่มดื่มมหาลัยจริงๆก็ประมาณ 30% ครับซึ่งพอเราไปสัมภาษณ์เนี่ยก็จะพบอยู่2แบบแบบนึงก็คือเพื่อนชวนดื่มกับแบบที่2คือจริงๆคนในครอบครัวนี่แหละเป็นการเหมือนสอนให้ดื่มอะไรเงี้ยครับก็จะมีลักษณะนี้ครับที่เริ่มดื่มของเด็กครับ
1: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทั้งเพื่อนด้วยชวนให้แล้วก็มีการเริ่มดื่มมาตั้งแต่มัธยมอย่างที่เล่ากันนะครับในส่วนของสสส.ตอนนี้ล่าสุดเห็นบอกว่ามีแนวทางในการรณรงค์ให้เยาวชนเนี่ยเกิดค่านิยมเรื่องของการไม่ดื่มแล้วก็หันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้นด้วยตรงนี้สสส.มีแนวทางยังไงบ้างครับ
0: ก็คือแนวทางปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเรามีข้อมูลชุดนี้ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ครับว่าเด็กส่วนใหญ่มันไม่ดื่มซึ่งผมเข้าใจว่าคนทั่วไปบางคนยังคิดว่าการดื่มเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับแต่พอเรามีข้อมูลชุดนี้เนี่ยเราอยากจะเผยแพร่ข้อมูลชุดนี้แต่ว่าเพื่อให้เด็กรู้ว่าจริงๆการไม่ดื่มเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ปกติแล้วในยุคนี้ครับเขาจะได้รู้สมมติว่าเขาเป็นคนไม่ชอบดื่มอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาปกติไม่ต้องไปกดดันว่าตัวเองต้องดื่มให้ดูเท่เหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแนวทางในส่วนที่ผมดูแลเนาะก็จะดูแลส่วนนั้นนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: เราก็พยายามจะปลูกกับเป็นสุขภาพที่มาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิ่งการออกกำลังกายเช่นแอโรบิกหรือที่เขามีการแข่งไฮร็อกอะไรพวกนี้ต่อเราพยายามจะปลูกไปว่าถ้าคุณดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยคุณจะทำสถิติคุณจะทำเวลาได้แย่ลงใช่ไหมครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นดีแบบนั้นเนี่ยคุณก็ควรจะงดการดื่มแล้วก็รวมถึงการสูบบุหรี่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องค่านิยมในยุคปัจจุบันนี้เห็นบอกว่ามีการทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายด้วยอยากทราบครับว่ามีภาคีเครือข่ายใดมาร่วมกิจกรรมแล้วก็มีอะไรบ้างครับ
0: ครับในส่วนที่ผมดูแลเนาะผมก็จะทำงานกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับตอนนี้มีอยู่18 แห่งครับผมก็มาจากทุกภูมิภาคเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นการรณรงค์เนาะสร้างความรู้อะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีแนวที่เป็นการจัดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทดแทนการที่จะไปดื่มครับเช่นน้องๆเขาเนี่ยอาจจะไปจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยในช่วงเดือนมันตุกเพื่อไม่ให้เพื่อนเนี่ยออกไปดื่มข้างนอกเช่นบางทีจัดหนังกลางแปลงบ้
1: าง
0: จัดเป็นกิจกรรมดื่มนม
1: ออกกำลังกายเต้นแอโรบิกเต้นแอโรบิกคุณหมอ
0: ใช่อะไรแนวๆนั้นนะครับเพื่อทดแทนหมายว่าดึงเวลาคนไม่ให้ออกคนไม่ออกตั้งแต่เย็นเนี่ยบางทีเด็กๆเขาก็ขี้เกียจออกกันแล้วอะไรเงี้ยครับ
1: นอนดีกว่า
0: ได้จะ
1: เป็นยังไงครับสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดว่าอยากจะฝากถึงเรียกคนรุ่นใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเห็นเลยทุกคนจริงๆไม่ใช่ว่าคนรุ่นใหม่อย่างเดียวทุกกลุ่มทุกวัยตอนนี้ก็หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพแล้วก็ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยืนยาวด้วยการไม่ดื่มมีอะไรอยากจะฝากบ้างครับคุณหมอครับ
0: โอเคคร
1: ับ
0: ข้อแรกก็คือว่าตอนนี้ทั้งในประเทศไทยและในโลกเราจริงๆค่านิยมที่เปลี่ยนไปก็คือการไม่ดื่มเริ่มเป็นเรื่องปกติมากขึ้นครับคนที่ดื่มเนี่ยก็เริ่มจะเป็นเริ่มจะประกาศเป็นคนแปลกมากขึ้นเนาะอันที่สองก็คือว่างานวิจัยใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยการดื่มเนี่ยมันสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันมีหลายโรคที่เราไม่รู้เนาะเช่นโรคมะเร็งของเศษอวัยวะใช่ไหมครับรวมไปถึงมะเร็งเต้านมในคนที่ในผู้หญิงอะไรเงี้ยครับแล้วก็แม้แต่โรคหัวใจโรคหลอดเลือดพวกนี้จริงๆการดื่มมันก็เพิ่มความเสี่ยงนะครับมีบางคนเชื่อว่าลดความเสี่ยงเนาะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ย โรคทั้งกลุ่มอ่ะมันเพิ่มความเสี่ยงอะไรพวกนี้ข้อมูลพวกนี้ที่คนอาจจะนึกไม่ถึงหรือว่าการดื่มมันเพิ่มโอกาสในการเกิดวัณโรคอะไรพวกนี้ครับโรคติดเชื้อนะเพราะมันทำให้ภูมิคุ้มกันมันแย่ลงก็คิดว่าอยากฝากข้อมูลพวกนี้เอาไว้ครับเพื่อให้คนที่ตัดสินใจหยุดดื่มเลิกดื่มเนี่ยรู้ตัวว่าคิดถูกแล้วทั้งในเชิงค่านิยมซึ่งเป็นปกติเป็นปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็ในเชิงที่จะรักษาสุขภาพเองเลยอย่างนี้ครับ
1: ครับอันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับทั้งจากเรื่องของบุหรี่ด้วยแอลกอฮอล์ด้วยเรื่องของสิ่งเสพติดทั้งหมดห่างไกลให้หมดเลยแล้วก็หันมาดูแลรักษาสุขภาพออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยคุณหมอครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.อุดมศักดิ์แซ่งโง่ครับจากสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับแน่นอนครับนี่ก็เป็นหนึ่งทริคนะครับที่ต้องบอกว่ามาคุยกันให้ได้สร้างการตระหนักรู้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้จากสถิติจากข้อมูลจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ตัวเลขลดลงเยอะเลยทีเดียวทั้งในส่วนของสัดส่วนต่างๆนะครับที่เรียกว่าคนรุ่นใหม่แล้วก็ต้องบอกว่าทุกรุ่นจริงๆนะก็ห่างไกลจากเรื่องราวของสิ่งที่ทำร้ายและก็ทำลายสุขภาพด้วยอันนี้ชื่นชมจริงๆเพราะว่าหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของเราสุขภาพของเรามีร่างกายที่แข็งแรงนะครับการไปตรวจสุขภาพประจำปีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ทำมานะครับตรงไหนที่เราร่างกายขาดไปวิตามินตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถที่จะตรวจได้และที่สำคัญคือเรื่องราวของการเช็คอัพร่างกายด้วยเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นอารมณ์นะครับอาหารออกกำลังกายยังคงใช้ได้อยู่อย่างต่อเนื่องจริงๆเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีเอามาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับมีหลายๆคนเลยบอกว่าครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนนะครับติดตามได้ทางจับประเด็นเป็นข่าวสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อกี้นี้ล่าสุดครับคุณผู้ฟังครับใครที่ติดตามอยู่นะครับเขามีการสรุปเป็นอินโฟกราฟิกดูง่ายดีนะบนบอกว่ามัดดูง่ายเลยเป็นการสรุปรายละเอียดจากการแถลงของเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสด้วยวันนี้มีการแถลงข่าวนะครับจากท่านเอกนิติธันประภาสแล้วก็อาจจะมีข้อสงสัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะทำเป็น2กลุ่มคุณผู้ฟังแนะนำว่าคุณผู้ฟังดูได้เพิ่มเติมด้วยเป็นอินโฟกราฟิกแบบ2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มของกลุ่มทั่วไปก็จะมีกลุ่มแรกนะครับเรียกว่าเป็นกลุ่ม A ก็แล้วกันกลุ่มทั่วไป30ล้านสิทธิ์นะครับและก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มสิทธิ์สวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีกลุ่มนี้ประมาณ 13.18 ล้านสิทธิ์นะฮะถ้าเกิดดูจริงๆดูไปพร้อมกันเนี่ยจะเห็นกติการายละเอียดขั้นตอนชัดเจนนะครับกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนเอากลุ่มที่ต้องลงทะเบียนก่อนนะฮะกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนนะฮะก็คือกลุ่มที่จะต้องลงทะเบียนนะครับวงเงินช่วยเหลือเนี่ย 4,000 บาทนะครับระยะเวลาคือ4เดือนนะฮะเดือนละ1,000 บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้เข้าใจตรงกันใช่ไหมครับลงทะเบียนกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนก็ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นกลุ่ม30ล้านสิทธิ์กลุ่มคนทั่วไปนะครับต้องลงทะเบียนกลุ่มนี้นะกลุ่มคนทั่วไปต้องลงทะเบียนแล้วก็เอาไปใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเริ่ม1มิถุนายนจนถึง30กันยายนอันนี้เป็นกลุ่มแรกกลุ่มทั่วไปนะครับ30ล้านสิทธิ์ส่วนอีกกลุ่มนึงกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้จะมี 13.18 ล้านสิทธิ์นะฮะกลุ่มนี้น้อยกว่ากลุ่มแรกนะครับวงเงินช่วยเหลือกลุ่มที่2นะฮะก็คือ 4,000 บาทเช่นเดียวกันเงินตรงนี้สำคัญที่มีข้อซักถามเข้ามาเยอะเลยสรุปให้ฟังแบบนี้ว่าเงินเข้าผ่านวงเงินซื้อสินค้าจากเดิมกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณได้300ก็จะบวกเพิ่ม700นะครับก็จะเป็น 1,000 บาทกลุ่มนี้นะก็จะกลุ่มที่2นะครับเดือนละ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกลุ่มที่2ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับกลุ่มที่2ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่กลุ่มแรกต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมนะครับก็เป็นการชี้แจงให้ชัดเจนนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ไปดูเพิ่มเติมนะครับสรุปเอาไว้2กลุ่มชัดเจนละนะครับเพื่อว่าผู้ฟังจะได้ไม่สับสนนะครับในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60 40นะครับไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางเพจของสวท.นี่แหละนะครับทำไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเป็นการสรุปรายละเอียดไทยช่วยไทยพลัสนะครับจากการแถลงข่าวของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งหมดทั้งมวลครับจะเริ่มใช้พร้อมกันก็คือ1มิถุนายน2569นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการสรุปให้ได้ฟังกันนะครับเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้เข้าใจกันโดยครบถ้วนนะครับสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนต่างๆด้วยมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับครม.เห็นชอบยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน4สาขาเพิ่มค่าจ้างตามทักษะตั้งแต่550ไปจนถึง650บาทต่อวันนะครับมาดูเรื่องนี้กันรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องสำคัญครับเรื่องสำคัญการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาจากเดิมครับกระทรวงแรงงานเคยกำหนดเอาไว้เนี่ย141สาขาใช่ไหมครับแล้วก็รายละเอียดก็เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับที่15ลงวันที่29มกราคม2569เพื่อให้ฝีมือแรงงานของเราเนี่ยนะครับได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมจูงใจให้มีการพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นด้วยโดยเห็นชอบครับกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือนะครับ4สาขาสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพแต่ละระดับด้วยนะครับยกตัวอย่างกลุ่มแรกเลยคุณผู้ฟังสาขาช่างเชื่อมนะครับช่างเชื่อมฟลักคอนะฮะก็จะมีอัตราค่าจ้างตามระดับฝีมือแรงงานระดับ1นะครับก็คือ550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันนี่นะครับแล้วก็มาดูในกลุ่มที่2ช่างเชื่อมมิกนะฮะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันนะครับมาดูอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มนี้ก็น่าสนใจคุณผู้ฟังกลุ่มสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้านะครับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 560บาทต่อวันครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายครับก็คือกลุ่มสาขาช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 630บาทต่อวันนะฮะทั้งนี้ก็มีผลบังคับใช้90วันนับจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแล้วก็เป็นข้อมูลในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับล่าสุดก็มีการปฏิรูปเรื่องของกฎหมายเศรษฐกิจด้วยอันนี้ก็น่าสนใจครับล่าสุดรัฐบาลเร่งปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจนะครับเป็นการเปิดเอกชนร่วมชี้เป้ากฎหมายที่เป็นอุปสรรคนะฮะเสนอรับต้นมิถุนายนครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยครับบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐลดต้นทุนที่เกิดจากขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการลงทุนโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายกำกับดูแลเรื่องนี้นะครับแนวคิดสำคัญของรัฐบาลครับคือการปรับบทบาทภาครัฐจากผู้ควบคุมไปเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินไปได้อย่างคล่องขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการแก้ปัญหากฎหมายลำดับรองนะครับซึ่งแม้ว่ากฎหมายแม่บทจำนวนมากจะมีหลักการที่เหมาะสมแต่กฎกระทรวงแต่ระเบียบหรือว่าประกาศย่อยที่สะสมมาจำนวนมากในทางปฏิบัติกลับกลายเป็นภาระคุณผู้ฟังครับแล้วก็กลับกลายเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบการเนี่ยล่าสุดก็ต้องแบกรับอยู่ดังนั้นครับรัฐบาลก็จะเร่งทบทวนกฎหมายลำดับรองแล้วก็กฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,000 ฉบับเพื่อแยกว่าฉบับใดนะควรคงอยู่นะหรือว่าฉบับใดควรยกเลิกไปนะครับหากมีความจำเป็นที่ต้องกำกับดูแลก็จะนำระบบดิจิทัลครับเข้ามาช่วยเพื่ออะไรช่วยเพื่อลดขั้นตอนเพิ่มความโปร่งใสลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นนั่นเองเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็มีข้อความส่งมาจากทั่วประเทศเลยที่ติดตามกันนะครับล่าสุดพาไปดูท่านชัชชาติสิทธิพันธ์กันหน่อยเพราะว่าอีกไม่นานก็จะมีการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครล่าสุดท่านชัชชาติสิทธิพันธ์อำลาตำแหน่งผู้ว่ากทมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสาชิงช้าแล้วก็ท่านก็ขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครพร้อมเตรียมลุยศึกเลือกตั้งสมัยที่2ครับต้องบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมสักการะพระพุทธนวราชบพิตรพระพุทธรูปประจำกรุงเทพมหานครรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับประกอบด้วยศาลพระภูมิหลวงปู่มงคลประสาทและศาลเจ้าจีนนะครับรวมถึงสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นสิริมงคลต่างๆด้วยนะครับโดยท่านชัชชาติสิทธิพันธ์เปิดเผยครับว่าการมาสักการะในวันนี้ไม่ได้มีฤกษ์ยามพิเศษอะไรเพียงแต่ต้องมาดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาพ้นตำแหน่งครับแล้วก็ท่านบอกต่อด้วยนะครับบอกว่าไม่เพียงแต่การขอพรให้ตนเองได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งแต่ขอพรให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติหากได้กลับมาสร้างประโยชน์แล้วก็สิ่งที่ดีงามก็ขอให้เกิดขึ้นนะครับแต่หากไม่เป็นเช่นนั้นก็ขออย่าให้เกิดขึ้นเลยมองว่า4ปีที่ผ่านมารวดเร็วเหลือเกินครับเพราะว่าเป็นการทำงานบนพื้นฐานความสุขและก็ความสนุกสนานในการแก้ปัญหาให้ประชาชนนะครับทั้งนี้ครับแรงบันดาลใจและหมุดหมายในการเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยที่2นั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ระบุว่าแรงผลักดันสำคัญครับก็มาจากประชาชนนี่แหละนะครับอยากเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งกำลังใจสำคัญก็มาจากนายแสนดีสิทธิพันธ์บุตรชายครับที่สนับสนุนให้ขับเคลื่อนงานเพื่อเมืองต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกทมครับมีการมุ่งมั่นแก้ปัญหาทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานระบบเส้นเลือดใหญ่ไปเป็นจำนวนมากนะครับทั้งอุโมงค์ระบายน้ำโครงการรถไฟฟ้าซึ่งแม้ว่าเหล่านี้ครับจะเป็นโครงการระยะยาวที่อาจจะไม่ได้เห็นผลเด่นชัดในทันทีแต่ก็ถือว่าเป็นรากฐานที่จำเป็นของเมืองควบคู่กับการบริหารจัดการปัญหาเส้นเลือดฝอยในระดับชุมชนตลอดจนการเพิ่มผลผลิตนะครับต่างๆการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของเมืองกทมของเรานี่แหละให้ทัดเทียมมหานครระดับโลกนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับก็ต้องรอติดตามกันขอบคุณพี่เปิ้ลด้วยนะครับมีคุณสะพ้ายปทุมนี่นะฮะเพิ่งเข้ามาพี่ตาสวัสดีทักทายกันนะครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากเคาะจอเคาะใจด้วยนะครับพาไปดูภารกิจของท่านอัครนันท์กันกิตินันท์กันบ้างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการล่าสุดครับท่านก็ลุยดอยเชียงรายไปตรวจเยี่ยมนะครับโรงเรียนบ้านผาลังนะครับจ่อดึงเน็ตแล้วก็ดึงคอมพิวเตอร์นะครับมาช่วยเหลือเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันครับเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ต้องการนะเรื่องของอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเรื่องของการเดินหน้าคอมพิวเตอร์ต่างๆด้วยเรื่องนี้ครับนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดร.รินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการนะฮะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของคณะทำงานต่างๆเนี่ยลงพื้นที่โรงเรียนบ้านผาลังจังหวัดเชียงรายไปเพื่อรับฟังปัญหาครับของโรงเรียนเล็กในถิ่นทุรกันดารคุณผู้ฟังนึกภาพตามเนาะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างขาดแคลนเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับขาดแคลนเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับนายอัครนันท์กันกิตินันท์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้มีการรับฟังปัญหาหน้างานพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะนั่นก็คือสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลแน่นอนก็ยังคงขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องน้ำประปาภูเขาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคจึงได้มีการมอบหมายครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงมาดูแลเรื่องระบบน้ำให้กับน้องๆให้น้องๆได้มีน้ำสะอาดใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาด้วยครับพบว่าโรงเรียนเนี่ยมีพื้นที่ที่อยู่สูงมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเร่งประสานสนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ต แล้วก็คอมพิวเตอร์สำหรับพื้นที่ห่างไกลด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปิดโอกาสให้ได้มีการเปิดโลกการเรียนรู้ลดช่องว่างการศึกษาให้ทั้งเด็กและก็นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างเร่งด่วนครับในส่วนนี้ครับท่านอัครนันท์ กันกิตินันท์ท่านก็เน้นย้ำว่าเรื่องของการศึกษาต้องเข้าถึงในทุกพื้นที่นะครับแม้ว่าจะอยู่บนดอยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุกคนครับก็จะต้องได้เรื่องของข้อมูลอินเทอร์เน็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เท่าทันโลกในยุคปัจจุบันด้วยนี่คือสิ่งที่จะทลายความเหลื่อมล้ำแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เด็กไทยทุกๆคนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่วันนี้ก็ต้องนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนอกเหนือจากที่ในจังหวัดเชียงรายบนดอยในถิ่นต่างๆอีกนะฮะในหลายๆพื้นที่เลยก็ยังคงต้องเข้าไปดูแลกันเรื่องของการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยนะครับอ่ะหลายๆท่านเลยส่งข้อความเข้ามาครับติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ติดตามทุกวันนะครับบอกว่าฟังแล้วก็ได้ความรู้นะครับฟังแล้วก็ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองต่างๆด้วยนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยติดตามกันนะครับวันนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งเรื่องนะครับทางด้านของ NBT Connect ก็ลงเอาไว้ครับต้องบอกว่าภารกิจของท่านนี่โอ้โหมากมายเหลือเกินล่าสุดครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับบริษัทนิปปอนสตีลเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่กรีนอินดัสทรีนะฮะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการหารือร่วมกับรองประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบปากกับผู้บริหารบริษัทนิปปอนสตีลพร้อมขอบคุณบริษัทที่ลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งมีบทบาทสำคัญครับในส่วนของการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทั้งในส่วนการค้าทั้งในส่วนการลงทุนระหว่างกันให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ครับทั้งสองฝ่ายร่วมหารือในประเด็นสำคัญทั้งการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและก็การผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนะครับโดยดูแลผู้ประกอบการไทยและก็ยกระดับทางการค้าการบริหารจัดการเรื่องของเศษเหล็กและก็การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยโดยปิดท้ายครับจะเป็นเรื่องสำคัญคือเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนนะครับที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวนี่นะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องราวครับที่ต้องบอกว่าเดินหน้าดูแลกันต่อนะครับแน่นอนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเรื่องของรถไฟใช่ไหมครับที่ชนกับรถเมย์นะครับแล้วก็เกิดความสูญเสียล่าสุดมาติดตามวันนี้กันหน่อยนึงครับทางด้านของขอสอมกครับส่งสายตรวจพิเศษแล้วก็นายตรวจเขตประจำการจุดตัดนะฮะประจำการจุดตัดทางรถไฟแล้วก็มีการตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถทุกรายนะครับอย่างที่เราได้ติดตามข่าวกันต้องบอกว่าหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องนี้เพราะว่ามีทั้งครอบครัวต่างๆก็ต้องใช้นะครับมีทั้งนักเรียนต้องเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะนะครับบริการสาธารณะต่างๆเรื่องนี้ครับนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขอสอมกครับเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดการดำเนินงานยกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกนะครับอย่างเข้มงวดขานรับนโยบายของกระทรวงคมนาคมภายหลังจากการเกิดอุบัติเหตุที่มีขบวนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางของขอสอมกบริเวณจุดตัดนะครับที่บริเวณแยกมักกะสันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลครับให้มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากล่าสุดครับขอสอมกได้มีการจัดสายตรวจพิเศษแล้วก็มีนายตรวจเขตลงพื้นที่เข้าปฏิบัติภารกิจประจำจุดตัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟที่ต้องบอกว่าหลายจุดนะครับที่คุณผู้ฟังแจ้งมาเนี่ยต้องบอกว่ามีความเสี่ยงมีความเสี่ยงเรื่องอะไรมีความเสี่ยงก่อการเกิดอุบัติเหตุเชื่อว่าหลายคนก็คงเห็นคลิปในโลกออนไลน์ใช่ไหมครับที่บางทีมีมอเตอร์ไซค์ไม้กั้นลงมาแล้ว มอเตอร์ไซค์ก็มีแทรกเข้าไปมีแทรกเข้าไปอีกนะครับบางทีก็ติดที่คอด้วยนะภาพก็มีการแคปมาได้โอ้โหน่ากลัวดังนั้นเหล่านี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเคารพกฎจราจรอันดับแรกเลยนะครับเตือนตัวเองไว้เสมอนะครับพอสัญญาณไฟเหลืองคืออะไรครับรีบสปีดเหยียบคันเร่งไม่ใช่นะฮะไฟเหลืองต้องชะลอทันทีแม้ว่าบางทีเนี่ยส่วนตัวทางม้าลายนะไม่มีคนข้ามก็จริงแต่ไฟแดงบางคนถามว่าหยุดทำไมไปกับเพื่อนเพื่อนบอกหยุดก็ต้องหยุดครับแม้ว่ามันจะเป็นเวลาสักประมาณ20วินาทีก็ต้องหยุดอันนี้ก็ต้องหยุดนะครับแม้ว่าจะไม่มีคนเลยก็ต้องหยุดเราต้องเตือนตัวเองแบบนี้นะครับเตือนตัวเองแบบนี้อยู่เสมอเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับแม้ว่าเราจะเสียเวลาสักหน่อยนึงแต่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีการกำชับแนวทางปฏิบัติของพนักงานด้วยนะครับทางด้านของขสมกทั้งพนักงานขับรถทั้งพนักงานเก็บค่าโดยสารนะครับแล้วก็มีการตรวจสารเสพติดในร่างกายของคนขับทุกคนเลยคุณผู้ฟังหากฝ่าฝืนมีผลตรวจเป็นพิษนะครับจะมีคำสั่งลงโทษทางวินัยสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่โดยทันทีแบบไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ครับทางด้านของผู้อำนวยการขสมกครับได้มีการติดตามอาการผู้บาดเจ็บจากกรณีดังกล่าวก็มีการมอบหมายครับให้กับคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่นะครับเดินทางเข้าเยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการมอบของช่วยเหลือแล้วก็มีการส่งกำลังใจรับฟังความต้องการนะครับว่าขาดอะไรหรืออะไรอย่างไรนะครับเพื่อที่จะแจ้งแนวทางการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาในทุกมิติต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวครับไม่อยากให้แบบตื่นตัวกันบางคนก็มีข้อความส่งมาอาจจะเป็นแค่กับคุณบอลตื่นตัวแค่ช่วงนี้จริงๆต้องทุกวันทุกวินาทีที่เราใช้รถใช้ถนนนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวเพื่อที่เราจะได้ดูแลกันในบนท้องถนนด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตบนท้องถนนด้วยมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเรื่องของพี่น้องเกษตรกรที่หลายๆคนก็ต้องบอกว่าเรื่องของทุเรียนนะครับล่าสุดรัฐบาลก็เดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยครับชูมาตรฐานสำคัญเลยดันเศรษฐกิจเรื่องของทุเรียนให้เติบโตเรื่องนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับล่าสุดเดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยแบบเข้มข้นเลยทีเดียวสร้างความเชื่อมั่นครับให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยคุณผู้ฟังชอบทุเรียนเขาเรียกว่าพันไหนบางคนหมอนทองบางคนนกจิบอะไรเยอะแยะเลยก้านยาวมีชะนีนะครับก็แล้วแต่ความชอบอันนี้สุดแล้วแต่เลยนานาจิตตังกันทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านกำชับนะทุกหน่วยงานต้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดอย่างที่บอกไปนะครับมาตรการ4ไม่อันนี้เน้นย้ำกันนะไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์แล้วก็ต้องไม่มีสารตกค้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องเร่งตรวจสอบคุณภาพต้นทางถึงปลายทางแล้วก็มีการตัดทุเรียนแก่จัดนะครับตั้งแต่การตัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชนะครับการตรวจย้อนกลับแหล่งผลิตด้วยแล้วก็การสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งไปยังต่างประเทศนะครับทั้งนี้รัฐบาลก็ยังคงอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกแล้วก็การส่งออกแบบตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับรัฐบาลตั้งเป้าในการผลักดันการส่งออกทุเรียนปีนี้2569ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทเชื่อมั่นครับว่าคำว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดทุเรียนนั่นเองนะครับมีคุณผู้ฟังหลายคนเลยนะครับอยากให้สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับที่เราจะต้องเตรียมตัวกันเชื่อว่าหลายคนก็รอใช่ไหมครับได้สรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องราวของวันนี้นะครับที่มีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับที่หลายคนรอคอยเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนแหละรออยู่ใช่ไหมครับไหนใครรออยู่พิมพ์คำว่ารอมาหน่อยนะครับรออยู่แล้วก็พอได้ตรงนี้ไปแล้วหลายคนอาจจะเอาไว้ทำอะไรบ้างอยากรู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่เจอปัญหากันต่างๆล่าสุดครับเรื่องนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ท่านแถลงข่าวด้วยตนเองนะครับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัส ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับเอาสรุปก็คืออนุมัติเรียบร้อยช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนนะครับมาดูแนวคิดหลักๆของโครงการนี้นะครับสรุปนะสรุปให้ฟังนะครับแนวคิดหลักๆกลุ่มแรกเลยนะครับที่จะช่วยเหลือคือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่มีสิทธิ์ประมาณ 13.18 ล้านคนนะครับก็ประมาณ14ล้านเอาคร่าวๆประมาณ14ล้านนะครับวงเงินก็คือ 1,000 บาทต่อคนนะฮะ 1,000 บาทต่อเดือนด้วยนะครับก็จะให้ไปนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันนะครับใช้งบประมาณก็ 56,000 ล้านบาทนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนชนชั้นกลางที่เจอภาวะค่าครองชีพสูงขึ้นนะครับโดยประชาชนจ่าย 40% รัฐจ่าย 60% เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายรายวันวงเงินก็คือ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะมีกลุ่มก็ประมาณใช้งบนะฮะ 120,000 ล้านบาทนี่นะครับก็จะมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ14ล้านคนนะครับก็เช่นเดียวกันเดิมท่านได้300ก็จะบวกเพิ่มให้ท่านอีก700นะครับท่านก็จะได้ 1,000 บาทนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับนอกจากนี้ครับหลายคนก็ถามกันอยู่หลักเกณฑ์มาดูโครงการนี้นะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ก่อน 60-40 ก่อนนะครับเขาบอกว่ามีหลักเกณฑ์ก็คือนะครับเงื่อนไขสำคัญเลยนะครับโครงการนี้เนี่ยจะดูแลประชาชนมากกว่า43ล้านคนนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มแรกก่อนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคร่าวๆเนี่ยประมาณเกือบ14ล้านคนเนี่ยนะครับวงเงินเพิ่มให้อีก700อย่างที่บอกไปเดิมท่านได้300ใช่ไหมท่านก็จะได้อีก700ก็จะเป็น 1,000 บาทสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะเวลาการใช้จ่ายครับตั้งแต่เริ่มวันแรกก็คือ1มิถุนาจนถึง30กันยายนอันนี้กลุ่มแรกนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มที่2ก็คือประชาชนทั่วไปประมาณนะครับ30ล้านคนนะครับใช้ชื่อโครงการ60-40นะครับโดยจะให้วงเงินก็เช่นเดียวกัน 1,000 บาทนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนแต่ตรงนี้ท่านใช้จ่ายได้วันละ200บาทนะฮะซึ่งในแต่ละเดือนต้องใช้ให้หมดเต็มวงเงิน 1,000 บาทจะไม่มีการสะสมต่อไปในเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้หมดในแต่ละเดือน 1,000 บาทนะครับมีระยะเวลาในการใช้จ่ายตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็สรุปให้ฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนติดตามกันอยู่แล้วก็รอเอาง่ายๆว่ารออยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนที่กำลังรออยู่นะครับก็ต้องบอกว่านำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ฟังแนะนำเลยไปดูในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขามีสรุปเป็นอินโฟกราฟิกเอาไว้เข้าใจง่ายมากเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่ซับซ้อนครับไม่ซับซ้อนเขามี2กลุ่มนะครับไม่ซับซ้อนมี2กลุ่มกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มคนทั่วไปนะครับ30ล้านสิทธิ์วงเงินนะครับกลุ่มแรกนะวงเงินก็คือช่วยเหลือ 4,000 บาท4เดือนนะครับก็คือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกลุ่มแรกเนี่ยต้องลงทะเบียนผ่านเป๋าตังค์นะครับแล้วก็ใช้จ่ายวันแรกก็คือ1มิถุนายนนะครับสำหรับอีกกลุ่มนึงนะครับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยประมาณก็แตะ14ล้านคนนะครับก็จะมีวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทอันนี้สำคัญนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งเงินเข้าผ่านวงเงินซื้อสินค้าจากเดิมนะครับ300ก็จะบวกเพิ่มอีก700ก็กลายเป็นเดือนละ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มแรกนะครับต้องลงทะเบียนนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังกลุ่มแรก30ล้านคนแต่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับประมาณสัก14ล้านคนเนี่ยนะคร่าวๆนะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับแล้วก็ไปใช้จ่ายได้ก็คือ1มิถุนายนนะครับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดิมท่านได้300นะครับเพิ่มให้เลยอีก700ก็จะเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายคนครับติดตามกันอยู่นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทุกวันนะครับมาเล่าให้ฟังทุกวันมีข้อซักถามอะไรนะครับก็ถามมาได้นะครับติดขัดตรงไหนเดี๋ยวถ้ามีเจ้าหน้าที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือเลยนะครับเชื่อว่าหลายคนก็มีข้อมูลหลังบ้านอยู่นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือทุกคนเลยที่ติดตามกันอยู่แต่ช่วงนี้ครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงเขียวคาราบาวแล้วก็สีเผือกคนด่านเกวียนครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังกันครับ
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิต วันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ติดตามกันนะครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนครับแน่นอนคอนเซ็ปต์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเราเจอกันคุณผู้ฟัง29พฤษภาคมนี้ครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับถนนวิภาวดีรังสิตเวลา 18:00 นแนะนำครับใครที่สนใจนะครับงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับไปเลยคลิกเข้าไปได้เลยครับที่เพจของถนนดนตรีนะครับก็ไปลงทะเบียนกันวันนี้นะครับมีพี่โยมาดูด้วยนะครับก็บอกว่าโอ้โหกระแสตอบรับดีเหลือเกินครับต้องบอกว่าการเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันไม่ง่ายความรักความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฝากไว้ด้วยครับติดตามรับชมรายการกันได้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางเพจของถนนดนตรีและติดตามบันทึกการแสดงสดนะฮะของเราได้ที่ทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนนะครับในช่วงเวลา 22:00 นถึง 23:00นาฬิกาทาง NBT นะครับแล้วก็รายการถนนดนตรีสวทครับติดตามการ FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็มี AM 1467 kHz ครับรายการนะฮะจะออกอากาศทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ครับเวลา 3:05 จนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนี่นะครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนครับแนะนำนะไปลงทะเบียนกันนะครับเพิ่มเติมได้เลยลงที่ไหนคุณบอลที่เพจของถนนดนตรีนะครับเสิร์ชเลยถนนดนตรีนะครับก็ติดตามกันนะครับดำเนินรายการโดยคุณพิญโยรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางนั่นเองนะครับครบถ้วนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทุกเรื่องที่นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกเรื่องต้องเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังนี่คือแก่นสำคัญของรายการแก่นสำคัญของหัวใจของจับประเด็นเป็นข่าวครับทุกเรื่องราวนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 17:07 นถึง 19:00 นแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้บรรลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
3: ทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 นถึง 19:00 นโดยบอลสกันแก้วประจัน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสพาวิกฤตฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุสหประชาชาติคัดค้านมาตรการจำกัดเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหลังอิหร่านจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
3: วิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
2: ด้านนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทางนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี
3: ้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60 40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
2: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบคู่สัญญาภาครัฐจากวิกฤตตะวันออกกลางโดยผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างชั่วคราวเพื่อพยุงสภาพคล่องผู้ประกอบการ
4: นางสาวรัชดาธนาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบสำหรับกลุ่มคู่สัญญาภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยลดต้นทุนและรักษาสภาพคล่องของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานค่าขนส่งและต้นทุนวัสดุที่ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาภาครัฐในช่วงต้นทุนผันผวนรุนแรงโดยเฉพาะผู้ประกอบการรับงานก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐซึ่งจำนวนไม่น้อยเป็น SME และมีข้อจำกัดด้านเงินทุนหมุนเวียนหากปล่อยให้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกดดันต่อเนื่องอาจจะกระทบกับการส่งมอบงานการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่สาระสำคัญของมาตรการคือการผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้หรือค่าเคเป็นการชั่วคราวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการลักษณะนี้เคยใช้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซัพพลายเพื่อประคองผู้ประกอบการและลดแรงกระแทกจากต้นทุนที่ผันผวนสูงการนำกลับมาใช้ในครั้งนี้จึงเป็นการเลือกใช้เครื่องมือที่เคยผ่านสถานการณ์วิกฤตมาแล้วและปรับให้สอดคล้องกับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุ4โครงการใหม่ลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ70คณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงและเอกสารเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติ พื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมดังกล่าวจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาไทยเพื่อร่วมประชุมซึ่งให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมนี้ส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วให้หัวหน้างานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อประชาชนทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเสถียรภาพระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสแรกปีนี้ยังคงมีความมั่นคงสูงแม้เผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาพรวมธนาคารพาณิชย์ไตรมาส1ปี2569ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อรวมขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 จากแรงหนุนของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนตามต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นขณะที่สินเชื่อ SME และสินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงหดตัวเนื่องจากความเสี่ยงด้านเครดิตยังอยู่ในระดับสูงภาพรวมหนี้เสียหรือ NPL ทรงตัวโดยหนี้ในกลุ่มเฝ้าระวังพิเศษปรับลดลงเนื่องจากลูกหนี้บางส่วนกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติและธนาคารพาณิชย์ได้เข้าช่วยเหลือเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับผลการดำเนินงานกำไรสุทธิของระบบธนาคารปรับลดลงจากปีก่อนเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงตามการหั่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการช่วยเหลือลูกหนี้ในมาตรการคุณสู้เราช่วยรวมถึงธนาคารบางแห่งมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากภัยสงครามตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติตามกฎจราจรบนถนนอโศกดินแดง
6: พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าวันนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟขนสินค้าชนรถเมล์เพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีขณะที่ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวแม้บางตัวไม่ทำงานแต่จะเร่งกู้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายการส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้นอกจากนี้ตำรวจยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ขณะที่ช่วงสายวันนี้เกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนบาดเจ็บสาหัสขณะปีนข้ามแนวแบรีเออร์เข้าเขตทางรถไฟซึ่งเป็นการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนบุคคลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสันถึงคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา 10:40 นาทีที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการสื่อสารที่คาดเคลื่อนซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารถไฟวิ่งเข้าไปชนคน โดยเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบ

0: นี้คือไม่ได้เกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมและเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตจึงถูกเฉี่ยวชนและต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถส่วนการเยียวยาผู้เสียหายขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
1: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมล์บริเวณแยกประสบดินแดงว่าขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้และจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันพรุ่งนี้ส่วนความคืบหน้าในสำนวนคดีและการเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันนี้โดยในส่วนของผู้เสียชีวิตการรถไฟดูแลรายละ 340,000 บาทในส่วนของผู้บาดเจ็บการรถไฟมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามในวันนี้เป็นวันแรกในการเริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2: วันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติด
1: ทั้งนี้การรถไฟมีมาตรการเข้มงวดก่อนตรวจปล่อยขบวนรถหากพนักงานขับรถรายใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะมีอินดิเคเตอร์บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถอย่างเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายยติด่วนกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางเสนอยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟพร้อมผลักดันกองทุนเยียวยาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
3: การประชุมวุฒิสภาในวันนี้ได้มีการเสนอยัตติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพิจารณามาตรการด้านความปลอดภัยและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในอนาคตโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอยัตติได้ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการประสานงานด้านการเดินรถและการบังคับใช้กฎหมายบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมเสนอให้ปรับปรุงอุปกรณ์กั้นทางรถไฟให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและยกระดับมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงขณะที่นายวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณได้เสนอให้จัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุจากระบบขนส่งสาธารณะเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4: ท่านครับเป็นที่น่าแปลกขนาดเหตุการณ์เกิดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ยังมียวดยานพาหนะก็ยังไปจอดคล่อมอยู่สิ่งที่อยากจะถามและอยากฝากไปยังรัฐบาลก็คือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5: ควรจะจัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุสาธารณะที่เบิกจ่ายได้ทันทีบ้างหรือยังมันควรจะเป็นอัตโนมัติได้แล้วไม่ต้องไปขอความกรุณาแต่จะต้องเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องไปจ่ายเพื่อรับผิดชอบเพื่อเยียวยาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทันที
3: จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายการสร้างวินัยจราจรและการยกระดับความปลอดภัยโดยเสนอให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณจุดตัดทางรถไฟเช่นการก่อสร้างทางยกระดับหรือทางลอดควบคู่กับการเพิ่มบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชาววิสาประทุมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกัน สื่อสารภารกิจ

0: บาลกับลลิดาพระดุลธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราที่ระบุว่า UN คัดค้านมาตรการจำกัดใดๆก็ตามต่อเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่ง UN ไม่ต้องการให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จำกัดการเข้าถึงเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านประกาศจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซแบบตามเวลาจริงทั้งนี้สำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านจะใช้ระบบที่ให้เรือทุกลำที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการโดยตรงผ่านอีเมลที่อยู่ของสำนักงานและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียก่อนการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19-20 พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนกำลังก้าวขึ้นไปสู่ระดับของความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยทั้งสองประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันบนหลักการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ของสองประเทศรวมถึงการปกป้องอธิปไตยและเอกภาพของชาติประธานาธิบดีปูตินกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียและจีนกำลังขยายความสัมพันธ์อย่างแข็งขันในด้านเศรษฐกิจการเมืองและการป้องกันประเทศพร้อมย้ำว่าความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดและในเชิงยุทธศาสตร์กำลังมีบทบาทในการสร้างเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระดับโลกเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างครอบคลุมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิบุรีรัมย์และนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-34องศาเซลเซียสแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดาอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
5: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าว เอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินโพธิ์ทองนาคและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองครับแวดวงกีฬา19พฤษภาคม2569นี้ผมณถนนชูเมืองคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับแล้วก็ทีมงานคุณเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชาธรชัยโสดาอัครเดชคำพิระนะครับแล้วก็คุณากรซิมพิทักษ์อยู่กับผู้รับฟังครับวันนี้เนี่ยแฟนแวดวงกีฬาลุ้นไปด้วยกันนะครับสนุกเกอร์เราได้แชมป์โลกนะอายุ21ปีและอายุรุ่นทั่วไปหญิงนะคนเดียวกันคว้า2แชมป์เดี๋ยวจะได้คุยกันแต่ขณะเดียวกันเซปัตตะกร้อทีมเดี่ยวชิงแชมป์โลกครับที่มาเลเซียครับกำลังชิงชัยกันอยู่ไม่มีฟรีทีวีถ่ายทอดนะครับดูได้ทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook ของสหพันธ์ตะกร้อนะเซปัตตะกร้อของมาเลเซียนะทางด้านของเปอร์เซตูตวนเซปัตตะกร้อหรือว่า YouTube ของเซปัตตะกร้อนะครับไปดูได้นะครับไทยชิงกับเมียนมานะต้องบอกแล้วเมียนมาคราวนี้โอ้โหมาแรงนะครับอัตราของมาเลเซียชุดเหรียญ4เกมอ่ะครับที่มีรุสลีตัวเก่งเขาอยู่มัดเลยนะครับมาเลเซียตกรอบไม่ได้เข้าชิงครับและไทยชนะทางด้านของเกาหลีมาครับนะฮะ2-1เซตนะเราเข้าชิงกับเมียนมาตอนนี้เซตที่2ครับซึ่งเซตแรกเราชนะไปก่อน15-8นะครับแต่กติกาใหม่เล่นกันแค่15นะ15แต้มผัดกันเสิร์ฟนะครับไทยในเซตที่2ครับนำอยู่5-3เนี่ยเรามีตัวหลักอย่างทางด้านของเสิร์ฟนะทางด้านของพรเทพถิ่นบางบนละตัวเสิร์ฟหมายเลข15จะได้เสิร์ฟลูกนี้โอ้โหยัดไปที่หน้าซ้ายของเมียนมาเขาชงได้เขาซันแบ็คครับลงไปนะเดี๋ยวจบ15แต้มนะเซต2เป็นอย่างไรเล่าให้ฟังเอาคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะรายงานผลให้ทราบนะครับเซตที่2เนี่ยเรานำอยู่5-4นะ5-4นะครับนี่คือเซปัตตะกร้อแต่ว่าก่อนอื่นไปแสดงความยินดีกับทางด้านของน้องไมค์สากลนะครับนักสนุกเกอร์ของเราน้องไมค์สากลหรือว่าปัญชยาจะน้อยนะครับนักสนุกเกอร์สาวไทยวัย18ปีนะครับในช่วงเมื่อวานนี้ชิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับตามหลัง0-2เฟรมกลับมาชนะ3เฟรมรวดเอาเช้าหวังเสาถงจากจีน3-2เฟรมคว้าแชมป์เยาวชนโลกหญิงอายุไม่เกิน21ปีเป็นสมัยที่2นะครับแล้วปรากฏว่าในวันนี้นะฮะในช่วงเที่ยงนะครับก็ทางด้านของน้องไมค์สากลนะมาชิงกับทางด้านของเรียนเอวันนะครับตำนานนักสนุกเกอร์ชาวอังกฤษเจ้าของแชมป์โลก12สมัยครับก็ปรากฏว่าหน้าของมาสากลคว้าแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งนะครับในการแข่งขัน World Women Snooker Championship 2026นะครับที่ฉานผิง Snooker Center เมืองฉงกวนมณฑลกวางตุ้งสาธารทางด้านของประเทศจีนนะครับทางด้านของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับวันนี้นะครับซึ่งเป็นการแข่งรอบชิงนะมายนะวัย18ปีจะกับเรียนอีเวนนะครับมือ4ของโลกนะครับเจ้าของแชมป์12สมัยนะครับมายสากลนี่ชนะไป6-2เฟรมแล้วก็ฟอร์มร้อนแรงนะครับมี2เซนจูรี่ด้วยนะแต้มเกิน100แต้มอยู่2เซนจูรี่ด้วยนะก็คว้าแชมป์ไปนะเงินรางวัล 550,000 บาทนะครับสร้างประวัติศาสตร์2แชมป์โลกในปีเดียวนะครับรุ่น21ปีแล้วรุ่นใหญ่นะทำให้มายก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพนะครับ2ฤดูกาลนะพร้อมได้เล่นสนุกเกอร์รายการ Champion of Champion 2026ด้วยนะครับต่อจากใครต่อจากที่ได้คนที่3ที่ได้แชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีแล้วก็ใบพัดศรีราชาสศิภาพรนันทคำจันทร์และที่ได้แชมป์โลกมานะครับแล้วก็ทำสถิติเทียบเท่ากับปายอี้หลูนะครับว่าที่แชมป์เยาวชนโลกแล้วก็แชมป์โลกหญิงที่ได้ในปีเดียวกันนะครับปายอี้หลูทำได้ในปี2024แล้วก็มายทำได้ในปี2026ครับสกอร์ตอนนี้นะไทยได้เสิร์ฟครับพรเทพเปิดยอดแม่ติดเน็ตครับไม่ได้อ้าวเมียนมาขึ้นนำ6-5เมียนมาเนี่ยเขาได้เราแพ้เมียนมาในตะกร้อ4คนเมื่อวานนี้ตกรอบนะคุณผู้ฟังแต่อยากบอกต้องบอกนะว่าตะกร้อ4คนเนี่ยเรา เป็นตะก้ออีเวนต์หนึ่งซึ่งทางเมียนมาเขาเก่งตะก้อ2คนเขาเก่งเราถนัดตะก้อ3คนซะส่วนใหญ่นะตะก้อ3คนแล้วก็ทีมเดี่ยวทีมชุดนะครับแต่ตะก้อ2คนตะก้อ4คนเขามีหลายๆประเทศแข่งขันกันญี่ปุ่นเขาก็เก่งตะก้อ4คนนะครับเอาแล้วครับเมียนมาเสิร์ฟไทยยกขึ้นฟาดลูกนี้โอ้โหติดบล็อกเมียนมาดาบ2ของเรายกแล้วก็ขึ้นฟาดยอดครับโอ้โหเป็นแต้มแม่หลอกเหมือนจะฟาดครับหน้าเราเนี่ยผมจำไม่ได้ชื่อใครแม่นะมีพรเทพนะฮะแล้วก็วรวุฒิหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับนะฮะภูตะวันน่ะนะคนนึงน่ะถ้าจำไม่ผิดนะขึ้นหยอดลูกนี้โอ้โหนะมฤคินพันมาก่อนหรือเปล่านะครับโอ้โหคือขึ้นไปเหมือนจะฟาดครับแต่หลอกหยอดครับเหนือบล็อกเมียนมาทางด้านของนักกีฬาของเรานะโอ้โหนะได้แต้มนะไทยได้แต้มอยู่นะนะเอาละครับเมียนมาเสิร์ฟได้แต้มเหมือนกันเขานำ 7-6 โอ้โหนะคุณผู้ฟังครับลุยกันต่อนะในกีฬาอื่นนะครับดูไปด้วยฟังไปด้วยเนี่ยสมาธิอยู่ที่สามตะกร้อนะครับเราเนี่ยแหมในปีที่ผ่านมาเจอมาเลเซียไล่แซงไปแล้วก็เสียรางวัลพอสมควรทั้งตะกร้อเดียวแล้วก็ทีมชุดนะในซีเกมที่ผ่านมาชิงแชมป์โลกและชิงถ้วยพระราชกิ่งครับเนี่ยเจอมาเลเซียนะครับแย่งแชมป์ไปนะคราวนี้ชิงแชมป์โลกนะครับการแข่งตะกร้อวัวคัพที่กัวลาลัมเปอร์นะฮะเราได้เข้าชิงทีมเดี่ยวนะก็ได้ลุ้นกันนะครับก็ในเซตที่2นะฮะเกม15แต้มตอนนี้7-7อยู่นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของตะกร้อแล้วนะนะครับการแข่งขันพุ่มเซ่นะครับการแข่งขันเอเชียนเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2026รอบเทควันโดชิงแชมป์อาเซียชิงแชมป์เอเชียครั้งที่9ที่กรุงอุลาบาตอร์นะประเทศมองโกเลียนะครับชิงชัยวันแรกประเภทพุ่มเซ่หรือท่ารำนะครับเราส่งแข่งขัน9รายการวันนี้ส่งไป4คนนะฮะในประเภทพุ่มเซ่เดี่ยวชายนะครับแล้วก็มีทางด้านของพุ่มเซ่เดี่ยวหญิงด้วยนะครับก็ปรากฏว่าเราแข่งขันกันนะครับทำผลงานได้นะวันนี้ในการแข่งขันนะเราลงแข่งขันเสร็จการทำผลงานได้1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะครับจากเดี่ยวฟรีสไตล์หญิงกับนาโนวัชรกุลลิ้มจิตกรเจ้าของเหรียญทอง4เกมนะครับก็รอบชิงชนะเลิศได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์แข่งขันเอเชียนเกมนะฮะส่วนเหรียญทองเป็นชิออนคิมจากเกาหลีใต้นะครับพุ่มเซ่เดี่ยวชายน้องหมูปิ้งนาวินปินทสูตรเจ้าของดีกรีเหรียญเงินเยาวชนแชมป์โลกนะครับท่ารำชนะคู่แข่งก็ถึงรอบรองชนะเลิศนะครับแต่ว่าแพ้ทางด้านของลีตงจูนจากเกาหลีใต้นะครับก็ผ่านเข้าชิงเหรียญทองนะครับได้แค่เหรียญทองแดงแล้วก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันเอเชียนเกมเช่นเดียวกันนะครับส่วนประเภทเดี่ยวฟรีสไตล์ชายโชกุนครับรัชพลใหญ่บัวเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับได้สำเร็จแต่ทำคะแนนได้เพียงอันดับที่5นะครับพลาดเหรียญแต่ได้โควต้าไปเอเชียนเกมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เดี่ยวพุ่มเซ่หญิงครับรัชดาวันตะเพียนทองนะครับตกรอบก่อนรองชนะเลิศแต่ก็ติด1ใน7ได้สิทธิ์ไปเอเชียนเกมเช่นเดียวกันนะครับ20พฤษภาคมนะพุ่มเซ่ไทยจะมีแข่งขัน5รายการรอลุ้นและรอเชียร์กันนะครับอ้าวเมียนมาได้เสิร์ฟไทยเปิดได้ครับต้องแก้ยกมาจากข้างนอกแล้วขึ้นฟาดลูกนี้ติดบล็อกเมียนมาครับโอ้โหแม่8เท่ากันไม่เป็นไรยังลุยได้ต่อครับเราเขาซื้อบล็อกเราไปแก้เราชงมาจากข้างนอกนะชงมาจากนอกสนามนะครับแต่ว่าเขาเสิร์ฟดีฮะเราเปิดขวาแล้วต้องไปแก้ตัวเสิร์ฟของเรากับทีมนะครับแล้วก็ยกมาขึ้นฟาดเมียนมาบล็อกครับติดเข่าเมียนมาครับแม่เอาละครับตอนนี้8-8ครับคุณผู้ฟังครับค่อยว่ากันต่อนะฮะเรื่องของฟุตบอลนะใครที่รอชมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างไทยกับคูเวตนะฮะก็ปรากฏว่าบัตรในการแข่งขันรายการนี้เนี่ยเตรียมจำหน่ายเตรียมขายกันเรียบร้อยแล้วนะไทยกับคูเวตแมตช์อุ่นเครื่อง FIFA Day นะในเดือนมิถุนายนนะไทยทิเก็ตเมเจอร์พร้อมเปิดขายบัตรนะฮะในเกมทีมชาติไทยลงแข่งขันนะฮะกับคูเวตที่สนามปทุมธานีสเตเดียมวันที่5มิถุนายนนะก็พรุ่งนี้เปิดขายให้จองในวันพรุ่งนี้นะวันพุธที่20พฤษภาคมนะครับในช่องทางของไทยทิเก็ตเมเจอร์นะสาขาหลัก11สาขาแล้วทุกช่องทางนะครับ10นาฬิกาไปต้นไปนะครับบัตรมีตั้งแต่ราคาต่ำสุด200บาทแพงสุดก็400บาทนะครับก็ไปเชียร์ไทยกันนะครับเราอุ่นเครื่อง2นัดตามปฏิทิน FIFA Day นะครับมี2นัดของทีมชุดใหญ่นะครับ5มิถุนายนก็เจอคูเวตนะที่ปทุมธานีสเตเดียมก่อนที่วันที่9ก็จะไปเจอกับจีนนะที่กวนหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์เจอกับจีนนะครับนะก็ ในการแข่งขันของไทยเราก็ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐนะช่อง32นะครับก็ไปตามดูกันนะครับในส่วนของทีม19ปีนะครับก็ซ้อมกันอยู่นะที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการนะครับทีมอายุ19ปีลงซ้อมต่อเนื่องนะครับเพื่อเตรียมการแข่งขันฟุตบอลรายการ19ปีอาเซียน19ปีแชมเปี้ยนชิพนะครับ 1-14 มิถุนายนที่อินโดนีเซียนะครับรายการนี้เรามีโค้ชทางด้านของจักรพันธ์ปันปีดูแลเต็มที่เลยนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมสำคัญแล้วนะครับแล้วก็ลงแท็กติกให้นักกีฬาด้วยนะซ้อมวันละ1ชั่วโมง30นาทีนะครับก่อนที่จะซ้อมเรื่อยๆนะที่ฟุตบอลแคมป์สมุทรปราการจนถึง29พฤษภาคมแล้วก็จะเดินทางไปอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าจะตัดตัวผู้เล่นเหลือ23คนนะครับมีเจอบรูไนนะวันที่2นะครับวันที่5เจอสิงคโปร์วันที่8เจอกับมาเลเซียนะครับก็มีการถ่ายทอดสดทาง BG Sport นะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องของเราในรายการนี้เพื่อที่จะเตรียมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับใน30สิงหาคมถึง10กันยายนนะรอบคัดเลือกต่อไปนะครับตอนนี้สกอร์ไทยตามหลัง9-10นะฮะแล้วก็พยายามใช้ตัวชงนี่แหละครับขึ้นไปฟาดนะเอาละครับ10เท่ากันนะครับเหลือ5แต้มไทยจะได้เสิร์ฟพรเทพนะยาวสวยงามเสิร์ฟลูกนี้กดไปเมียนมาต้องแก้จากนอกคอร์ตเขาขึ้นไปสั่นแบ็คติดบล็อกไทยแม่แต่ว่าบล็อกลงแดนไทยครับขนาดแก้มาแล้วคุณผู้ฟังโอ้โหเขายังทำได้เมียนมาโอ้โหนี่ฮะเขาไปแก้มานะจากนอกสนามแล้วขึ้นไปซันแบ็กหมายเลขเก้าของเมียนมาโอ้โหเราบล็อกอยู่นะฮะแต่ว่าลงในแดนไทยนิดเดียวนะครับตัวบล็อกของเรานะฮะนะเอาละเมียนมาขึ้นนำ11-10นะครับเขาจะได้เสิร์ฟนะผลัดกันเสิร์ฟไทยจะได้รับลูกเสิร์ฟของเมียนมานะครับโยนมาเขาเสิร์ฟเราเปิดด้วยศีรษะชงขึ้นมาฟาดลูกนี้ติดบล็อกเมียนมาแล้วก็ดาบสองของเราตั้งเองชงเองขึ้นฟาดลูกนี้หยอดเมียนมารับได้เอาเข้าทางเมียนมาซันแบ็กติดบล็อกไทยทัดบล็อกไทยออกหลังอีกโอ้โหเมียนมาได้2แต้มนะแซง12-10แล้วครับในเซตที่2โอ้โหนะอ่ะดูบอลกันต่อคุณผู้ฟังฟุตบอลกันต่อU23 โดยโค้ชธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับเตรียมอุ่นเครื่องฟุตบอล U23 ของเรานะประกาศรายชื่อมาเรียบร้อยแล้วจะอุ่นเครื่องกับทีมเกาหลีใต้ชุด U23 และทีมชาติ UAE U23 นะครับเป็นการเตรียมตัวของทีมชุดใหญ่ของเรานะชุด U23 ที่เป็นแข่งขันรายการใหญ่ของเราในปีนี้ก็คือมะกำฟุตบอลในกีฬาเอเชียนเกมนะครับต้องอุ่นเครื่องกันนะครับแล้วก็มีประกาศรายชื่อ26นักเตะแล้วนะครับก็นักเตะก็ต้องมารายงานตัวกันนะครับมีใครบ้างเดี๋ยวก็รอติดตามกันนี่ประกาศมาแล้วนะครับซึ่งนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยต้องมารายงานตัวนะครับแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลรายการนี้เนี่ยเราก็สร้างความหวังเหมือนกันนะเอเชียนเกมเนี่ยนะครับตอนนี้เมียนมานำ23-10นะมีโอกาสลุ้นเซต3นะมั้งรายการนี้โอ้โหเมียนมาเข้ามาดีไทยต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับนะเปลี่ยนตัวนะธนพรนะลงมาแทนนะหมายเลข7ลงมานะทางด้านของไทยธนพรสิรินะผมดูชื่อนิดนึงทางด้านของธนพรนะลงมาแทนนะธนพรซับเย็นนะธนพรซับเย็นลงมาแทนนะครับนะฮะเอาแล้วครับเมียนมาเสิร์ฟ13-10เดี๋ยวจบเซต2เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่าข่าวอื่นนะดูเมียนมาเสิร์ฟก่อนนะเมียนมาเสิร์ฟไทยเปิดได้อะทางด้านของประเทศเปิดได้ชงขึ้นไปฟาดลูกนี้ลงไปเอาแล้วครับไทยขยับไล่เข้ามานะ11-13นะ11-13คุณผู้ฟังเชียร์ตะกร้อไปด้วยกันนะนึกถึงบรรยากาศสมัยที่บรรยายตะกร้อนะในกีฬาซีเกมส์เนี่ยสนุกจริงๆนะซีเกมส์เอเชียนเกมส์นะตอนนี้ไทยไล่มา11-13นะเอาละครับมีการขอเวลานอกกันนะฮะช่วงนี้ขอเวลานอกกันพอขอเวลานอกปั๊บก็คุยข่าวอื่นต่อนะครับฟุตบอลชิงฟุตบอลรายการพิเศษโค้กคัพนะฮะอายุ17ปีส่วนภาคตะวันออกคิกออฟกันแล้ววันนี้นะครับที่จังหวัดชลบุรีเล่นแบบแพ้คัดออกเลยนะวันนี้นะแข่งกัน2สนามนะโรงเรียนที่สนามกีฬาเทศบาลหนองปรือนะครับแล้วก็ที่สนามชลบุรีเทรนนิ่งกราวนะใครเป็นแฟนของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐที่ตอนหลังเนี่ยย้ายไปคุมโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลเนี่ยครับก็นัดแรกเนี่ยเอาชนะโรงเรียนหัวถนนวิทยา6-1เข้ารอบนะส่วนโรงเรียนหมอนทองของโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดนะก็ทีมดังจากฉะเชิงเทรานะก็เอาชนะทีมสายมิตรกบิลยูไนเต็ด2-1นะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้รอบ8ทีมนะครับทั้ง2สนามนะศูนย์สนามกีฬาเทศบาลหนองปรือตั้งแต่8:30 น.เป็นต้นไปนะครับรวมถึงสนามชลบุรีเทรนนิ่งกราวด์8:30 น.เป็นต้นไปเหมือนกันนะครับ ส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอาร์เซนอลชนะนะครับโอ้ชนะ1ประตูต่อ0นะครับอาร์เซนอลชนะเบอร์ลี่1-0นะฮะยิ้มเลยมิเกลอาร์เตต้ามีความสุขมากนะตอนนี้แต้มนำห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป5แต้มแล้วนะครับแล้วก็มิเกลอาร์เตต้าบอกว่ามีความสุขจริงๆนักกีฬาเล่นได้อย่างสุขมากเล่นได้อย่างสนุกนะครับนี่คือหัวใจของทีมนะฮะนัดสุดท้ายเจอคริสตัลพาเลซบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้คืนนี้เจอบุกไปเยือนบอร์นมัธนะครับบอร์นมัธก็อยากจะอยู่ในพื้นที่ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะทัวร์ยุโรปส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการชนะเพื่อจะไปกดดันนะของอาร์เซนอลนะครับค่ำคืนนี้ตีหนึ่งครึ่งที่วิทาลีสเตเดียมนะครับอีกคู่หนึ่งเชลซีเจอกับทีมของสเปอร์เชลซีก็ต้องการพื้นที่ยุโรปส่วนสเปอร์ต้องการ1แต้มนะเพื่อจะอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกนะครับเอาละครับไทยได้เสิร์ฟลูกนี้ชงไทยขึ้นฟาดหยอดครับติดบล็อกเมียนมาโอ้โหจะฟาดแต่ดันไปหยอดครับติดบล็อกเมียนมาหมายเลข9โอ้โหเมียนมาได้เซตพอยต์ฮะไทยไปประท้วงอ่ะขอชาเลนจ์ว่าการบล็อกของเมียนมาเนี่ยทำฟาวนิดหรือเปล่าฮะเอาแล้วขอชาเลนจ์ก่อนนะคือกติกาของตะกร้อมีการชาเลนจ์ก็คือดูว่าเขาบล็อกโอเวอร์ไหมนะบล็อกโอเวอร์หมายความว่าเน็ตอยู่ตรงนี้คุณผู้ฟังครับส่วนของร่างกายขาแขนเนี่ยเลยข้ามเน็ตไปฝั่งตรงข้ามหรือเปล่านะถ้าเลยไปเนี่ยนะถือว่าเป็นการฟาวบล็อกโอเวอร์เนี่ยนะก็กติกามีอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ดูให้สนุกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหนี่ขาคู่ต่อสู้บล็อกทีนึงก็โยมาอีกฝั่งนึงอะนะอีกฝั่งนึงของสนามของคู่แข่งขันอะนะครับก็ตอนนี้ก็มีกติกาการชาเลนจ์อะไรกันนะครับก็จะไงทราบนะครับตอนนี้กรรมการก็ดูต้องดูเหมือนกับถ้าเป็นภาษาฟุตบอลก็มี VAR นะเทนนิสก็จะมีฮอคอายประมาณนี้มีชาเลนจ์อะไรต่างๆนะครับกรรมการต้องดูกันว่าบล็อกโอเวอร์ของเมียนมาหรือเปล่าจังหวะเราขึ้นนะได้ขึ้นเหมือนจะฟาดแต่พอเมียนมาขึ้นมาบล็อกปั๊บเราหยอดแต่หยอดกำลังจะหยอดเมียนมาเขาใช้เข่านะเอาละครับแต้มสำคัญนะเขาจะได้14หรือว่าเราจะหยุดเขาได้นะรอติดตามกันอยู่นะครับการแข่งขันฟุตบอลอีกรายการนึงน่าสนใจนะครับนะฟุตบอลที่ทางด้านของเอกชนใจดีนะไฮเซ่นนะครับไฮเซ่นร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนชิงแชมป์เยาวชนรุ่นอายุ12ปีไฮเซ่นฟุตบอลยูทคัพสปอนชิปสปอนเซอร์ชิป2026นะครับปี3นะครับไฮเซ่นร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนชิงแชมป์เยาวชนรุ่น12ปีไฮเซ่นฟุตบอลยูทคัพสปอนชิป2026นะสารฝันปี3ให้น้องๆเยาวชนที่รักฟุตบอลอย่างต่อเนื่องนะครับพัฒนาฟุตบอลก้าวสู่เป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตนะก็นี่คือเรื่องของการจัดฟุตบอลรายการดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคุณทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไทเซ่นเอ็นเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยนะครับแล้วก็พร้อมด้วยคุณนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.นะฮะแถลงการจากการแข่งขันฟุตบอล7คนอายุ12ปีไฮเซ่นฟุตบอลยูทคัพสปอนชิป2026นะฮะปี3นะฮะก็ปีนี้เนี่ยขึ้นมาที่เชียงใหม่เลยนะที่จังหวัดเชียงขออภัยที่จังหวัดเชียงรายนะไปสานต่อฟุตบอลที่จังหวัดเชียงรายนะจัดงานใหญ่กันที่นู่นเลยนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไฮเซ่นนะครับก็เป็นไฮเซ่นเนี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพสำคัญของ FIFA ด้วยนะครับเอาละไทยเชลนได้นะไล่มา12ต่อ13อ่ะไทยแต่แต้มนี้ทางด้านของเมียนมาจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับเมียนมาเสิร์ฟไทยเปิดได้เอาละครับไทยเปิดได้ยกชงสูงขึ้นฟาดลูกนี้ได้แต้มไทยครับ13เท่ากันเอาละครับ13เท่ากันแล้วโอ้โหสะใจฮะสะใจโอ้นะอ่ะฟุตบอลไทยเส้นฟุตบอลนะที่จัดขึ้นที่เชียงรายนะครับก็เชิญน้องๆนะมาร่วมสมัครกันได้ตัวแทนของโรงเรียนต่างๆนะครับมีเงินรางวัลมากมายนะการกีฬาแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนทางด้านของไฮเซ่นประเทศไทยก็จัดกิจกรรมดีๆนะฮะฟุตบอลนักเรียน7คนนะอายุไม่เกิน12ปีสมัครนะรับจำนวน32โรงเรียนนะจัด3วันนะครับโอ้ไปที่เชียงใหม่ด้วยเงินรางวัลกว่า30รางวัล 30,000 บาททีมแชมป์นะนะแล้วก็ได้อุปกรณ์อะไรต่างๆจากไฮเซ่นด้วยนะครับไทเซนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมอบรางวัลตั้งแต่อันดับ1จนถึงอันดับรองชนะเลิศอันดับ3นะครับนักเตะยอดเยี่ยมดาซันโวผู้สาประตูทีมเชียร์ยอดเยี่ยมมีหมดเลยนะเอาละครับแต้มสำคัญของไทยแต่ก็เอาละครับโอ้โหเสิร์ฟมาเมียนมาได้แต้มมาเราเสิร์ฟมาเขารับได้ฮะแล้วก็เขาชงแล้วก็ขึ้นไปซันแบ็กครับไทยพรเทพเปิดด้วยข้างเท้าครับเอาละครับเซตนี้ทางด้านของเมียนมาได้14ฮะขึ้น14ต่อ13และเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับคุณผู้ฟังครับ เอาละเชียร์ไปด้วยกันนะอาจจะมีเซต3เดี๋ยวขอไปดูนอกรายการวงกีฬานะเวลาหมดน่าจะหมดพอดีนะแต้มนี้มาเลเซียขออภัยเมียนมาเสิร์ฟนะนำ14-13อ้าวมาแล้วครับเมียนมาเสิร์ฟไทยเปิดได้แล้วก็ชงคืนไปฟาลูกนี้โอ้โหติดบล็อกเมียนมาครับลงในแดนไทยโอ้เขายังไงกรรมการบอกอ้าวฟาวไหมกรรมการบอกว่าเมียนมาฟาวครับเหมือนจะบอกว่าไปบล็อกโอเวอร์อีกแล้วครับกรรมการนะฮะโอ้โหไม่ได้เมียนมายังไม่ได้คุณผู้ฟังโอ้นะฮะเอาละครับแต้มนี้เกิดอะไรขึ้นเออแล้วมีการชาเลนจ์กันอีกแล้วโอ้โหมีการชาเลนจ์กันอีกแล้วยังไม่จบครับชาเลนจ์กันอีกแล้วฮะโอ้นี่นะฮะเกมตัดเซปัตตะก็สนุกครับในจังหวะที่เราชงยกแล้วก็ขึ้นฟาดเมียนมาบล็อกเหมือนจะโอเวอร์ครับนะแล้วมีสะโพกโดนเน็ตหรือเปล่าฮะต้องดูภาพช้านะกรรมการผู้ตัดสินที่นั่งอยู่นะตรงบนโต๊ะกลางนะเห็นเลยนะฮะนะครับว่าเอาละครับทางด้านของเมียนมานะครับจังหวะดูภาพช้านะครับขึ้นไปบล็อกโอเวอร์แล้วก็มีส่วนหนึ่งนะฮะโดนหรือเปล่าต้องรอดูกรรมการชาเลนจ์นะครับเอาละครับไม่โอ้กรรมการบอก not over ไม่เกินครับเอาละครับเป็นแต้มของเมียนมาครับในเซตที่2ชนะไทยไป15-13มีเซต3คุณผู้ฟังแม่เสียดายไม่จบในเซตนี้ในแวดวงกีฬาไปเชียร์กันต่อนะครับสหพันธ์ตะกร้อนานาสหพันธ์ตะกร้อของเอเชียเนี่ยถ่ายทอดทุกช่องทางครับตะกร้อ World Cup นะที่มาเลเซียนะครับ YouTube Facebook นะหรือไปหาไม่เจอก็ไปที่สมาคมกีฬาเซปัตตะกร้อถ่ายทอดสดนะครับไทยได้เข้าชิงกับเมียนมาซึ่งไทยชนะเกาหลีใต้มาในรอบรองนะ2-1ส่วนเมียนมาหักคอเจ้าภาพมาเลเซียที่มีตัวเก่งอย่างรุสลีนะฮะโอ้โหจบในรอบรองเป็นครั้งแรกแล้วที่มาเลเซียไม่ได้เข้าในชิงแชมป์โลกนะฮะไทยชิงกับเมียนมานะฮะโอ้โหสนุกแล้วล่ะคือบอกคุณฟังนะถ้ามีคู่ต่อสู้แข็งแกร่งแบบนี้นะในตะกร้อเนี่ยนะครับเอเชียนเกมไม่ใช่หวานหมูนะเอเชียนเกมอะไรไทยนอกจากมาเลเซียคู่แข่งแล้วเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเมียนมานี่ก็น่ากลัวโอ้นะฮะคุณผู้ฟังครับขอบคุณนะคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายกันคุณสุภาพรเข้ามาทักทายกันคุณมาลีนะคุณจิราภาคุณลมใต้ปีคุณสุภวรรณคุณนิลวรรณคุณพิสมัยนะคุณโดลำชีคุณกิจชายอาร์เซนอลฉลองแชมป์คืนนี้ไม่มียังไม่ฉลองคืนนี้แมนซิตี้ชนะนะคุณสุจิตรานะเข้ามาทักทายกันนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกเมื่อกี้พูดถึงไฮเซนแล้วกับการสนับสนุนฟุตบอลเยาวชนนะนี่ไปแข่งขันกันที่เชียงรายนะครับไฮเซนก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนฟุตบอลโลกนะประเทศไทยยังไม่ตกผลึกนะครับนะว่าจะถ่ายทอดอย่างไรลิขสิทธิ์อย่างไรนะก็ลิขสิทธิ์ค่อนข้างแพงอยู่นะฮะรัฐออกตังค์ไม่ได้หรอกนะต้องมีภาคเอกชนใจดีแหละมาช่วยนะรอดูต่อไปนะคุณผู้ฟังครับนะเรื่องของฟุตบอลโลกว่าเราจะได้การชมการถ่ายทอดสดหรือไม่นะวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงปฏิบัติพระกริยกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ในวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026มีราคาสูงและอาจนำงบประมาณไปใช้ด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณโรงแรมเซนทาราอุดรอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวัชระปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คณะองคมนตรีร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติน้อมนำแนวพระราชดำริที่ประชุมกำชับให้ทุกจังหวัดน้อมนำแนวพระราชดำริไปจัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือภัยแล้งปี2569
2: คณะองคมนตรีนำโดยนายพลากรสุวรรณรัตน์พร้อมคณะองคมนตรีรวม9คนร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งให้เกื้อกูลกันเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอด้านนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยกว่า 2,000 หน่วยเพื่อสนับสนุนภารกิจจัดการน้ำและแจกจ่ายน้ำสะอาดแก่ประชาชนพร้อมดำเนินโครงการมหาดไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกภัยแล้งปี2569ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ถึงปัจจุบันสามารถสูบน้ำกักเก็บในแหล่งน้ำพื้นที่18จังหวัดได้ปริมาณน้ำเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 30,000 ครัวเรือนทั้งนี้ปภ.พร้อมนำคำแนะนำของคณะองคมนตรีไปขับเคลื่อนเชิงรุกและขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alertหรือแจ้งเหตุเดือดร้อนได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาฝังทองรายงาน
1: ผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพวุฒิทหารบก
3: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพาวุธทหารบกโดยมีกองโรงงานช่างแสงศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานติดตามผลการซ่อมบำรุงในด้านโครงสร้างระบบกลไกและชิ้นส่วนโลหะต่างๆขององค์ราชรถเช่นพระมหาพิชัยราชรถพระเวชยันตราราชรถและราชรถน้อยที่ได้ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนำเทคโนโลยีอุปกรณ์พิเศษมาตรวจสภาพความแข็งแรงของระบบช่วงล่างเพื่อป้องกันรอยแตกร้าวตลอดจนการตรวจรับชิ้นส่วนคานชุดบังคับเลี้ยวและงอนคันธงสามชายที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่จากต้นแบบเพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องประกอบพระราชพิธีทุกองค์ให้มีความพร้อมสมบูรณ์และปลอดภัยก่อนเข้าสู่ช่วงการซักซ้อมและการจัดงานพระราชพิธีสำคัญต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กองทัพเรือจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากรเพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาทหารเรือไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาณพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพร้อมอ่านประกาศพระเกียรติคุณโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระปรีชาสามารถของพระองค์จากนั้นผู้บัญชาการฐานเรือผู้แทนราชสกุลอาภากรผู้แทนสมาคมภริยาฐานเรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและผู้แทนหน่วยราชการร่วมวางพวงมาลาจากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณวิหารน้อยภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระอัฐิของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และอัฐิของสมาชิกราชสกุลอาภากรและราชสกุลสุริยงจังหวัดนราธิวาสจัดแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานนำรายได้สมทบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนำส่วนราชการร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานภายใต้แนวคิดนราธิวาสคอลเลกชัน2026 111ปีจากเมืองนารอสู่เมืองนราธิวาสที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส2569มีส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาสู่การขับเคลื่อนและสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยผ้าถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันและช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ทันสมัยตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรายได้จากแฟชั่นโชว์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กยากจนในจังหวัดนราธิวาสปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจไทยสิงคโปร์ร่วมฝึกผสมคอบบาโกปี 2568 ถึง 2573 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างกัน
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือการฝึกร่วมผสมคอบบาโกของกองทัพสิงคโปร์ในประเทศไทยประจำปี 2568 ถึง 2573 โดยมอบหมายให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในการฝึกครอบบาโกที่กำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยทั้งในมิติการเมืองการทหารและเศรษฐกิจนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบการรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาดาเกสเพื่อจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO ผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงซึ่งมีสาระสำคัญในการห้ามสมาชิกในการอุดหนุนภาคประมงทำลายความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำโดยพิธีสารนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่15 กันยายน 2568สำหรับการเข้าร่วมความตกลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของไทยเนื่องจากกรมประมงมีมาตรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วอีกทั้งไทยยังสามารถขอรับประโยชน์จากกองทุน WTO เพื่อนำมาบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในระยะยาวอีกด้วยปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา
6: ร้อยเอกหญิงพัฒนารักษ์ทองฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาให้เด็กสามารถนำเอกสารไปรายงานตัวเพื่อศึกษาต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ได้อย่างต่อเนื่องโดยจากนโยบายรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Drop Out เพื่อลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักและเพื่อคุ้มครองสิทธิในการศึกษาของเด็กและเยาวชนตามที่รัฐธรรมนูญและสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีให้การรับรองไว้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้กระทรวงศึกษาธิการสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมแล้วส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30 วันกันได้การเข้าใจรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดงานวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569พร้อมชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
7: นายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสพ.เปิดเผยว่าสพ.กำหนดจัดกิจกรรมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569ในวันที่22 พฤษภาคมนี้ณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อลงมือทำในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองพื้นที่อนุรักษ์นอกเขตพื้นที่คุ้มครองและการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งนี้สพ.จะนำข้อเสนอทั้งหมดไปเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมเจรจาประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือCOP 17ณประเทศอาร์เมเนียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนวัดจันทร์จัดประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่นเชื่อมโยงพลังศรัทธากระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
8: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนวัดจันทร์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดกิจกรรมประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่เทศกาลสร้างสรรค์ที่สะท้อนซอฟต์พาวเวอร์เชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่วัดราชมนดบอำเภอเมืองพิษณุโลกบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีประชาชนทุกช่วงวัยรวมพลังกวนข้าวทิพย์ด้วยแรงศรัทธารองศาสตราจารย์ดร.ขวัญชนกนายจรัญผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2โดยมุ่งหวังให้ข้าวทิพย์เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงพลังศรัทธาและผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าท้องถิ่นทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ศึกษากระบวนการกวนข้าวทิพย์อย่างละเอียดของจังหวัดสระบุรีที่มีการกวนข้าวทิพย์ทุกปีในวันวิสาขบูชาตั้งแต่ความเป็นมาวิธีการเตรียมส่วนผสมไปจนถึงขั้นตอนพิธีกรรมเพื่อให้การกวนข้าวทิพย์ครั้งนี้สอดคล้องกับหลักประเพณีดั้งเดิมโดยเริ่มต้นถ่ายทอดลงสู่พื้นที่จริงผ่านชุมชนแสงดาวพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
9: ครอบครัวผู้เสียชีวิตเดินทางรับศพผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะที่สถาบันนิติเวชวิทยากลับภูมิลำเนา

0: นักศึกษาปริญญาโทมีกำหนดรับร่างในวันพรุ่งนี้นายธนันท์พิพัฒน์เขียววิจิตรอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปีที่3นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดคลอง1จังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดชาปนกิจในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้และนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีอายุ25ปีนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดสวนสวรรค์จังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูและขสมกได้ร่วมอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างและดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์20:18 ต่อไปสนข่าวต่างประเทศสนข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ตั้งแต่วันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้โดยมีทหารมากกว่า 65,000 นายพร้อมกับอาวุธอุปกรณ์ราว 7,800 รายการซึ่งรวมถึงแท่นยิงขีปนาวุธมากกว่า200แท่นเข้าร่วมปฏิบัติการซ้อมรบในครั้งนี้โดยการซ้อมรบดังกล่าวจะครอบคลุมการฝึกร่วมและการใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ที่ประจำการอยู่ในดินแดนของประเทศเบลารุสทั้งนี้การที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปลดพันธกรณีข้อจำกัดหลายประการที่มีต่อรัสเซียและสหรัฐซึ่งต่างเป็นชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์รายใหญ่ที่สุดของโลกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐอนุมัติการขายเฮลิคอปเตอร์ปราบปรามเรือดำน้ำรุ่น MH-604 Hawk จำนวน20ลำซึ่งใช้ในการตรวจจับและทำลายเรือดำน้ำรวมถึงโจมตีต่อเป้าหมายบนบกมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เกาหลีใต้นอกจากนี้ยังอนุมัติข้อตกลงการซื้อขายมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการปรับปรุงระบบเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นอาปาเช่ของเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นกำลังหลักของกองทัพเกาหลีใต้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกาหลีใต้ในการรับมือกับภัยคุกคามปัจจุบันและอนาคตรวมถึงยังเป็นกองกำลังที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งสามารถยับยั้งภัยคุกคามจากศัตรูสารข่าวต่างประเทศรายงานว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับทวีปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังมีรายงานพบผู้เสียชีวิตมากกว่า100รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเกือบ400รายขณะเดียวกันในแพทย์ชองคาเซยาผู้อำนวยการแอฟริกา CDC ระบุว่าการประกาศดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างการประสานงานระดับภูมิภาคระดมทรัพยากรฉุกเฉินและเร่งความพร้อมในการรับมือของประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกและยูกันดาที่มีความเสี่ยงเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์มันดิบูเกียวในตอนนี้ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
4: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูง

0: ไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนก่อน
1: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อ่ะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูระยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
0: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบเกี่ยวกับประเด็นค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณสูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ก็ยังต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม
2: ่ก็ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
3: ก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักค่ะ
0: ลิเวอร์พูล FC เปิดตัวชุดแข่งใหม่ฤดูกาล 2026-2027 พร้อมป๊อปอัพสโตร์ครั้งแรกในไทยติดตามได้จากรายงาน
4: ลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล 2026-2027 อย่างเป็นทางการโดยในประเทศไทยจัดงานเปิดตัวที่ Discovery Plaza ภายในสยาม Discovery กรุงเทพมหานครสำหรับชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลยังคงผลิตโดย Adidas ภายใต้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อแข่งระดับตำนานในช่วงฤดูกาล 1989-91 ยุคที่สโมสรคว้าแชมป์ลีกภายใต้การคุมทีมของเซอร์เคนนี่ดันกริดตัวเสื้อมีการนำลวดลายเลขาคณิตและเอกลักษณ์ฟุตบอลยุคปลายทศวรรษ80มาตีความใหม่โดยยังคงใช้สีแดงเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมตกแต่งรายละเอียดสีขาวบริเวณโลโก้อาดิดาสปลายแขนเสื้อและแถบเส้นบนมานอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวป๊อปอัพสโตร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่ Discovery Plaza เพื่อให้แฟนบอลได้เลือกซื้อชุดแข่งและของที่ระลึกสุดพิเศษระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
0: นายทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยพร้อมด้วยนางนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล7คนชิงแชมป์เยาวชนรุ่น12ปีไฮเซนฟุตบอลยูธคัพสปอนเซอร์ชิพ2026ปี3และจับฉลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันที่ห้องประชุมชั้น25อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยนายทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสนำโครงการออกไปจัดในพื้นที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดเชียงรายเพื่อขยายโอกาสและเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในภูมิภาคได้เข้าถึงเวทีการแข่งขันฟุตบอลที่มีมาตรฐานระดับสากลและจุดประกายให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคตทั้งนี้การแข่งขันไฮเซนฟุตบอลยูธคัพสปอนเซอร์ชิพเป็นการแข่งขันประเภทฟุตบอลนักเรียน7คนยุวชนและเยาวชนชายอายุไม่เกิน12ปีโดยเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน32โรงเรียนเพื่อร่วมดวลแข่งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทซึ่งจะแข่งขันในวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่สนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมจังหวัดเชียงรายพานิชคาดนาครายงาน
5: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
8: สารธรรมะเพื่อชีวิตเป็นนิสัยเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
9: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
10: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในวันนี้เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องยั่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันลงนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งๆที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาทีไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผมเสือเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปใบนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปไม่น่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2คนเหลือพี่สองที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่สามพี่สี่เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลถ้าเป็นผู้ชายคนกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบให้เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปซะทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

ีก2ปีต่อมาผมสอบ entrance ไม่ติดตามคาดผมออกจากบ้านไปใช้ชีวิตอิสระเช่าหอพักแถวหน้ารามหลังจากนั้นไม่นานนักผมกับเพื่อนหุ้นกันขายเสื้อผ้ามือสองชีวิตก็เริ่มห่างเหินแล้วก็ตัดขาดจากครอบครัวจะมีก็เพียงพี่สี่ที่เรียนรามเหมือนกันเธอจะคอยแวะมาหาส่งข่าวที่บ้านให้ทราบเป็นระยะแม้บางครั้งผมจะย้ายหนีไปขายซอยอื่นพี่สี่ก็ยังคงตามเจอแปลกแต่จริงหลังจากที่พี่ต้นกลับมาจนหลายสิบปีผ่านไปเราก็ยังไม่เคยมีภาพถ่ายครอบครัวที่อยู่กันครบสักภาพเหตุการณ์วันที่แสนศักดิ์ชกชนะนั้นคงทำให้ใครต่อใครขยาดที่จะเสนอความคิดนี้และก็คงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่นอนผมเองก็ไม่อยากจะเป็นผู้แพ้ที่โดนชกหน้าบวมอีกครั้งและถ้าไม่ใช่ผมคนอื่นๆก็คงไม่มีใครกล้าพอที่จะพูดแม้แต่วีรบุรุษที่มีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายก็เถอะจนวันหนึ่งคือวันนี้เขาถึงคิดจะถ่ายรูปครอบครัวขึ้นมาอีกครั้งไม่รู้เป็นเพราะความกล้าหาญหรือว่าเพราะการเวลาเยียวยาบาดแผลนั้นจนแห้งสนิทแล้วผมถามเขาว่าไม่สายไปหน่อยเหรอเขาตอบว่าไม่สายหรอกตราบใดที่เรายังอยู่กันครบแต่งตัวหล่อๆด้วยนะพี่ต้นฝากบอกให้เอาสูตรมาด้วยรูปจะได้ออกมาสวยงามพี่สี่ส่งข้อความมาทางโทรศัพท์มือถือพยายามร่าเริงเธอคอยทำหน้าที่เป็นกาวใจรั้วโซ่ข้อกลางเสมอบางทีสังคมก็จำเป็นต้องมีคนแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่หลายครั้งก็ทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมไม่มีสูตรผมตอบไปห้วนกระด้างไม่มีไอคอนหน้ายิ้มใดทั้งสิ้นมีแต่เสื้อยืดกับกางเกงยีนผมรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเสื้อผ้าขึ้นมาทันทีทั้งที่ตัวเองก็มีสูตรนะแทนที่จะตอบรับไปดีๆหรือไม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยเรื่องก็จบแต่ผมกลับต่อเรื่องให้มันยืดเยื้อซะเองรู้ที่จริงผมก็แค่ต้องการแสดงพลังแห่งการขัดขืนฝืนต้านขณะที่กำลังยอมจำนนแต่โดยดีเพื่อปกปิดความรู้สึกนั้นไม่ต้องจ้ะเดี๋ยวจะบอกพี่ต้นเตรียมสูตรเผื่อไว้ให้นะพี่สีทำหน้าที่กาวและโซ่อย่างเต็มที่แต่ก็นั่นแหละบางครั้งก็พลาดเธอกลายเป็นไฟแช็กประโยคนั้นจุดไฟให้ผมทันทีไม่ต้องโชคดีที่ตัวหนังสือตวาดไม่ได้แต่มันก็ยังห้วนสั้นเหมือนเดิมคราวนี้ผมเขียนเพิ่มไปอีกว่าถ้ากลัวรูปออกมาไม่ลงตัวไม่สวยงามไม่ต้องมีผมก็ได้หนึ่งนาทีต่อมาข้อความนี้มีคำว่าอ่านแล้วปรากฏให้เห็นแต่ไม่มีคำตอบใดตามมาพี่สี่เงียบหายไปโซ่คงตกใจผมคงรู้สึกว่ากำลังได้เปรียบตอนคู่ต่อสู้จนมุมหมดแรงโต้ตอบเลยเขียนไปอีกว่าในครอบครัวเราเองก็มีชนชั้นไม่ใช่ทุกคนจะรวยเท่ากันจะมาเรียกร้องให้ใส่สูทโน่นนี่เหมือนกับทุกคนเป็นไปไม่ได้ค่าถ่ายรูปในสตูดิโอระดับนี้เป็นหมื่นๆผมไม่มีตังจ่ายหรอกนะและผมก็ไม่อยากได้รูปด้วยถ้าแน่จริงที่ทุกคนแต่งตัวตามสภาพเป็นจริงที่มีอยู่สิเอาไหมล่ะไอ้ที่ใจถ่ายกันใส่ชุดสูทชุดไทยหรูหราเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงแค่สร้างภาพสวยงามผมใส่อารมณ์เต็มที่ทุกตัวอักษรเมื่อส่งข้อความหลายประโยคนี้ออกไปแล้วผมแอบรู้สึกสะใจนิดๆแต่เมื่ออ่านทบทวนอีกครั้งใน 2-3 นาทีต่อมาก็ถามตัวเองว่าเขียนไปทำไมเราไปกระแทกพี่สี่ทำไมเธอไม่เกี่ยวอีกอย่างเขียนไปแล้วมีประโยชน์ตรงไหนมันเหมือนเรากำลังเปรียบเทียบและในขณะเดียวกันก็แสดงปมด้อยของตัวเองเพื่อยกปมเด่นของคนอื่นให้สูงเด่นยิ่งขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นวิถีที่เราเลือกเองอย่างที่เราคอยยืนหยัดมาตลอดแล้วก็ยืนหยัดกับใครต่อใครหรือว่ามันเป็นแค่ปมด้อยที่เราเองก็ยอมรับลึกๆอยู่ในใจว่าเป็นผู้แพ้แล้วก็เครียดแค้นชิงชังคนที่โชคชนะบนสังเวียน

วันถ่ายรูปปีนี้แสนศักดิ์ไม่อยู่แล้วแต่ผมกำลังจะขึ้นชกอีกครั้งพี่ต้นมารับผมที่พักแต่เช้าบางทีก็รู้สึกครึ้มใจดีเหมือนกันที่เป็นแขกคนสำคัญที่ต้องมีคนมารับถึงที่แต่อีกความรู้สึกก็เหมือนกำลังถูกประกบตัวแล้วก็จับกุมเมื่อขึ้นนั่งรถยี่ห้อยุโรปคันงามของเขาเรียบร้อยแล้วก่อนจะสตาร์ทเครื่องขับออกไปเขาชี้ไปที่นั่งด้านหลังผมเห็นสูทกับกางเกงแขวนอยู่ใส่ไม่ใส่ก็ตามใจแกพี่ต้นพูดสิ่งเรียบๆเดาไม่ถูกว่าอยู่อารมณ์ไหนแต่อยากขอร้องให้แกถ่ายรูปด้วยแม่ป่วยหนักมากแล้วนี่คงเป็นรูปครอบครัวรูปเดียวและรูปสุดท้ายที่แม่จะได้เห็นในชีวิตเขานิ่งเงียบไปชั่วครู่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกำลังใช้สมาธิในการขับรถหรือว่ากำลังคิดหาคำพูดที่เหมาะสมเป็นรูปที่จะมีพวกเราอยู่ครบทุกคนในภาพนั้นเมื่อผ่านสี่แยกที่จราจรคับคั่งที่สุดในประเทศไทยมาได้แล้วถนนก็ดูโล่งโปร่งสบายขึ้นบ้างจู่ๆเขาก็เอ่ยขึ้นพี่ขอโทษนะผมงงเรื่องอะไรอ่ะก็ทุกเรื่องที่ทำให้แกไม่ชอบพี่ผมเงียบไม่ได้ยอมรับหรือว่าปฏิเสธรวมทั้งเรื่องรูปด้วยเขาพูดต่อพี่ขอโทษที่ฉีกรูปนั้นเพราะว่าอิจฉาแกอะไรนะผมช็อกสุดขีดรูปที่ถ่ายวันแสนสัตว์โชคชนะน่ะหรอผมถามย้ำเขาพยักหน้ารับเราต่างนิ่งเงียบกันไปครู่หนึ่งผมนึกว่าพ่อเป็นคนฉีกรูปนั้นซะอีกเสียงผมหลุดออกมาจากความคิดแผ่วบางไม่ใช่เขาสายหน้าพ่อเป็นคนแปะรูปนั้นด้วยเทปใสแล้วก็ซ่อนไว้ในซองเอกสารเพราะว่าไม่อยากให้แกเห็นผมยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลออกมาเปียกแก้มขณะที่เขาเลี้ยวรถเข้าไปจอดพักชั่วคราวในลานจอดรถของปั๊มน้ำมันพี่อยากให้พ่อกับแม่มีรูปครอบครัวนี้ให้ท่านได้เห็นถึงความรักความสามัคคีของพวกเราซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราต่างดื้อดึงเข้าใส่กันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันพี่นับถือน้ำใจแกที่แกยอมถอยหนึ่งก้าวด้วยการมากับพี่ในวันนี้พี่คิดว่าตัวเองก็ต้องถอยเหมือนกันเราถึงจะเดินต่อไปข้างหน้าได้พี่คงละอายใจไปชั่วชีวิตถ้าไม่ขอโทษแกบางครั้งเรื่องมันยุ่งยากก็เพียงเพราะว่าเราเองต่างหากที่ทำตัวเป็นศูนย์กลางเราคิดว่าเราต้องได้อะไรสักอย่างเสมอแต่เรากลับไม่สนใจคนอื่นที่สูญเสียเราคิดว่าเราต้องถูกตลอดขณะที่คนอื่นผิดทุกข้อเราคิดว่าคนอื่นต้องฟังเราแต่เรากลับไม่ฟังคนอื่นหลายครั้งเรายกตัวตนเองขึ้นสูงเป็นที่ตั้งจนเป็นกำแพงขีดขั้นไม่ส่งใจให้กันเมื่อมีปัญหาเรากลับแก้ด้วยการเอาอัตตาตัวเองเข้าสู้เราต้องการผู้ชนะและเหยียบย่ำผู้แพ้แต่นั่นย่อมไม่ใช่ทางออกไม่มีใครถูกหมดรู้ว่าผิดตลอดเราต่างรู้ซึ้งถึงข้อนั้นดีพี่ต้นขับรถออกไปจากปั๊มน้ำมันผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงไปยังจุดหมายปลายทางวันนี้ท้องฟ้าสวยใสเป็นพิเศษเราเริ่มต้นเดินทางด้วยกันอีกครั้งและผมก็ตัดสินใจเดินเข้าฉากให้เขากดชัตเตอร์ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เอาคุยย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วจะถามพ่อก็กลัวว่าจะเป็นการรื้อฟื้นเรื่องเก่าวันแสนสัตว์โชคชนะแต่ว่าถ้าเจออาหุยผมอยากให้เขาดูภาพครอบครัวล่าสุดที่เราเพิ่งถ่ายกันแล้วก็ถามว่าภาพนี้คอมโพสิชันลงตัวหรือยังสำหรับผมอาจจะยังไม่ลงตัวมากนักแต่เพราะความไม่ลงตัวนี่แหละเมื่ออยู่ด้วยกันได้มันก็ทำให้ภาพดูงดงามขึ้นมากทีเดียว

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังจบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยปปส.ปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับความปลอดภัยแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการคัดกรองสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับความปลอดภัยการให้บริการ
9: นายปรินทร์เมฆานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมกัน2จุดใหญ่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และโรงรถจักรดีเซลบางซื่อครอบคลุมทั้งระบบรางและระบบถนนด้วยผลการตรวจคัดกรองวันนี้จำนวน118คนไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายนอกจากนี้สำนักงานปปส.กทม.ได้สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ชุดให้แก่รฟท.เพื่อตรวจคัดกรองพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั้งหมดไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันได้บูรณาการกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งจำกัดนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีขนส่งกรุงเทพหมอชิดซุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะกลุ่มรถตู้และรถบัสโดยสารขนาดเล็กจำนวน79รายผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายเช่นกันทางนี้ได้เน้นย้ำให้พนักงานขับรถทุกคนพักผ่อนให้เพียงพองดดื่มแอลกอฮอล์และห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดติดขาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการสุทธามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมการกงสุลระบุการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยว60วันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันลดความซ้ำซ้อนกับมาตรการที่มีอยู่
10: นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าและให้สิทธิการตรวจลงตราต่างๆของไทยตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศโดยให้1ประเทศหรือดินแดนได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา1สิทธิ์ยกเลิกผ.60ทั้งหมด93ประเทศและดินแดนทบทวนผ. 30เพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศหรือดินแดนลดลงเป็น54ประเทศหรือดินแดนจัดทำผ. 15เพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศหรือดินแดนและทบทวนวีซ่าออนอะไรเวลจาก31ประเทศหรือดินแดนเหลือ4ประเทศหรือดินแดนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย3ฉบับมีผลบังคับใช้ใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นผลมาจากการหารือของคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตรา ที่คำนึงถึงความมั่นคงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหลักปฏิบัติต่างตอบแทนการลดความซ้ำซ้อนของสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยแล้วหรือกำลังจะเดินทางเข้ามาก่อนมาตรการใหม่มีผลยังคงได้รับสิทธิพำนักตามระยะเวลาเดิมจนสิ้นสุดลงแต่เมื่อมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้จะต้องเดินทางเข้ามาด้วยสิทธิใหม่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: กรมที่ดินจัดมาตรการเชิงรุกคุมเข้มนอมินีต่างชาติทั่วประเทศย้ำหากพบทำนิติกรรมอำพรางสั่งจำหน่ายที่ดินทันทีเพื่อปกป้องสิทธิคนไทย
12: นายพรพจน์เพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินในลักษณะนอมินีของคนต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวตามนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาย้ำว่ากรมที่ดินมีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในขั้นตอนการจดทะเบียนโดยตรวจสอบที่มาของเงินทุนอย่างละเอียดแต่พบว่าปัญหาหลักมักเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนื่องจากกลุ่มทุนมักใช้วิธีเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นในภายหลังเช่นเพิ่มสัดส่วนต่างด้าวให้ถือหุ้นเกินกว่า49%เปลี่ยนรายชื่อหรือใช้บริษัทไทยถือหุ้นแทนเพื่อปกปิดการถือครองของต่างด้าวที่แท้จริงพร้อมสั่งการให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบสัดส่วนผู้ถือหุ้นอย่างใกล้ชิดและรายงานผลกลับมายังกรมที่ดินทุก3เดือนรวมทั้งสำรวจสถานะกลุ่มทุนในพื้นที่หากตรวจพบพฤติกรรมนอมินีและทำนิติกรรมอำพรางจะบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดด้วยการสั่งจำหน่ายที่ดินทันทีตามประมวลกฎหมายที่ดินย้ำว่าการเพิ่มความเข้มงวดไม่ใช่การทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวหรือการลงทุนแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์และปกป้องสิทธิ์ในที่ดินให้คนไทยอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
11: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยเอกพงศ์นพสกุล

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันครับรายการที่เราจะได้ฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะฮะเพลงเพื่อชีวิตบ้างสลับกันไปที่สำคัญสาระเรื่องราวหลากหลายนะครับนำมาย้ำเตือนแจ้งเตือนเล่าสู่กันฟังเป็นประจำครับจันทร์อังคารพุธและศุกร์นะฮะเราเจอกันแต่ว่าผู้ดำเนินรายการนั้นจะสลับสับเปลี่ยนกันไปวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยครับวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้อยากจะบอกว่าสาระสารพันนะครับขออนุญาตปรับเล็กน้อยไม่ใช่ปรับวันนี้นะจะปรับสัปดาห์หน้าสำหรับวันอังคารนะครับจากเดิมที่ผมเคยมาจัดรายการเจ้าเจ้าอยู่ตรงนี้จะเปลี่ยนให้น้องนะครับน้องแก้วนะครับภูมิรัฐมีลักษณะนะฮะจะมาประจำรายการสาระสารพันในคืนวันอังคารส่วนสไตล์เป็นแบบไหนอังคารหน้าน้องแก้วจะมาเริ่มดำเนินรายการแล้วกันนะครับก็ติดตามส่วนผมก็สามารถติดตามได้ในรายการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นค้นหามาเล่านะครับหรือว่าจะเป็นเพลงประทับใจสุขสราญบ้านเราร้อยเรื่องมาเล่าหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเสียงจากคนตาบอดไทยโอ้โหเยอะแยะนะครับคุณผู้ฟังก็ติดตามได้แล้วก็เสียงจากสปอตสารคดีต่างๆอันนี้ก็ติดตามได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็แต่วันนี้ผมเองยังคงมาทำหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมเปิดเพลงเพราะๆให้ได้ฟังแล้วก็สาระเรื่องราวดีๆนำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับเอาละช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆแล้วกลับมาช่วงหน้าครับ

คุณผู้ฟังครับใครชอบเที่ยวนะครับไม่ว่าจะดำน้ำดูปะการังหรือไปเที่ยวอุทยานนะครับไปเล่นน้ำแถวชายหาดแถวเกาะแก่งต่างๆมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ครับเกาะนะฮะหลายคนก็ชอบไปเที่ยวเกาะใช่ไหมครับแถวหมู่เกาะซิมิลันแถวหมู่เกาะสุรินทร์อ้าวทั้งสองไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์หรือซิมิลันเนี่ยนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์แล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันของจังหวัดพังงาฝากข่าวมาแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่15พฤษภาคมถึง15ตุลาคมนะครับใช้เวลา5เดือนด้วยกันจะมีการปิดนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันแล้วก็หมู่เกาะสุรินทร์ก็อาจจะช่วยฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติต่างๆให้กับสัตว์ทะเลแล้วก็บริเวณทั้งหมู่เกาะเลยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมของทะเลอันดามันด้วยนะครับฝั่งอันดามันเนี่ยเขาบอกว่าพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเกาะมากที่สุดในประเทศไทยผมก็เพิ่งเคยรู้นะอ่านหนังสือเจอเมื่อสักสองสามเดือนก่อนก็เลยรู้ว่าจังหวัดที่มีเกาะมากที่สุดในประเทศไทยก็คือจังหวัดพังงาแล้วก็สวยงามด้วยนะครับโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์แล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับคุณผู้ฟังครับหลายคนอยากจะไปเที่ยวหลายคนมีความใฝ่ฝันนะฮะขนาดชาวต่างชาติบางประเทศเขาก็มีหมู่เกาะสวยเหมือนกันนะมีทะเลที่สวยเหมือนกันแต่ก็ไม่สวยแพ้บ้านเราหรือเปล่าไม่รู้นะเขาก็เลยชอบมาเที่ยวกันแล้วโดยเฉพาะเขาบอกว่าทะเลอันดามันเนี่ยเป็นทะเลที่สวยด้วยแต่ว่าช่วง5เดือนนี้นะครับตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง15ตุลาคมก็จะมีการปิดอุทยานทั้ง2อุทยานไม่ว่าจะเป็นซิมิลันแล้วก็สุรินทร์นะครับที่จังหวัดพังงาก็นำมาฝากให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันแล้วก็บอกต่อไปด้วยนะครับใครจะได้คือใครวางแผนที่จะไปเที่ยว2ที่นี้ไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะสุรินทร์หรือหมู่เกาะซิมิลันจะได้เปลี่ยนแผนใหม่นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีหลายที่ที่จะไปเที่ยวได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาป่าธรรมชาติต่าง

เยอะเลยหรือจะไปเที่ยวเมืองแห่งความศิวิไลที่กรุงเทพมหานครนี่ก็มาได้นะครับคุณเชื่อไหมว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่เขามีความใฝ่ฝันนะหลายคนเขาที่ว่าก็คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเวลามาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยเขามาเที่ยวอะไรเขาก็มาเที่ยวอย่างวัดพระแก้วใช่ไหมฮะพระบรมมหาราชวังอย่างเงี้ยหรือจะเป็นไปช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งต่างๆเนื้อศูนย์การค้าต่างๆซึ่งอาจจะมีของถูกกว่าบ้านเขาอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีของที่ไม่ถูกไม่แพงแต่บ้านเขาไม่มีเขาก็มาเที่ยวหานะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยชอบที่มาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยพลาดไม่ได้เลยก็คือสตรีทฟู้ดไปทานอาหารแบบถนนคนเดินนะครับในตลาดโต้รุ่งต่างๆเนี่ยจริงๆในกรุงเทพก็มีนะบางทีแถวหน้าศูนย์การค้าหรือในย่านเมืองเก่าต่างๆเขาก็จะมีพวกเนี่ยสตรีทฟู้ดอาหารเรื่องชื่อลือชาไปยืนกินก็อร่อยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังผัดไทยหอยทอดต้มยำอะไรโอ้โหอาหารไทยเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยนะครับจงภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็ช่วยกันต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนด้วยความเป็นมิตรไมตรีนะครับประเทศไทยเราจะได้เป็นเมืองท่องเที่ยวตลอดไปนั่นเองฝากไว้นะครับ

0: มาถึงชื่นชมนิยมไทยครับวันนี้คุณคณิษฐายิ้มดีมีมาฝากกันเหมือนเดิมแต่จะเป็นตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลในอดีตประชาชนจะข้ามฝั่งไปก็ลำบากเพราะยังไม่มีสะพานแล้วสะพานแห่งแรกของไทยที่สร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาคือสะพานอะไรสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยเหตุผลใดวันนี้รายการชื่นชมนิยมไทยจะพาคุณผู้ฟังย้อนเวลากลับไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระราชประสงค์ให้การเดินทางด้วยรถไฟสะดวกขึ้นโดยรวมกรมรถไฟหลวงสายเหนือและกรมรถไฟหลวงสายใต้เข้าด้วยกันเพราะแต่เดิมทางรถไฟทั้ง2สายไม่ได้เชื่อมต่อกันค่ะแต่การจะเชื่อมทางรถไฟหลวง2ฟากให้ติดต่อกันได้นั้นก็ต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งในเวลานั้นแม่น้ำเจ้าพระยามีความกว้างถึง400เมตรเศษทว่าในที่สุดการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศก็ได้เริ่มขึ้นที่ตำบลบางซ่อนกรุงเทพมหานครโดยกรมรถไฟได้ลงนามก่อสร้างเมื่อวันที่15มิถุนายนพ.ศ.2465เริ่มก่อสร้างในเดือนธันวาคมปีเดียวกันวางหีบพระฤกษ์เมื่อวันที่6เมษายนพ.ศ.2466โดยกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงสำหรับรูปแบบของสะพานแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนหนึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านอีกส่วนหนึ่งเป็นทางรถไฟพร้อมทางเดินเท้า2ด้านตัวสะพานมีความยาวถึง443เมตร60เซนติเมตรกว้าง10เมตรสูงจากระดับน้ำทะเลถึง10เมตรค่ะเรือขนาดธรรมดาจึงสามารถลอดผ่านใต้สะพานได้สะพานแห่งนี้สร้างตามแบบสะพานยื่นซึ่งเป็นสะพานรูปแบบหนึ่งที่ใช้คานยื่นและใช้โครงสร้างแนวนอนในการยึดเสาค้ำหรือคานต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อรองรับน้ำหนักของสะพานค่ะโดยสะพานนี้ประกอบด้วยสะพานเหล็ก5ช่วงโดยแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่7เมื่อเดือนธันวาคมพ.ศ.2469รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น4ปีซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสะพานว่าสะพานพระราม6เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่6ซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระองค์ค่ะและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพิธีเปิดสะพานให้ขบวนรถไฟเดินผ่านข้ามเป็นปฐมฤกษ์ในวันที่1มกราคมพ.ศ. 2469แต่หากนับแบบปีสากลเช่นปัจจุบันก็คือวันที่1มกราคมพ.ศ. 2470นั่นเองค่ะซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ท่านผู้ฟังคะทั้งนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างปีพ.ศ. 2484ถึง2488เมื่อสะพานพระราม6ถูกกองทัพสหรัฐและอังกฤษทิ้งระเบิดอย่างหนักจนในที่สุดช่วงกลางสะพานก็ได้ขาดลงเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พ.ศ. 2488ทำให้สะพานพังเสียหายใช้การไม่ได้กรมรถไฟจึงได้รื้อถอนสะพานออกและทำการบูรณะซ่อมแซมใหม่สะพานพระราม6ถูกซ่อมสร้างใหม่และเสร็จสมบูรณ์ลงในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2496โดยเปลี่ยนรูปแบบของสะพานให้กลายเป็นโครงเหล็กรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสีเทาจำนวน5ช่วงตอนและคงรูปแบบรถไฟวิ่งกับรถยนต์บนสะพานเช่นเดิมค่ะต่อมาในปีพ.ศ. 2533เมื่อการจราจรบนสะพานพระราม6ติดขัดมากขึ้นทางการจึงมีแนวคิดแยกถนนออกจากสะพานและได้มีการสร้างสะพานเฉพาะรถยนต์ขึ้นใกล้เคียงกันนั่นคือสะพานพระราม7โดยเปิดใช้การเมื่อปีพ.ศ. 2535จากนั้นมาถนนบนสะพานพระราม6จึงได้รื้อออกเพื่อสร้างรถไฟทางคู่แทนค่ะและในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทางคู่ช่วงชุมชนทางบางซื่อนครปฐมสร้างสำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2546แต่ถึงอย่างนั้นเวลาใช้งานจริงก็ต้องให้รถไฟแล่นผ่านไปครั้งละขบวนเพื่อป้องกันไม่ให้สะพานทลายลงมาเพราะรับน้ำหนักเกินพิกัดค่ะ
โดยล่าสุดเมื่อวันที่24มกราคม2565สะพานพระราม6ได้เกิดการทรุดตัวลงโดยกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมสันนิษฐานถึงสาเหตุเบื้องต้นว่าระหว่างดำเนินการเปลี่ยนหมุดย้ำอาจมีน้ำหนักจากการเดินรถไฟทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชิ้นส่วนสะพานส่งผลให้ระดับสันรางเกิดการเคลื่อนที่แต่ในที่สุดก็สามารถซ่อมแซมและเปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะและนี่คือเรื่องราวของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของไทยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟด้วยนะคะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ช่วงนี้สำหรับน้องๆมัธยมหรือประถมอนุบาลต่างๆเนี่ยก็เปิดเทอมเต็มรูปแบบนะครับโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ทุกโรงเรียนผมเชื่อว่าเปิดเทอมหมดแล้วนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องจัดสรรเวลาทำเวลาใหม่เพื่อที่จะได้ไปส่งลูกๆไปโรงเรียนถ้าใครที่อาจจะผูกกับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยก็ต้องตื่นเช้าเหมือนกันนะดูแลลูกๆในการแต่งตัวทานข้าวรอส่งขึ้นรถรับส่งนักเรียนนะก่อนที่ตัวเองจะไปทำงานอะไรประมาณนั้นซึ่งก็ปิดเทอมไปประมาณ2เดือนไหมหรืออาจจะไม่ถึงอาจจะเดือนกว่าๆเนี่ยนะครับเด็กๆ ก็อาจจะปรับตัวได้ยากนักนะฮะนะโดยเฉพาะเด็กๆแบบอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยบางทีงองแงหน่อยคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้ก็ต้องดูแลประคบประงมหน่อยเนาะเปิดเทอมใหม่ๆนะครับคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวไม่นานก็คงจะลงตัวนะครับส่วนน้องๆมหาวิทยาลัยก็น่าจะประมาณสักกลางๆเดือนมิถุนายนใช่ไหมฮะถึงจะเปิดเทอมกันไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขากลับมาใช้ระบบเปิดเทอมแบบประเทศไทยของเราหรือว่าใช้เปิดเทอมแบบอาเซียนเหมือนเดิมวันนี้เห็นบางมหาวิทยาลัยก็ยังใช้ระบบแบบอาเซียนแต่บางมหาวิทยาลัยก็หันมาปรับกลับมาใช้แบบบ้านเราเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็ยังถือว่ายังคงช่วงเป็นช่วงของการเปิดเทอมนะยังไม่เต็มรูปแบบหรอกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าให้เต็มจริงๆก็คือมหาวิทยาลัยก็ต้องเปิดในประมาณเดือนหน้านะครับพูดถึงรถรับส่งนักเรียนที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ดูข่าวรัฐบาลโดยเฉพาะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ออกมาย้ำเตือนนะครับว่าระบบเรื่องของรถรับส่งเนี่ยให้ดูแลด้วยเพราะว่ามันต้องวิ่งทุกวันเนาะตอนเช้ารับนักเรียนไปส่งที่โรงเรียนตอนเย็นรับนักเรียนจากที่โรงเรียนไปส่งที่บ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องระวังก็คือเรื่องของรถนะครับคือไปเช็คสภาพแล้วหรือยังมันพร้อมที่จะรับเด็กๆส่งเด็กๆหรือเปล่านะครับอะไรที่มันต้องเปลี่ยนต้องปรับก็ต้องปรับแล้วที่สำคัญคือคนขับอันนี้สำคัญมากนะครับคนขับเนี่ยร่างกายเราตื่นมาต้องพร้อมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหไปสำเร็จเทเมามาไปฉลองกับเพื่อนๆมาเงี้ยเมื่อคืนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตื่นเช้ามาต้องขับรถนักเรียนไปส่งเด็กๆด้วยเพราะฉะนั้นอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ฝากไว้นะครับอันนี้รัฐบาลก็เตือนมาแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยด้วยขอบคุณทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองด้วยนะครับปรับตัวดีๆเด็กๆ เปิดเทอมแล้วเด็กๆ เองก็จะได้เรียนแล้วเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าครับ
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
3: จริงหรอเขาทำยังไง
2: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
3: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
2: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
3: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
3: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
3: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
5: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ทัศน์สถิตในดวงใจนิรันดร์ ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

มดเวลาแล้วนะครับสำหรับสาระสารพันในวันนี้อยากจะบอกว่าอากาศเปลี่ยนนะครับช่วงนี้จากร้อนเยอะๆช่วงนี้มันก็มีทั้งร้อนแล้วก็พอตอนเย็นๆก็มีฝนตกลงมาบางคืนกลางคืนก็มีฝนตกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือแต่ละที่ก็จะตกไม่เหมือนกันแต่บางที่มากบางที่น้อยบางที่น้ำแล้งอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ช่วยกันดูแลสุขภาพแล้วก็ติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับสาระสารพันพรุ่งนี้พบกับคุณชัยนันท์แก้วกล่ำเหมือนเดิมครับแต่ว่าวันอังคารหน้าในช่วงที่ผมมาจัดนี้จะเป็นน้องแก้วนะครับภูมิรัตน์มีลักษณะจะเป็นผู้มาจัดรายการสาระสารพันตรงนี้อย่างที่บอกครับส่วนของผมนั้นก็ไปติดตามรับฟังรายการอื่นๆที่ผมจัดได้ทางคลื่น FM 92.5 AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิจิตร รุ่งสมัยกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปคดีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งพบพิรุธบริษัทที่จังหวัดอ่างทองเข้าข่ายนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปคดีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งพบพิรุธบริษัทที่จังหวัดอ่างทองเข้าข่ายนอมินีมีเส้นเงินโยงเครือข่ายนักธุรกิจน้ำมัน
9: ท่านตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีเกี่ยวกับผู้ค้าน้ำมัน6โรงกลั่นว่ากรมธุรกิจพลังงานได้ส่งเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือ166ฉบับเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษฐานไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543ขณะนี้พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างพิจารณาแยกเป็นรายกรณีจึงต่างกรรมต่างวาระกันซึ่งยังไม่สามารถสรุปว่าเป็นการกักตุนน้ำมันแต่เรื่องเอกสารการขนส่งเป็นประเด็นสำคัญและอยู่ระหว่างขยายผลสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าก่อนประชุมสรุปสำนวนเพื่อพิจารณาออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องส่วนกรณีบริษัททิวเรียมปิโตเทรดดิ้งจำกัดในจังหวัดอ่างทองพบความผิดปกติด้านโครงสร้างกรรมการและเส้นทางการเงินหลังจากตรวจสอบพบว่ามีหลักฐานชี้ว่าอาจเป็นโนมินีโดยเงินถูกโอนให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทและเชื่อมโยงกับเครือข่ายญาติของนักธุรกิจน้ำมันรายหนึ่งขณะนี้ได้ออกหมายเรียกพยานทั้งกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากพบการกระทำผิดจะมีการเรียกประชุมเพื่อมีมติออกหมายเรียกผู้ต้องหาต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเดินหน้า6โครงการรองรับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศ
10: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ว่าได้ให้ผู้บริหาร NT รวบรวมโครงการที่ทำร่วมกับภาครัฐโดยเฉพาะการยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมสำหรับหน่วยงานรัฐ พร้อมสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงของประเทศเพื่อหารือการบูรณาการทำงานร่วมกันเบื้องต้นได้มอบหมายให้ NT ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศที่นำเสนอ6โครงการได้แก่โครงการระบบสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติโครงการบริการวิทยุสื่อสารทางทะเลโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลยกระดับโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและบูรณาการโครงข่ายและสิทธิแห่งทางของหน่วยงานรัฐเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือการใช้งานทรัพย์สินของรัฐได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมยกระดับการเป็นผู้นำด้านการให้บริการดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐและให้บริการด้านดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้แก่ประชาชนและการสร้างระบบสำรองด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างส่ง SMS แนบลิงก์หลอกให้กรอกข้อมูลเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
11: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมส่งข้อความ SMS หรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อหลอกลวงผู้ประกันตนให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมทางการเงินอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญจึงขอย้ำว่าสำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีและไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลข้อความออนไลน์หรือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขอให้เพิ่มความระมัดระวังไม่หลงเชื่อข้อความหรือการติดต่อจากบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเด็ดขาดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์นี่คือวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ I think of you และภาษาไทยคือสายลมและพระราชทานออกบรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรเมื่อวันที่9มีนาคมปี2500ฟังเพลงพระราชนิพนธ์สายลมจากการขับร้องของคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์สายลมโดยคุณชวลีช่วงวิทย์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่25และส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500ท่านผู้ฟังคะครูธนิพนธ์ประเสริฐนอกจากจะเป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภพแล้วท่านก็ยังมีวงดนตรีของท่านเองด้วยและให้ชื่อวงว่าธนิตสอนเราจะฟังเพลงของวงธนิตสอนกันนะคะเริ่มด้วยสื่อสวาทคุณสุมาลีโชติรสขับร้องคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐค่ะต่อด้วยริมสายธารโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งให้คณะธนิตสอน

2เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของวงธนิตสอนในความควบคุมของครูธนิตผลประเสริฐต่ออีก3เพลงในช่วงนี้ค่ะไฟรักคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณเยาวลักษณ์โกมารกุลนนครคู่ชีวิตของครูธนิตแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐเพลงที่2แซมบ้าพาสุขคุณชาวรีช่วงวิขับร้องนำและเอลผู้ชายโดยคุณเพ็ญจันทร์รักประยูนสองเพลงหลังนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์ใส่คำร้องค่ะทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นการบรรเลงของวงธนิตซ้อนในความควบคุมของคุณธนิตผลประเสริฐนะคะชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงเมียขวัญเพลงนี้ได้รับรางวัลเพลงส่งเสริมชีวิตครอบครัวจากจอมพลป.พิบูลสงครามผลงานของทาตรีและคุณธนิตผลประเสริฐขับร้องโดยคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐต่อด้วยอ้อมแขนโดยคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์ภุกเวทและคุณธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและเพลงที่3ริมหาดทรายคุณชวลีช่วงวิทย์และคุณเยาวลักษณ์โกมลกุลนครขับร้องประสานเสียงกันนะคะครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องส่วนทำนองก็เป็นของคุณธนิตผลประเสริฐ

่ออีก3เพลงนะคะฝนพราวหนาวใจคุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและครวญถึงรัก2เพลงนี้ขับร้องโดยคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐเพลงที่3จันแรมแก้มหอมคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐขับร้องกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะผลงานของคุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูธนิตผลประเสริฐ3เพลงค่ะ

0: เจอตุ้ย
1: ดวงจันทร์งามสาวฟ้าสง่าไปนำมาให้น้องนะพี่
0: น้องเอ๋ยคนดีอย่าเลยสิ่งอื่นได้ก

นั่นคือเพลงที่เป็นผลงานของคณะธนิตสอนอีก2เพลงที่เราจะฟังก็คือสัญญารักคุณชาญวิทย์ขับร้องกับคุณสมอุษาผลงานของคุณพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูใหญ่นภายนต์ต่อด้วยวังทองครองรักผลงานของครูศิรวัฒน์พิมพ์วงศ์และครูธนิตผลประเสริฐคุณชาญวิทย์ขับร้องกับคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติ

ก่อนที่จะไปฟังข่าวฟังเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งให้คณะธนิตสอนโดยครูพรพิรุณใช้ชื่อว่าเทพวรุณและอนุพรเพลงนั้นคือเพลงสั่งดาวโดยคุณอาภาสวนขวัญจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น. กับพิญจรุ่งสมัยคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภามีมติยกเลิกเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.และส.ว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถูกเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภามีมติยกเลิกเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.และส.ว.พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาและจะทำข้อเสนอเกี่ยวกับการทำงานของระบบผู้ช่วย
10: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมเกี่ยวกับประเด็นสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.สมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.และผู้ช่วยส.ส.และส.ว.โดยระบุว่าเดิมทีมีการอนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนในสมัยประธานสภาคนก่อนแต่เมื่อเข้าสู่สภาชุดปัจจุบันเห็นว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาหรือกร.และมีมติให้ยกเลือกการปรับเพิ่มโดยให้ใช้อัตราค่าตอบแทนเดิมต่อไปสำหรับกรณีกระแสข่าวการยกเลิกผู้ช่วยส.ส.และส.ว.รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาโครงสร้างบทบาทและความจำเป็นของระบบผู้ช่วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติโดยคณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงานเช่นกร.สำนักงบประมาณคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการกฤษฎีการวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งส.ส.และส.ว.ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือทั้งนี้คณะกรรมการมีกรอบระยะเวลาศึกษา90วันเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับจำนวนและรูปแบบการทำงานของผู้ช่วยส.ส.และส.ว.โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวทางของต่างประเทศก่อเสนอผลการศึกษาต่อกร.เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนญี่ปุ่นยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมคุมเข้มมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นด้วยหารือถึงการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและการผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาวซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางการเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้าง เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอาคารสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเพื่อดูแลผู้ประกอบการไทยและพร้อมรับข้อเสนอจากภาคเอกชนไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยการบริหารจัดการเศษเหล็กและการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการลงทุนด้านรีไซเคิลและการบริหารจัดการเศษเหล็กภายในประเทศคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี
12: ้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำผู้แทนกระทรวงมหาดไทยสำนักงบประมาณและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของ3โครงการสำคัญที่จะนำเสนอสู่ครม.สัญจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569พร้อมเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสำรวจความพร้อมของข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยณจังหวัดสงขลาโดยประกอบด้วยโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังสายนศ4021แยกทางหลวง4151บ้านบางคลุ้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและปรับปรุงถนนสายบ้านบางคลุ้งบ้านเกาะแซะตำบลนางหลงอำเภอชะอวดและโครงการยกระดับวิถีชุมชนอัตลักษณ์บ้านน้ำตกสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รู้ปิดดูใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่19พฤษภาคม2569เริ่มด้วยรักชาติไทย

ให้รักชาติเพื่อความสุขใดๆเพื่อไทยชีวิตคนไทยมอบไว้ให้แต่ต้องการเมื่อไรจะสละให้ทุกคนถึงตน

จบไปแล้วนะคะเพลงรักชาติไทยสุนทรภรณ์และคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำต่อด้วยเพื่อไตรรงโดยคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำค่ะผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงเพื่อไตรรงค์จากละครด้วยอนุภาพแห่งความรักปี2499วันนี้19พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยของชาวราชนาวีนะคะพระองค์ท่านนิพนธ์เพลงมอบให้กองทัพเรือเอาไว้เราจะฟัง2เพลงค่ะดอกประดู่และเดินหน้าเพลงเดินหน้านี้ทำนองมาจากเพลงไทยชื่อคุณลุงคุณป้าสองชั้น

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวรรลบวิชุกรและคุณสะอาดนินอารามเพลงจิ้งจกนกกวักขับร้องคู่กันไว้เมื่อปี2495ผลงานของครูสไลไกลเลิศต่อด้วยแซมบ้าพาสนุกคุณอุโคตจันเรืองและคุณเพ็ญแขกกระจารึกขับร้องคู่กันกับวงกรุงเทพสวิงค่ะและจันทรามาลีคุณเพ็ญแขกกระจารึกและคุณวินัยจุลบุษปะบันทึกเสียงสุนทรยานเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

0: ยอดกัลยาพี่พันเพรำพึง
1: คุณสมยศทศนพันธ์และคุณเอมอ่อนวิเศษสุดนะคะขับร้องคู่กันในเพลงพรสวรรค์ครูเนียนวิชิตนันเป็นผู้แต่งค่ะกุหลาบดอกเดียวโดยคุณสมสกุลยงประยูนและคุณวงจันทร์ไพโรธครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งนะคะและกิ่งแก้วกิ่งฟ้าคุณสดินนันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงกับคุณภูนศรีเจริญพงศ์คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติ

ชุดต่อไปจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับบุกงาเริ่มได้บุกงาบาหลีคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2497ผลงานของสมานเมธากุลเพลงที่2บุกงาตันหยงโดยคุณสุเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2503คุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องนำทำนองมาจากมาเลเซียหรือมลายูค่ะและบุกงารำไปควินนี่และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องกับวงกรุงเทพสวิง

ชุดสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้ง้อรักคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของสุนทรียานะเวียงการและกุสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติคนพรอดรักคุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูนาถาวรบุตรและกล่อมวิวาเป็นเพลงที่คุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติและคุณเสียงพันธุมโกมลร่วมกันประพันธ์ในวันแต่งงานของเพื่อนที่ชื่อชัดชมและสมจิตนะคะเมื่อวันที่2มกราคม2495กล่อมวิวาคุณชรินทร์นันทนาครและคุณภาษีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องสุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังสัก3นาที5นาทีก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาในส่วนของธรรมะที่ท่านได้บัญญัติเปิดเผยเอาไว้ทำจิตให้มีความสงบวันนี้เรามานึกพุทโธพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธเป็นพุทธพจน์มาในบทที่เรียกว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธให้คุณในข้อต่างๆของพระพุทธเจ้ามารวมอยู่ในคุณข้อพุทโธนี้แล้วเอาคุณข้อพุทโธนี้มาประดิษฐานไว้ในจิตใจของเราเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจการมานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั่นคือการเจริญพุทธานุสติเราจะให้คุณของพระพุทธเจ้ามาอยู่ในจิตใจของเราคุณของท่านมีหลายอย่างมากมายให้คุณต่างๆเหล่านั้นมาอยู่ในข้อพุทโธนี้ให้เอาพุทโธนี้มาตั้งไว้ในใจของเราเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธไว้ก่อนเหมือนเราจะไปตามหาใครนี่คุณต้องรู้จักชื่อเขาก่อนคุณต้องรู้จักที่ที่เขาอยู่กันแล้วก็ไปเราจะตามหาพุทโธนี่พุทโธเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงคำว่าพุทโธหรอกแต่จะหาพุทโธให้เจอต้องรู้จักชื่อพุทโธก่อนแล้วว่ามันมีอยู่นะมันก็เอาคำนี้แหละมาตั้งไว้ในจิตใจของเราก่อนก็แล้วกันเริ่มต้นตรงนี้ไม่ใช่ที่สุดนะแค่เริ่มเฉยๆประมาณที่สุดแล้วจิตมันจะสงบไม่ได้จะมีคำว่าพุทโธเหลืออยู่หรอกแต่เริ่มต้นเฉยๆเริ่มต้นเฉยๆด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธนี้ในขณะที่เรานึกถึงคำว่าพุทโธท่านฟังเราก็จะได้ยินเสียงด้วยนี่ธรรมดาเพราะว่าเรามีหูแล้วถ้ามีกลิ่นผ่านมาเราก็จะได้กลิ่นด้วยเพราะว่าเรามีจมูกความคิดนึกด้วยก็จะมีมาแต่เราไม่ตามไปไม่ตามความคิดนั้นไปไม่ตามเสียงไม่ตามกลิ่นนั้นไปเราจิตอยู่ที่ไหนให้จิตอยู่กับพุทโธไงสิ่งอื่นมีมารับรู้อยู่แต่ไม่ตามไปตั้งไว้เฉพาะอยู่กับพุทโธเท่านั้นทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงอย่าไปบังคับความคิดว่าต้องคิด

อันนี้ไม่คิดอันนี้ที่ไปเกรงไหลเกรงคอเกรงหลังแต่ให้ปล่อยไหลคอหลังอย่างสบายๆความคิดนึกอันไหนมันจะมีมาก็ธรรมดาแต่ไม่ตามมันไปให้ตั้งไว้อยู่กับพุทโธทำให้เป็นธรรมชาติทำให้เป็นธรรมดาไม่ต้องเกรงแต่ให้ทำอย่างสบายๆตั้งจิตของเราไว้อยู่ต่อกับพุทโธเอาล่ะท่านฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงคลี่คลายยกเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเอาไว้ด้วยปัญญาอันยิ่งของท่านยกขึ้นไว้ทำไมจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เกิดปัญญามีปัญญาไปทำไมเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อกำจัดความทุกข์เพื่อให้เข้าถึงสุขอันเกษมทำไมท่านถึงทำอย่างนั้นเพราะว่าเห็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายเห็นประโยชน์แก่คนที่ถ้ามีความทุกข์อยู่เขาจะพ้นทุกข์ได้เหมือนจุดประทีปโคมไฟไว้ในที่มืดเผื่อว่าถ้าคนตาบอดเขาก็ไม่เห็นอยู่ดีใช่ปะแต่ถ้าเผื่อว่าถ้าคนตาดีมาเขาจะเห็นแสงสว่างเห็นรูปเห็นสิ่งต่างๆเอาไว้ได้หรือว่าเตรียมหม้อน้ำไว้ตรงนี้เผื่อว่าคนเดินทางมาหิวกระหายก็ยังจะตักน้ำกินไว้ได้ที่ท่านทำอย่างนั้นเพราะว่ามีความกรุณามีความเมตตามีความสามารถคือถ้าบางคนจะมามีความคิดว่าเฮ้ยคนที่จะทำแบบนี้มันจะมีหรอสมัยนี้คือนี่ทำมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วไง 2,000 กว่าปีทำมาแล้วมันจะยังเหลืออยู่ใช้ได้หรือสมัยนี้ตรงนี้เราก็ต้องมีความเชื่อความมั่นใจมีความเชื่อความมั่นใจมีความเห็นที่ให้ถูกต้องว่าก็มันมีอยู่เหมือนกันนะคนแบบนี้นะแล้วที่หลอกว่าเป็นคนแบบเนี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ก็มีอยู่เหมือนกันนะคือคนที่หลอกว่าตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทโธรู้แล้วมาบอกสอนให้พ้นทุกข์แต่จริงๆยังไม่พ้นทุกข์ก็มีนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะศึกษาทำความเข้าใจหาความรู้ใส่หัวก็ต้องดูให้ดีไงจึงในทุกวันพุธข้าพเจ้าก็จึงนำหัวข้อแบบนี้แหละมาอธิบายบอกสอนให้ท่านผู้ฟังได้เห็นเปรียบเทียบทั้งส่วนเหมือนส่วนต่างการนำไปใช้งานอุปมาอุปไมยหัวข้อบัญญัติเกี่ยวข้องไปอย่างไรในช่วงที่เราเรียกว่าใต้ร่มโพธิบทเราก็จะมาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งแล้วก็มาเริ่มรายการด้วยการฟังธรรมะแบบนี้ในวันนี้จะนำเสนอหัวข้อที่เรียกว่าคารวะ6ประการคารวะที่เราจะมีความเข้าใจว่าหมายถึงการทำความเคารพโดยการแสดงท่าทางว่าผมคารวะท่านผมนับถือท่านการคารวะมี6ประการนั้นคืออย่างไรก่อนที่จะไปถึงในรายละเอียด6ประการต้องทำความเข้าใจคำนี้ก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเพียงแค่ผิวเผินความหมายมันจะไม่ลึกซึ้งแล้วก็จะทำให้ปฏิบัติผิดแทนที่จะเป็นคารวะแต่กลายเป็นความผิวเผินกลายเป็นดูเบากลายเป็นดูผิดไปอันดับแรกท่านผู้ฟังในประเด็นคำว่าคารวะนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าทุกคนในโลกนี้นะท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าหรือใครก็ตามที่ว่าถ้ายังมีกิเลสอยู่เนี่ยก็ยังจะต้องให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสำคัญหรือใครๆก็อยากเป็นคนที่มีความสำคัญให้คนอื่นมาเห็นความสำคัญของตัวเองพูดง่ายๆคือไม่อยากให้เขามาดูถูกดูแคลนว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ที่เวลาเขามาดูถูกเขามาดูถูกเนี่ยมันก็แปลกท่านผู้ฟัง
เราถ้าไม่ต้องการให้เขาดูถูกจะตรงข้ามกันโดยใช้กรรมดูผิดเอามันก็แย่พอกันคือถูกในที่นี้ไม่ได้ตรงข้ามกับผิดนะถ้าดูถูกแล้วมันจะไม่ดีงั้นดูผิดมันจะดีดูผิดก็ไม่ดีเหมือนกันนะแต่ถูกในที่นี้ไม่ได้ตรงข้ามกับผิดถูกในที่นี้เขาหมายถึงตรงข้ามกับคำว่าแพงถ้าจะไม่ให้เขาดูถูกคือมีราคาน้อยไม่เห็นค่าก็ให้ดูแพงก็แล้วกันดูแพงนี่ก็คือมีคุณค่ามีราคาดูแพงขึ้นมาให้เห็นความแพงให้เห็นการที่มีคุณค่าทีนี้ไอ้คำว่าดูตรงนี้แหละที่ไม่ใช่ว่าให้แบบแค่ผิวเผินสับประสานกรีกเขาเรียก superficial คือแค่ surface level แค่เพียงผิวเผินเพราะว่าจะให้เห็นจริงๆว่าเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะมันต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องไม่ใช่ก็ว่าดูเฉยๆดูนี่คือดูจากคนภายนอกเฉยๆเห็นอย่างนี้เฉยแต่ข้างในกลวงอย่างโซเชียลทุกวันนี้นะท่านฟังถ้าต้องการให้ดูแพงไม่ยากคุณเปิด Instagram account จัดมุมหน่อยจัดแสงหน่อยเดี๋ยวเป๊ะได้นี่ก็มีสอนคอร์สด้วยเก็บกัน 4-5,000 ก็มีนะสอนคอร์สทำยังไงให้ดูแพงในโซเชียลแล้วก็แบบดู professional ดูมีราคาแต่ทั้งที่ว่าจริงๆมันไม่ได้มีสาเหตุแห่งการมีราคาสาเหตุแห่งความแพงสาเหตุแห่งการมีคุณค่าเพราะฉะนั้นการดูเฉยมันจะต้องสร้างเหตุถ้าคนเราต้องการที่ว่าจะเป็นคนร่ำคนรวยมีเงินทองใช่ไหมคุณก็สร้างเหตุแห่งความเป็นเศรษฐีเอาคาถาของเศรษฐีข้าพเจ้าก็ได้เคยบอกไว้ในช่วงของสมการชีวิตอุอากาสะคือขยันทำงานรู้จักรักษาทรัพย์ต่างๆมีกัลยาณมิตรแล้วก็มีสัมมาชีวิตานี่เป็นคาถาเป็นข้อปฏิบัติของคนที่จะเป็นเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยเป็นคนมีเงินทองไม่ใช่ว่าจะใช้กระเป๋ายี่ห้ออะไรกุชชี่หลุยส์วิตตองหรือว่ารองเท้าอะบาเล่เข็มกลัดต้องชาแนลแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในตรงเวอร์ซาเช่แม้เอาเสื้อหม้อห้อมไปใส่นี่มันจะดูแพงได้ไหมมันก็คนละอย่างใช่ปะมันไม่ใช่ดูแค่นั้นไงท่านผู้ฟังคนที่บอกว่าดูตามสิ่งของราคาขับรถต้องยี่ห้อนี้กางเกงสิ่งของใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคิดว่าจะดูแพงมีราคาคือมันแค่ดูจากภายนอกแต่จะดูให้เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องมาจากภายในไงดูอย่างคนที่เขามีคุณธรรมของเศรษฐีเป็นต้นเนี่ยนะยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างอาจจะไม่ได้ว่าต้องขับรถหรูไม่ได้ว่าต้องแบบใส่เสื้อผ้าแพงๆแต่ด้วยคุณธรรมที่เขามีโอ้นี่เราแบบว่ารู้สึกมีความเคารพในบุคคลนั้นได้พูดเรื่องนี้มาเพื่ออะไรต้องฟังเพราะว่าให้เห็นคุณค่าคือดูไงดูให้เห็นอะไรความสำคัญคุณค่าแล้วไงตรงนี้แหละคือศัพท์คำว่าคารวะให้เห็นคุณค่าให้มีความตระหนักถึงรู้ถึงคุณค่าของ6อย่างเหล่านี้เช่นถ้าบอกว่าเราต้องการจะให้คนเขามีความเคารพเราคุณก็ต้องมีคุณธรรม6อย่างนี้เพื่อให้เขาเกิดความเคารพให้เขาเกิดความยำเกรงในตามรูปแบบภาษาทุกฟังเขาจะแปลคำว่าคารวะหมายถึงการเอื้อเฟื้อภาษาไทยเราเอามาใช้ในลักษณะที่ว่าเป็นการแสดงท่าทางว่าเป็นทำคารวะแสดงความเคารพคือการแสดงความเคารพหรือคารวะไม่ใช่ก็ว่าเป็นกิริยาเช่นว่าทหารก็วันทยาหัตหรือวันทยาวุฒิเด็กก็ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ก็โค้งคำนับอันนี้คือเป็นกิริยาภายนอกเฉยๆบางทีการกระทำแสดงความคารวะความเคารพก็เป็นข้อบังคับด้วยเอาคนที่มียศต่ำกว่าก็แสดงความเคารพคนที่มียศสูงกว่า
คนที่มีอายุน้อยกว่าก็แสดงความเคารพคนที่มีอายุมากกว่าแสดงความเคารพแสดงความคารวะอันนี้เป็นไปตามข้อบังคับตามกฎระเบียบของหมู่คณะคือทหารบ้างของสังคมบ้างหรือว่าบางคนก็แสดงความเคารพด้วยความกลัวโจรบุกมาเงี้ยโอ้ไหว้ท่านอย่าฆ่าผมเลยอย่าฆ่าผมเลยไหว้ละกราบละแสดงความเคารพงี้ก็เพราะว่ากลัวหรือว่าเด็กทำตามผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่โค้งเห็นผู้ใหญ่ไหว้ก็ทำตามโดยที่ไม่ได้เข้าใจความหมายก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่การแสดงความเคารพแสดงความคารวะคือต้องตระหนักถึงต้องให้เกิดความเข้าใจต้องเกิดความรู้เกิดจากความจริงใจจริงๆโอ้ผมสามารถไหว้ท่านผมสามารถกราบท่านได้ด้วยความจริงใจด้วยใจจริง 100% ไม่ใช่แค่ทำตามเฉยไม่ใช่ด้วยความไม่รู้หรือเข้าใจผิดหรือว่าด้วยข้อบังคับแต่ว่าด้วยความจริงใจอันนี้คือพูดถึงประเด็นท่าทางการแสดงอาการของคำว่าคารวะแต่คำว่าคารวะจริงๆในความหมายจริงๆอย่างที่ว่ามาว่าให้เห็นถึงความสำคัญไม่ต้องการให้ดูถูกแต่ต้องการให้ดูแพงดูแพงนั้นต้องสร้างเหตุคำว่าคารวะนั้นจึงหมายถึงให้เราตระหนักรู้ถึงคุณค่าในสิ่งเหล่านี้6อย่างให้เราตระหนักรู้ถึงคุณค่าสิ่ง6อย่างนี้ว่าเป็นของสำคัญคือไม่ใช่ว่าเรื่องทั่วๆไปในบรรดาสิ่งต่างๆในโลกทั้งหมดมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมล่ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงเลือกแค่6อย่างเหล่านี้ให้เรามาตระหนักถึงว่าเฮ้ยมีความสำคัญนะให้เห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะถึงแม้ว่าอย่างน้อยคุณอาจจะยังทำไม่ได้อะไรยังไงก็ตามเถอะแต่คุณต้องเห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะให้มีความเอื้อเฟื้อต่อ6อย่างนี้นะให้อย่าดูแคลนนะให้ตระหนักให้ดูหนักให้ดูแพงให้เห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะที่จะพูดถึง6อย่างนี้แล้วการดูการเข้าใจเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าแสดงกิริยากราบมับๆนะแต่ว่าต้องเข้าใจถึงเหตุจริงๆนะหรือไม่ใช่ว่าการทำตามเขาพ่อแม่กราบแล้วก็กราบหรือทำไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจแสดงความเคารพแสดงความเอื้อเฟื้อแสดงความคารวะแต่ว่าต้องตระหนักถึงหนักนี่คือจะเปรียบคู่ตรงข้ามก็คือดูเบาดูแคลนดูไม่เห็นคุณค่าก็กลับมาที่คำว่าดูถูกแต่ว่าต้องตระหนักคือดูให้มันเข้าถึงคุณค่ามีความเอื้อเฟื้อมีความตระหนักถึงมีความเข้าใจว่าสิ่ง6อย่างต่อไปนี้มีคุณค่ามีความหนักแน่นเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญแล้วด้วยความจริงใจก็จึงแสดงความคารวะแสดงกิริยาออกมาได้6อย่างนี้มีอะไรไล่ไปทีละข้อทุกฝั่งเมื่อสักครู่นี้คือกล่าวมาถึงต้นของคำว่าคารวะว่าหมายถึงอะไรมีนัยยะที่จะต้องอธิบายอยู่ 2-3 ประการแล้วสิ่งที่เราต้องทำความคารวะมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อตระหนักถึงให้เห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของสิ่ง6อย่างต่อไปนี้คือ 1. พระพุทธเจ้าในศาสดาศาสดาในที่นี้คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเข้าใจคำว่าความเคารพในพระศาสดาคือตามนัยยะที่ข้าพเจ้าอธิบายมาอยู่เป็นประจำทุกฟังก็ต้องไล่ไปเลยคือไม่ใช่แค่ว่าศาสดาในความหมายที่ว่าเป็นพระพุทธรูปเอานั้นก็ด้วยต่อไปอีกไม่ใช่ความหมายแค่ว่าตัวพระพุทธเจ้าท่าเสียงของท่านหรือบริการของท่านต่อไปอีกยังต้องหมายถึงการตรัสรู้ตรงนั้นเอาหมายถึงตรงการตรัสรู้ตรงนั้นอย่างบางคนห้อยพระเรื่องอยู่ที่คอนี่นะคุณแสดงความเคารพแสดงความนับถือโดยการเอาดินมาปั้นเป็นรูปเหรียญที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์อยู่ข้างในแล้วก็เอามาห้อยคอเอาไว้นี่เป็นการแสดงความเคารพของเราเป็นการแสดงความนับถือเราก็จะได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องระลึกถึงให้มันถึงตรงการตรัสรู้นี่คือแบบ
ให้เข้าถึงเหตุจริงๆให้เข้าถึงความรู้จริงๆคือไม่ใช่แค่อยู่ที่รูปเหรียญไม่ใช่แค่อยู่ที่ว่าพระธาตุนั้นหรือตัวพระพุทธเจ้าแต่ให้เข้าถึงการตรัสรู้ความเอื้อเฟื้อตรงนี้ความเข้าใจตรงนี้ความตระหนักถึงเนี่ยจึงแสดงออกมาได้ในรูปแบบได้อยู่หลายรูปแบบละแล้วก็ต้องตระหนักถึงให้มันลึกซึ้งเข้าไปว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่ให้พ้นทุกข์ได้เอาไปใช้งานได้จริงทำได้มาแล้วไม่ใช่ได้มาง่ายๆแต่ได้ด้วยความลำบากอย่างมากด้วยความเพียรมากด้วยเวลายาวนานกว่าจะมาบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่สองเราสามอย่างแรกเลยกันดูฟังอันดับแรกคือพุทโธอันดับที่สองคือธัมโมอันดับที่สามคือสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแต่ว่าทำไมธัมโมด้วยเอ้าธัมโมในที่นี้เจาะจงลงมาตรงการคารวะตรงการให้ตระหนักถึงคุณค่าแล้วแสดงความเอื้อเฟื้อต่อให้เรายังไม่ตระหนักถึงคุณค่าอะไรมากแต่อย่างน้อยแสดงความเคารพแสดงความเอื้อเฟื้อในพระธรรมซึ่งความที่ว่าจะเข้าใจนี่เป็นอีกแง่มุมนะความที่เราจะเข้าใจตระหนักถึงเนี่ยคือตระหนักถึงเข้าใจใช่ป่ะมันต้องมีปัญญาของกว่าเรายังไม่ได้มีปัญญาเต็มที่แล้วฉันจะไปรู้เข้าใจได้ไงว่าใน6อย่างเนี่ยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การศึกษาความไม่ประมาทและการปฏิสันถานมันจะไปมีคุณค่ายังไงมันจะไปมีความสำคัญยังไงถ้าคุณไม่ตระหนักถึงไม่เข้าใจใช่ป่ะนั่นคือดูถูกละดูถูกคือดูคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของถูกๆคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของไม่มีค่าพอดูถูกปุ๊บเราพลาดเลยพลาดตรงที่ว่าเราไม่ได้คุณค่าไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นไงทั้งนั้นไอ้จุดเริ่มต้นที่ว่าจะให้เกิดประโยชน์เห็นตระหนักเนี่ยเอางั้นก็แสดงออกด้วยความเคารพสักอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแสดงออกคือการมีคารวะอย่างน้อยเอื้อเฟื้อบ้างแสดงความเอื้อเฟื้อเดี๋ยวจะค่อยอธิบายต่อไปนะว่าการที่จะแสดงความเคารพความเอื้อเฟื้อเช่นว่ายกมือขึ้นหรือยืนนิ่งหรือโค้งคำนับหรือแสดงท่าทางอะไรที่จะแสดงออกถึงความที่เรารู้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นั่นคือรูปแบบการแสดงความเคารพก่อนที่จะไปถึงรูปแบบตรงนั้นมาทำความเข้าใจว่าแต่ละอย่างนี่มันน่าจะแสดงความเคารพมีความเอื้อเฟื้อมีประโยชน์

ที่ว่าแค่หนังสือแผ่นซีดีแบบวางอยู่ทั่วไปไม่มีใครสนใจหรือว่าอย่าไปตีแค่ว่าข้อความในสมองสิ่งที่จำได้ในสมองฉันจำได้อยู่แค่นี้แต่ว่าต้องลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตใจนี่คือพระธรรมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วกว่าจะกำหนดออกมาเป็นบทเรียนชนะที่มีความลงรับกันไม่ขัดแย้งกันต้องผ่านหลืบสมองต้องผ่านความคิดกระบวนการในสมองก่อนจะมาผ่านที่บริเวณสมองกำหนดออกมาเป็นบทเรียนชนะได้จิตใจเนี่ยต้องนิ่งต้องเป็นหนึ่งต้องเป็นเอกพ้นจากกิเลสแล้วมีบารมีขั้นสูงเต็มที่กำหนดออกมาผ่านจิตใจที่เป็นหนึ่งออกมาถึงจะมาเป็นคำพูดคำบอกเหล่านี้ได้ให้เห็นคุณค่าลึกเข้ามาถึงก่อนนี้คือแต่ละจุดแต่ละข้อกว่าที่จะมาลึกถึงคุณค่าของเขาจริงๆเนี่ยมันจะมีที่ให้เราดูคลาดเคลื่อนไปดูผิดไปดูถูกไปไม่เห็นคุณค่าไปไม่เอื้อเฟื้อไปท่านจึงย้ำว่าต้องตระหนักถึงนะต้องให้มีความเอื้อเฟื้อมีความเข้าใจลึกซึ้งจริงใจเข้ามานะถึงจะแบบว่าเข้าถึงจุดนี้ได้ข้อที่สองคือประธรรมและข้อที่สามคือความเคารพในสงฆ์สงฆ์คือหมู่ท่านผู้ฟังหมู่โอ้ยเดี๋ยวนี้มีข่าวกับพระสงฆ์ไม่ดีมากมายเลยโอ้ฉันไม่แสดงความเคารพละฉันไม่เอื้อเฟื้อละพระสงฆ์คือไม่ตระหนักถึงไงคือไม่คารวะใช่ไหมคือไม่เคารพใช่ไหมคือไม่เอื้อเฟื้อใช่ปะล่ะคือไม่ตระหนักถึงไม่ตระหนักถึงก็คือไม่เห็นความสำคัญดูเบาดูแคลนเห็นแต่ความถูกเห็นแต่ความไม่มีค่าคือดูถูกดูเบาดูแคลนในสิ่งที่ไม่ควรดูถูกในสิ่งที่ควรตระหนักถึงในสิ่งที่ควรเอื้อเฟื้อในสิ่งที่ควรเห็นคุณค่าในส่วนที่มีค่ามีราคาสูงมากนี่คือพระสงฆ์เนี่ยมันจะไม่ดีไงในความที่เราเห็นไม่ถูกท่านจึงเตือนไว้ว่าให้มีความเคารพนะให้มีความคารวะนะสงฆ์นี่คือไม่ใช่แค่ว่าคนโกนผมห่มเหลืองผิดอาบัติข้อนั้นข้อนี้บ้างอันนี้ก็ธรรมดาคือไม่ใช่แค่นั้นแต่เราคิดว่าลูกชาวบ้านมาบวชทำผิดถูกๆแล้วฉันไม่เคารพมันไม่ใช่แค่นั้นฉันไม่เห็นคุณค่าอย่าพึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นลึกไปกว่านั้นมีอีกเพราะหมู่ไงสงฆ์แปลว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนก็จึงเรียกว่าสาวกะสังโฆหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ไม่ใช่ทั่วๆไปคำสอนของใครก็ได้แต่ต้องเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคถ้าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของคนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะไม่เรียกว่าพระกวาโตสาวกสังโฆไงก็จึงเอาว่าพระกวาเข้ามาด้วยพอเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคก็ไม่ใช่ว่าใครฟังแล้วมันก็จะได้หมดป่ะมันก็ไม่ได้อะแต่ฟังแล้วก็ต้องเอามาปฏิบัติให้มันดีปฏิบัติให้มันชอบเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสังโฆไม่ใช่มีแค่ว่าลูกชาวบ้านคนผมเหลืองเท่านั้นนะแต่ยังมีอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นอริยสาวกมีความประเสริฐละสังโยชน์ได้จิตปราศจากราคะโทสะโมหะก็มีโอ้อริยสาวกก็มีเหรอเนี่ยคนอื่นที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีหรือนี่มีนี่ให้ตระหนักถึงไงให้เห็นคุณค่าว่าโอ้มันไม่ใช่แค่นี้มันยังมีกว้างกว่างต่อไปอีกเป็นอริยสงฆ์ไปอีกอย่างคนที่โกนผมผมเหลืองเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นสมมติสงฆ์คือยังไม่ได้ว่าจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมก็อยู่ที่การกระทำของเขาเอามาศึกษามาทำความเข้าใจปฏิบัติดีได้ก็ดีได้ออกมาดีจนถึงต่อไปอีกก็จะเป็นอริยสงฆ์อริยสงฆ์ในสมัยปัจจุบันหรืออริยสงฆ์ในสมัยพุทธกาลบางคนก็จะเข้าใจว่าอริยสงฆ์ในสมัยปัจจุบันไม่มีแล้วมีอยู่แค่เฉพาะในสมัยพุทธกาลเอาอย่างน้อยก็ยังเข้าใจตระหนักถึงให้ได้แล้วกันว่ายังมีอริยสงฆ์ก็ยังดีเอาแล้วถ้ายิ่งจะเข้าใจให้ถูกว่าคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสมัยปัจจุบันตามมรรค8แล้วให้ถึงความเป็นอริยะให้ถึงความประเสริฐขึ้นมาได้ก็มีก็ยังดีต่อไปอีกท่านผู้ฟังการปฏิบัติเนี่ยหมู่เนี่ย

ช่แค่ว่าคนอื่นไงถ้าหมู่แล้วตัวฉันเองก็เป็นหนึ่งในหมู่นั้นก็ได้นี่นะให้เห็นคุณค่าตรงนี้ให้ตระหนักถึงตรงนี้ให้ดูให้ถูกดูให้เข้าใจว่าเอ๊ะคนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันนะนี่นะถ้าฉันปฏิบัติตามธรรมะฉันก็เป็นอริยะได้เหมือนกันโอ้ให้เห็นคุณค่าตรงนี้ว่าสงฆ์ไม่ใช่แค่ว่าของคนอื่นแต่ว่าคือการปฏิบัติของตัวเราเองเวลากราบลงไปแสดงความเคารพลงไปเนี่ยอันนี้คือการนำเอามาปฏิบัติแล้วเลยมีความเคารพมีความเอื้อ

ร้ายโอ้ยเขียวบาจะไม่พูดโกหกหรือว่าจะไม่โกงเฮ้ยมันก็ได้แต่ศีลนั่นแหละฉันก็ไม่เห็นจะได้ว่าเงินทองหรืออะไรนั่นก็ดูถูกละนั่นก็ดูเบาละนั่นก็ดูแกล้งละนั่นก็ไม่เห็นค่าละนั่นคือไม่เอื้อเฟื้อละนั่นคือไม่คารวะไงเอาว่าเราจะต้องเห็นค่ายังไงนะเห็นค่าว่าการปฏิบัติแล้วให้เกิดความเข้าใจนำเอามาใช้นำเอามาปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นมานักกีฬาอย่างเงี้ยนะคุณเป็นนักกีฬาอะไรอ่ะเราที่บอกว่าจะไม่ได้เข้าใจกันเท่าไหร่อย่างเบสบอลอย่างเงี้ยประเทศไทยเล่นเบสบอลมันไม่ใช่เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมใช่ป่ะล่ะเออแล้วนักกีฬาเบสบอลนี่เขาฝึกยังไงเขาก็ตีลูกแต่ว่า 80% ของการฝึกนักกีฬาเบสบอลนะท่านผู้ฟังก็ไปวิ่งไปออกกำลังกายฟิตร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงถ้าเราจะไปดูแคลนโอ้ยมันจะไปอะไรมันก็ต้องฝึกตีลูกฝึกรับลูกทำไมจึง 80-90% ของการฝึกเนี่ยไปวิ่งนี่ไงดูแคลนแล้วไงไม่เห็นคุณค่าหรือนักกีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยมึงต้องฝึกทักษะในการที่ว่าจะเลี้ยงลูกฝึกทักษะในการรับลูกฝึกทักษะในการส่งอย่างนี้ใช่ป่ะโอเคนั่นก็เป็นการฝึกก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้การฝึกที่แบบมันไม่ได้เกี่ยวกับทักษะตรงนี้เช่นวิ่งออกกำลังกายบริหารร่างกายให้มีประสิทธิภาพคือถ้าดูแคลนนั่นฟังพื้นฐานไม่ดีเลยพื้นฐานนี่แหละมันสำคัญตีกอล์ฟเหมือนกันทำไมต้องฝึกร่างกายให้แข็งแรงก็พื้นฐานนี่แหละมันสำคัญนี่คือเปรียบเทียบกับการกีฬานะทีนี้ต่อมาว่าในการปฏิบัติตามคำสอนดูฟังเรื่องง่ายๆอย่างคารวะการกราบการไหว้เนี่ยทำไมจะต้องแบบว่ามาจู้จี้ฉุกจิกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไงนี่ไงคือถ้าบอกว่าไม่เห็นความสำคัญดูแคลนคือไม่เห็นค่าไม่ได้คือศึกษาคือการฝึกการศึกษาเป็นไปตามขั้นตามตอนตามลำดับแต่นี่เขาก็จะว่ากันเนี่ยพวกที่บอกว่าไม่เห็นคุณค่าตรงนี้บอกว่าเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เป็นการที่บังคับให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบเป็นการจำกัดความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมเป็นการที่คนชนชั้นปกครองเนี่ยต้องการจะควบคุมสิ่งต่างๆอันนี้คือเข้าใจผิดแล้วไปเรื่องใหม่แล้วดูถูกดูแคลนแล้วก็ไม่ตระหนักถึงกลายเป็น conspiracy theory ไปคือไม่เข้าใจมันก็มึนไงแต่เพียงแค่ว่าการกราบการไหว้การที่ให้อยู่ในกฎระเบียบคือมีสิกขาบทการมีกฎระเบียบการมีสิกขาบทเนี่ยมีข้อดีอยู่เป็นการฝึกอุปนิสัยเป็นการให้อยู่ในร่องในรอยแล้วถ้าเราจะฝึกว่าอยู่ในกฎระเบียบแล้วจะไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ได้ที่ท่านฟังฝึกการมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาฝึกการคิดนอกกรอบขึ้นมาอยู่ในร่องรอยสามารถทำได้ที่ดูสิสมมติถ้าเราไม่มีทางคือมรรคที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างทุกคนก็ฆ่ากันได้กันทุกคนคือฆ่าแล้วก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหมล่ะขโมยก็ไม่ว่าอะไรยิ่งถ้าหลอกสารได้โกหกได้โอ้ยิ่งเขาให้รางวัลบ้านเมืองมันจะอยู่เป็นสุขกันได้ยังไงทุกฟังมันยิ่งวุ่นวายที่สุดเลยคนนั้นก็ทำอย่างนี้ได้คนนี้ก็ทำอย่างนั้นได้บอกอ้างว่านี่คือสิทธิ์ของฉันนี่คือสิ่งที่ฉันทำได้อย่ามาริดรอนสิทธิ์กันอันนี้คือไม่เอื้อเฟื้อไม่เห็นค่าไม่ตระหนักถึงไม่ให้ความสำคัญละบ้านเมืองก็ชุมวุ่นวายกรอบขอบมันก็มีหมายถึงอย่าไปทำความชั่วเกินกรอบของความดีแต่ความคิดสร้างสรรค์เราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในกระบวนการการศึกษาในกระบวนการการคิดในกระบวนการการทำงานที่อยู่ในระบบของศีลสมาธิปัญญาวันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจอย่างนั้นทุกฝั่งว่ากฎหมายกฎระเบียบบางอย่างไม่ดีบางอย่างมันก็ไม่แฟร์จริงอ่ะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งทีนี้สิกขาที่หมายถึงเนี่ยคือระบบของมรรคแปดซึ่งมันกว้างมากไงทุกฝั่งมันกว้างมากเพียงพอที่ว่าเราจะมีช่องขยับขยายให้เปลี่ยนแปลงคิดแบบใหม่ได้อันนี้ไม่มีปัญหาตีไปคิดว่าความไม่ดีมันกลายเป็นดีความชั่วการผิดศีลเป็นสิ่งที่คิดนอกกรอบเป็นสิทธิ์ของฉันไม่ใช่อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นแต่สิทธิ์ของเราอยู่ในสิทธิ์ที่เรามีการทำความดีให้เห็นคุณค่าตรงนี้
แล้วก็ตกลงกันนะ

จะระเบียบสังคมจะไปยังไงจะตัดผมเนี่ยจะเอายาวเอาสั้นเท่าไหร่เครื่องแบบนี่จะใส่แบบไหนสีอะไรมีแม่แบบมีระบบที่ถูกต้องนั่นคือศิกขาซึ่งระบบศิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ชัดเจนว่าเป็นศีลสมาธิและปัญญาศีลก็จะมีเยอะแยะมากมายศีลเอาแบบข้างเคร่งข้างหย่อนก็มีเอามาศึกษาเอามาทำการปฏิบัติเรื่องเล็กๆน้อยๆท่านฟังอย่างเช่นว่าถึงเวลาแล้วลุกขึ้นทันทีไม่ขอนอนต่ออีก5นาที10นาทีอย่างเงี้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่ามันเรื่องเล็กน้อยเนี่ยทำไมต้องมาจู้จี้อะไรซะอยากตื่นสายบ้างจะทำไมคือวันตื่นสายคุณก็ตื่นไปดิตื่นสายนะแต่ว่าไม่ใช่ว่า7วันนี่มันเอามันทั้ง7วันเลยมันก็เกินไป7วันนี่เอาสักวันหนึ่งก็แล้วกันตื่นสายหรือว่าในปีหนึ่งเอาสัก2วันก็แล้วกันตื่นสายที่เหลือให้ตื่นเช้าซะฝึกนิสัยใหม่อย่าเห็นว่าสิ่งนี้ไม่มีค่านะการตื่นด้วยความรู้สึกตัวแล้วลุกทันทีนี่จิตใจเราจะมีกำลังให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งนี้ในสิกขาบทแบบเนี้ยข้อปฏิบัตินั้นเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยให้เห็นว่ามีความสำคัญเราจะมีการพัฒนาได้จะมีความก้าวหน้าได้นั่นคือประการที่4เรื่องของการศึกษาคือศิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วก็จะมาแยกกันไม่ได้ด้วยนะจะไม่แยกว่าศึกษาก็อันหนึ่งปฏิบัติก็อันหนึ่งนั่นก็จะไม่เรียกว่าศิกขาเริ่มฟังเราจะเรียกว่าเป็นปริยัติถ้าจะเอาแต่ส่วนที่อยู่ในตำราคัมภีร์ฉันท่องได้แล้วฉันก็เข้าใจแล้วและฉันก็จำได้ด้วยแต่ว่าถ้าเอาไม่ได้เอาไปทำมันจะเกิดประโยชน์อะไรใช่ป่ะนั่นคือปริยัติเฉยๆการศึกษานั่นน่ะคือมันเหมือนไปจับงูพิษไงแล้วถ้าไปจับงูพิษแล้วเอาแต่ปริยัติแล้วไม่ได้เกิดการปฏิบัติเนี่ยไปจับงูพิษนั้นได้รับโทษจากการที่ไปจับงูนั้นคือถูกมันกัดไงถูกมันกัดเพราะว่าไปยึดถือในส่วนที่แค่เป็นปริยัติแต่ถ้าจะจับแล้วคือการศึกษาเนี่ยนะสิกขาเนี่ยเป็นเหมือนการไปจับงูพิษนะท่านฟังแต่ถ้าศึกษาด้วยการปฏิบัติให้เข้าสู่จิตใจแล้วกิเลสลดลงนั่นคือไปจับงูพิษแล้วได้ประโยชน์จากพิษงูนั้นคือไม่ถูกมันกัดแต่เอาพิษมันมาทำเซรุ่มได้ประโยชน์ได้สิกขาท่านฟังหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติหมายถึงการไปจับงูพิษนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่ยกมาในมัชฌิมานิกายประสูตรว่าด้วยเปรียบเหมือนกับการไปจับงูพิษมลคตุปมสูตรท่านผู้ฟังอย่าไปเข้าใจว่าพิษงูจะมีแต่โทษอย่างเดียวหรืออย่าจะไปเข้าใจว่าธรรมะจะมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวคืออุปมาอุปไมยเนี่ยเขามีความลึกซึ้งในข้อนี้ว่าการศึกษาทั้งหมดเลยในที่นี้คือการศึกษาด้วยการปฏิบัตินะสิกขาเนี่ยเหมือนการไปจับงูพิษทุกอย่างเราจะได้อันตรายได้ถ้าจับไม่ถูกหมายถึงศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วกิเลสไม่ลดมีความยึดถือเพิ่มในสิ่งที่คุณไปศึกษาด้วยการปฏิบัตินั้นปฏิบัติมันไม่ได้ไงปฏิบัติผิดไงเหลือแต่อะไรเหลือแต่ปริยัติจะสิกขาได้ต้องมีทั้งปริยัติต้องมีทั้งปฏิบัติแต่สิกขาไม่ถูกปฏิบัติหายเหลือแต่ปริยัติสิกขาที่ว่าทั้งสองอย่างแต่หายไปส่วนหนึ่งก็คือไปจับงูพิษแล้วเอาเครื่องมือไปไม่ครบจะเป็นไงถูกงูกัดตายเขาจึงเรียกว่าเป็นปริยัติที่เป็นงูพิษและปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษไม่มีหรอการศึกษาด้วยทั้งปริยัติและปฏิบัติเนี่ยเป็นเหมือนการไปจับงูพิษอยู่แล้วแต่จับยังไงให้ได้ประโยชน์สิกขายังไงคือการไปจับงูพิษตามฟังเอาแล้วทำไงถึงจะได้ประโยชน์ต้องมีการปฏิบัติด้วยเหมือนไปจับงูแล้วเอาเครื่องมือไปให้ครบเอาไม้ที่มีปลายด้ามดั่งเท้าแพะเอาไปด้วยแล้วกดมันให้ถูกใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นนี่คือปฏิบัติไงศึกษาหมายถึงปริยัติและปฏิบัติศึกษานี่คือสิกขานะสิกขาสอเสือสลีกอไก่ขอไข่สละอาสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติค
ือมีทั้งปริยัติและมีปฏิบัติด้วยอ้าวปริยัติก็เป็นงูพิษไงแต่มีการปฏิบัติด้วยหมายถึงเอาเครื่องมือไปครบจับงูพิษได้ถูกต้องได้ประโยชน์จากพิษงูเพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ใช่ว่าไม่มีงูนะไม่ใช่ว่าไม่เป็นอันตรายนะเป็นอันตรายหมดอะแต่คุณจะได้รับอันตรายไหมหรือว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นน่ะเหมือนไฟฟ้านี่แหละนะเหมือนน้ำนี่แหละนะหรือเหมือนเปลวเพลิงนี่แหละไฟฟ้าถ้าเราไปจับมันไม่ถูกช็อตตายนะแต่ถ้าทำถูกเสียบปลั๊กถูกเปิดสวิตช์ถูกได้ประโยชน์เยอะนะแสงสว่างได้ซักผ้าได้เรื่องไมโครเวฟอะไรต่างๆได้เปลวไฟนี่ก็เหมือนกันโอ้คุณทำไม่ถูกนี่ถูกไหม้ได้ลวกได้เป็นอันตรายได้ตายได้แต่ถ้าทำถูกนี่โอ้ทำอาหารก็ได้ให้ความรอดก็ได้เหมือนกันนะท่านฟังว่าการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนการไปจับงูพิษสิกขาตัวนี้เราจึงต้องให้ตระหนักถึงให้เกิดความเข้าใจอย่าดูถูกมันอย่าดูแคลนเขาแต่ให้ดูให้เห็นจริงให้ดูเห็นคุณค่าให้มีความเอื้อเฟื้อต่อสิ่งนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่มีความสำคัญนั่นคือประการที่4ถัดมาคือความเอื้อเฟื้อความเคารพในความไม่ประมาทให้เห็นคุณค่าตระหนักตรงนี้ความไม่ประมาทความไม่ประมาทคืออะไรท่านฟังคือสตินั่นเองคือความระมัดระวังนั่นเองคือการรู้จักสังเกตสังการนั่นเองในจังหวะที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยในจังหวะที่ยังไม่มีปัญหาเนี่ยนะนายทบายเขาเฝ้าอยู่ที่ประตูเนี่ยยังไม่มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นใช่ป่ะโจรจะบุกมาเงี้ยก็เงียบๆไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างก็ดูโอเคแต่เวลาจะมีปัญหาเวลาเขาจะบุกมามันจะมาตอนนั้นแหละมันจะมาตอนที่ว่าก็ไม่มีอะไรนี่นะแล้วประมาทใช่ป่ะปัญหามันจะเกิดตรงนั้นน่ะตรงที่เราประมาทยกตัวอย่างเรื่องอะไรกินเหล้าอย่างนี้เป็นต้นก็กินเหล้าก็ธรรมดาป่ะหมายถึงตอนกินเหล้าก็ยังไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดน่ะก็แค่กินเครื่องดื่มประเภทใดประเภทหนึ่งก็แค่นั้นเองไม่ได้จะทำชั่วทำอะไรซะหน่อยคือทำชั่วเนี่ยไม่ใช่ว่าฆ่าคนไม่ใช่ว่าโกหกไม่ใช่ว่าพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อก็ยังไม่ได้มีกิริยาอาการอะไรที่มันไปเบียดเบียนใครนี่เงินฉันก็หามาเองฉันก็กินของฉันเองไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วจะมีปัญหาอะไรโอเคไม่มีปัญหาไงท่านฟังไม่มีปัญหาแต่ถ้าเวลาปัญหามันจะเกิดตรงนี้แหละมันจะเกิดตรงที่มีความเมาเข้ามาผสมอยู่ด้วยนี่แหละยังไงนะตีกันเนี่ยทะเลาะกันวิวาทกันมันได้ต้องมีน้ำเมาไอ้ตอนกินนี่ยังไม่ทะเลาะกันนะแต่กินไปแล้วเนี่ยได้เมาแล้วเนี่ยมันจะทะเลาะกันตรงนั้นหรืออุบัติเหตุอย่างเงี้ยเฮ้ยก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรนี่ก็ตอนกินยังไม่มีใช่ไหมล่ะแต่พอกินไปแล้วเมาแล้วเนี่ยเวลาอุบัติเหตุมันจะเกิดตรงนั้นไอ้ก็ยังไม่ได้ด่ากันยังไม่ได้ว่ากันยังไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดส่อเสียไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้พูดคำหยาบอะไรเลยนะก็ตอนกินนั้นมันยังไม่ได้เป็นใช่ป่ะล่ะแต่พอเมาแล้วกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าจะพูดส่อเสียคำหยาเพ้อเจ้อโกหกอะไรต่างมันจะเกิดตรงนั้นตรงที่คุณเมานั่นแหละเมาเนี่ยคือประมาทไงท่านฟังท่านจึงเรียกการดื่มสุราเมรัยว่าเป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าเราประมาทนั่นแหละเป็นอันตรายถ้าเราไม่ประมาทเรื่องเล็กๆน้อยๆเราไม่ประมาทคือเห็นค่าไงเห็นคุณค่าของความไม่ประมาทตระหนักถึงไม่ดูเบาแต่ให้ดูให้มันถูกดูให้ถูกนี่คือดูให้มันเห็นค่าคือดูแพงให้เห็นความสำคัญของความไม่ประมาทเพราะว่าถ้าตรงไหนจะประมาทตรงที่เราจะประมาทมันก็เหมือนตรงที่เราจะไม่ประมาทนะมันก็เหมือนกันนะเหมือนกันนี่คือหมายถึงว่าสถานการณ์มันก็จะดูเหมือนกันเช่นว่าเราขับรถอย่างเงี้ยไปตามสี่แยกเขาบอกว่าอย่าประมาทนะคุณบริเวณสี่แยกเนี้ยโอเค
ขับไปตามถนนเหมือนก็ตรงทางตรงๆธรรมดาเหมือนกันหรือเวลาดื่มเหล้าอย่างเงี้ยคุณก็ซื้อมาด้วยเงินคุณเหมือนกันเหมือนกินอาหารทั่วไปเหมือนกันเหมือนเดินทางนั่นนี่เหมือนกันเพราะว่าก็ใช้เงินเราเหมือนกันแล้วก็แบบเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็ไม่ได้บีบเบียนใครเหมือนกันคือมันจะเหมือนกันไงไอ้ตรงที่สถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแต่ไอ้ตรงที่มันดูเหมือนกันนี่แหละนะแล้วคุณมีความประมาทกับไอ้ตรงที่มันดูเหมือนกันแล้วคุณมีความไม่ประมาทเนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงนี้แหละว่าถ้าเมื่อไหร่ประมาทเวลาจะเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดคำว่าผิดพลาดนี่หมายถึงจะเกิดอกุศลธรรมขึ้นจะด่ากันขึ้นจะว่ากันขึ้นจะมีการฆ่าการทำร้ายการทุบตีมันจะเกิดตรงที่มีความประมาทอยู่ตรงนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นคุณค่าตรงนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าประมาทเห็นแล้วจะทำความเคารพทำการเห็นคุณค่าในความไม่ประมาทยังไงคือตั้งสติไว้ตอนนั้นเองไม่ยากตั้งสติไว้ในการปฏิบัติงานทุกอย่างอย่าเพ้อเร่ออย่าเลินเล่ออย่าแบบว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ไม่คิดอย่างนั้นเลยคือให้มีสติตั้งไว้ในการทำงานแม้เล็กน้อยในการทำกิจอะไรแม้นิดหน่อยในเรื่องอะไรที่แม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรในการดำเนินชีวิตของเราแค่ว่าเดินไปห้องน้ำเนี่ยอย่าเห็นว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ให้มีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อในการที่ว่าเดินไปห้องน้ำมีความเคารพมีการเอื้อเฟื้อที่แค่ว่าแบบล้างหน้าเฉยมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อเห็นคุณค่าของการที่แค่ว่านั่งถ่ายกินอาหารเดินทางนั่นนี่ให้เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆเหล่านี้หมายถึงไงนะคือมีสติไงมีสติอยู่ในทุกๆอย่างทุกๆงานทุกๆสิ่งกับทุกๆคนในการดำเนินชีวิตของเราอันนี้คือคุณมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทใช่ปะนั่นคือมีความเคารพไงนั่นคือมีสติไงมีสตินั่นแหละคือการแสดงเห็นถึงความสำคัญของความไม่ประมาทนั่นคือมีความเคารพละเห็นคุณค่าละไม่ดูแคลนละแต่ดูให้มันถูกต้องดูแพงแล้วก็ตระหนักถึงความไม่ประมาทนั้นนี่คือประการที่5ส่วนประการที่6ท่านผู้ฟังมีความคารวะในการปฏิสันถารปฏิสันถารนั้นหมายถึงการต้อนรับการปราศัยการพูดกันดีๆไม่ว่าจะแขกที่มาที่บ้านของเราหรือถ้ามีคนมาที่วัดหรือสถานที่ที่เราดูแลอยู่มาที่ทำงานมาที่บริษัทเราต้องต้อนรับคำว่าต้อนรับหมายถึงต้อนรับด้วยคำพูดที่ดีๆด้วยสิ่งของมีน้ำร้อนน้ำชาหรือว่าต้อนรับโดยการที่ให้ข้อมูลต่างๆคือทำไมท่านถึงไม่ให้ประมาทท่านถึงให้แสดงความเคารพมีความคารวะให้เห็นถึงความสำคัญในการที่ต้อนรับเพราะว่าถ้าต้อนรับไม่ดีนะท่านฟังปฏิสันถารเนี่ยนะปฏิสันถารนี่หมายถึงการกระทำตอบด้วยเนี่ยกระทำตอบไม่ดีสมมติว่าถ้าโจรก่อนมีโจรมาจะขโมยจะทำร้ายจะทุบตีเขาเกิดมาเสร็จปุ๊บคือเจตนาร้ายแล้วเนี่ยถ้ามาเจอการปฏิสันถารที่ดีจากที่จะขโมยเอาให้มากหรือทำร้ายเอาให้หนักก็จะกลายเป็นเบาคือหมายถึงจะถูกขโมยเอาน้อยหน่อยจะถูกทำร้ายเอาน้อยลงลดลงหรือจะแบบจะมาด่ามาว่าก็จะด่าน้อยหน่อยหรือจริงๆก็ไม่ด่าเลยเพราะว่าได้รับการปฏิสันถารได้รับการต้อนรับด้วยอย่างดีหรือจากที่จะมาขโมยเอาน้อยก็ไม่ขโมยเลยก็แล้วกันจากที่จะมาทำชั่วจากที่จะมาคิดพยาบาทก็ยังอุเบกขาได้ยังที่จะไม่ทำชั่วได้เพราะการปฏิสันถารที่ดีในทางตรงกันข้ามนะทุกฟังท่านได้รับการต้อนรับไม่ดีคนบางทีดูแต่งตัวภายนอกนี่บอกไม่ได้นะเรื่องราวนี้มีปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องราวที่ส่งมากันทั่วๆไปว่าคนแต่งตัวมอซ่อแต่งตัวธรรมดาเงี้ยเข้าไปที่โชว์รูมรถ
เซลล์ขายของนี่ต้อนรับไม่ดีเอาก็ไม่ซื้อเลยกูจะรู้ได้ไงว่านี่เป็นมหาเศรษฐีแต่งตัวธรรมดาแต่ถ้าต้อนรับดีนะโอ้ซื้อไม่ใช่คันเดียวสองคันยังแบบซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยอยู่ที่การต้อนรับตรงนี้ในข้อนี้หมายความว่าเราจะมาดูเพียงแต่ภายนอกไม่ได้นะคือที่อยู่ของเราไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่บ้านหรือที่วัดก็ตามแล้วเกิดมีคนมาใช่ป่ะแล้วเราแบบว่าพูดไม่ดีทำไม่ดีอันนั้นไม่เป็นสิริมงคลละแต่ถ้ามีคนมาที่อยู่ของเราที่ทำงานเราที่บ้านเราที่วัดเราแล้วเราก็พูดดีมีปฏิสันถารที่ดีอันนั้นเป็นมงคลทันทีมงคลก็เกิดณจุดนั้นบางคนอาจจะมีความเข้าใจว่าโอ้ยแล้วคนที่มันเรื่องมากคนที่มาเจตนาไม่ดีเรื่องจะต้องต้อนรับเขาเหรอทำไมเราไม่ไล่หนีไปไกลๆการต้อนรับนี้ท่านฟังก็มีหลายรูปแบบลักษณะที่ท่านว่าไว้คือสังฆาวัตถุสังฆาวัตถุคือการสงเคราะห์กันด้วยทานบ้างด้วยปิยวาจาบ้างด้วยการประพฤติประโยชน์บ้างโดยการที่ว่าทำตนให้เสมอกันบ้างซึ่งรูปแบบต่างๆนั้นเราเลือกมาให้เหมาะสมเลือกมาให้เหมาะสมแล้วให้เกิดความที่ไม่เบียดเบียนกันทำการปฏิสันถารคือการกระทำตอบให้เหมาะสมกับฐานะกันอันนั้นคือสิ่งที่ดีว่าเราจะได้รับประโยชน์พอมีการปฏิสันถารที่เหมาะสมกันใช่ปะบางทีเราได้กัลยาณมิตรนะท่านฟังอย่างกรณีของลูกศิษย์กับอาจารย์อย่างเงี้ยวิธีการปฏิสันถารกันที่ถูกต้องก็คือเอาการแสดงความเคารพการเอื้อเฟื้อในคำสอนการที่เข้าไปอุปถัมภ์รับใช้ท่านจะได้เจ้าว่าจะตักเตือนยังไงก็อดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นพอปฏิการะปฏิสันถารกันอย่างนี้แล้วจะได้ประโยชน์ในการที่จะให้เกิดศีลสมาธิปัญญาได้เอ้านี่คือได้กัลยาณมิตรละหรือในเคสที่ว่าคนนั้นเขาไม่ดีแล้วเราปฏิสันถารกับเขาอย่างดีเนี่ยนะพอเขาไม่ดีเราปฏิสันถารกับเขาอย่างดีบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นคนดีก็ได้ด้วยการปฏิสันถารดีๆของเราเอาเปลี่ยนคนชั่วเป็นคนดีทำไมจะไม่ดีใช่ไหมล่ะดีสิทำยังไงนะปฏิสันถารนี่มันถูกไงกระทำต่อไม่ถูกหรืออย่างพระพุทธเจ้าไปเจอองคุลิมานี่เขากระทำตอบมาด้วยการจะวิ่งเข้ามาฆ่ามาทำร้ายทำลายท่านก็ปฏิสันถารต่อไปด้วยยังไม่หยุดอีกหรอเราหยุดแล้วนะในขณะที่คนอื่นนี่เขากระทำตอบด้วยด่ามาฆ่ามาใช่ไหมฉันก็จะฆ่ากลับฉันก็จะด่ากลับฉันก็จะทำร้ายกลับปฏิสันถารไม่ถูกไม่ได้เรื่องแต่ปฏิสันถารถูกเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนดีกลายเป็นดีมากเปลี่ยนอัปมงคลให้เป็นมงคลได้ดึงในข้อที่6มีความเคารพมีความตระหนักถึงเห็นคุณค่าไม่ดูแคลนในการปฏิสันถารนั่นเองนี่คือ6ประการที่เราต้องเอื้อเฟื้อเราต้องให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้อย่าไปดูแคลนอย่าไปดูถูกอย่าไปดูเบาแต่ให้เห็นถึงความสำคัญให้เห็นให้มันถูกถูกนี่คือถูกกับผิดไม่ใช่ถูกกับแพงแต่ให้เห็นแพงคือเห็นค่าให้ตระหนักถึงนั่นเองแล้วรูปแบบที่เราจะแสดงความเคารพได้เป็นการคารวะได้ในคำอธิบายท่านก็จะพูดถึงการอภิวาทคือการหมอบกราบลงไปก็จะมี2แบบคือหมอบกราบในลักษณะที่เป็นเบญจางคประดิษฐ์คือมีเข่า2ข้างมีฝ่ามือ2ข้างแล้วก็ศีรษะอันนี้ที่สัมผัสพื้นจึงเป็นการหมอบกราบเพื่ออภิวาทอันประกอบด้วยองค์5นั่นคือการกราบพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แต่ถ้าเป็นการหมอบกราบชนิดที่นั่งพับเพียบแล้วก็กราบคนเดียวไม่แบมืออันนี้คือใช้สำหรับกราบกฤหัสถ์ด้วยกันหรือว่ากราบศพก็ใช้การกราบแบบที่2คือการอภิวาทแบบนี้หรือการพนมมือก็ได้นมัสการพนมมือขึ้นบางทีการแสดงความเคารพก็ใช้การยืนขึ้นนี่คืออุทานะยืนขึ้นแสดงความเคารพหรือว่าโค้งก็ได้ครับคำนับก็ได้แบบญี่ปุ่นหรือการทำอัญชลีการทำอัญชลีนี่คือประกองฝ่ามือขึ้นถือไว้อยู่ตลอดอันนี้ใช้กับเวลาฟังเทศฟังธรรมหรือว่าพูดคุยกับพระสงฆ์มีการประกองอัญชลี
ซึ่งจะต่างกับการนมัสการคือพนมมือแล้วก็เคารพคำนับแล้วก็ปล่อยมือลงใช่ป่ะแต่อัญชลีนี่คือประกองไว้ตลอดในขณะที่พูดบ้างในขณะที่ฟังธรรมบ้างอันนี้คืออัญชลีหรือสามีจิกรรมอื่นๆสามีจิกรรมอื่นๆเช่นการถอดหมวกการถอดรองเท้าการลดร่มการเปิดผ้าคลุมออกที่เป็นรูปแบบของการแสดงความเคารพแบบต่างๆเคารพคารวะแล้วได้อะไรบางคนจะคิดว่าเฮ้ยเคารพเนี่ยเป็นการเพิ่มคุณค่าให้สิ่งนั้นสมมติเราไหว้ผู้ใหญ่คนนี้ผู้ใหญ่คนนั้นแบบมีคุณค่าจากการที่เราไหว้เขามันไม่ใช่ทุกฝั่งไม่ใช่ไปเพิ่มคุณค่าให้ผู้ที่เราเคารพไม่ใช่แต่เป็นการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเราเองทำไมนะเพราะว่าสิ่งนั้นจะน่าเคารพหรือไม่น่าเคารพเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนกราบคนไหว้คนให้ปัจจัยสี่มีสรรเสริญชื่อเสียงอะไรต่างๆนะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณธรรมของสิ่งนั้นนะดูอย่างพระพุทธเจ้าเอาถ้าท่านไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทโธท่านไม่ได้เป็นอรหันต์ท่านไม่ได้มีคุณธรรมคือความเมตตาคือความรู้คือปัญญาต่างๆเนี่ยคนก็จะไปแสดงความเคารพไหมล่ะคนก็จะไปแสดงความกราบไหว้ให้ปัจจัยสี่ไหมไม่มีอันนั้นมาภายหลังต่างหากมาภายหลังแต่เหตุเงื่อนไขปัจจัยจริงๆเนี่ยคือตัวของสิ่งนั้นเนี่ยที่เราเคารพนั่นน่ะคือมันมีคุณค่าในตัวเองแล้วถ้าเราไม่ตระหนักถึงเนี่ยเราก็ไม่แสดงความเคารพไงแต่เราตระหนักถึงเราจึงแสดงความเคารพใช่ป่ะคือคุณค่าของการมีอยู่แล้วไงแต่เวลาเราแสดงความเคารพเนี่ยคุณอยู่ที่ตรงไหนคุณค่านั้นอยู่ที่ตัวเรานะเพราะความรู้เกิดที่เราไงเพราะความเข้าใจเกิดที่เราไงเพราะการเอื้อเฟื้อการเห็นความสำคัญคือปัญญาของเราไงเกิดขึ้นที่ตัวเราเราได้ประโยชน์ในตำแหน่งจากการที่ทำความเคารพบุญในตำแหน่งนี่คือบุญที่เกิดจากการทำอัญชลีบุญที่เกิดจากการแสดงความเคารพบุญที่เกิดจากการรู้ฐานะสูงต่ำตามระเบียบของสังคมที่เป็นบุญเป็นปัญญาที่ถ้าเราเห็นเนี่ยคือความกตัญญูคือการเห็นคุณค่าของคุณของสิ่งอื่นเคารพเนี่ยได้ความกตัญญูความกตัญญูเกิดขึ้นที่จิตใจของเราเป็นการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเราเองเป็นธรรมทายาทได้เป็นทายาทแห่งธรรมเริ่มจากการกราบไหว้การทำอะไรธรรมดานี่แหละเรื่องเล็กๆน้อยๆเราอย่าไปเห็นว่ามันมีความไม่สำคัญแต่ว่าถ้าเราเห็นแล้วคุณค่าเกิดขึ้นที่ตัวเรานั่นเองทุกฝั่งนี่เป็นเรื่องราวของคารวะ6ประการเป็นข้อมูลที่ท่านใส่ไว้ในอังคุตรนิกายหมวด6แต่ทุกฝั่งได้ฟังเข้าใจไม่เข้าใจยังไงสามารถติดต่อกับทางรายการได้ข้าพเจ้ายินดีที่จะตอบคำถามหมวดธรรมต่างๆเหล่านี้ในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ panya.orgpanya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: โพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
1: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
0: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
1: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
2: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
7: ด้วยนาวเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก DEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
8: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันด้วยนาว Green Power by PEA
9: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา .net
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: บนแนวขอบแดนที่ทอดยาวสุดสายตามีเรื่องราวความห่วงใยจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2542ให้จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนเพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจได้ร่วมปกป้องผืนแผ่นดินไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหมู่บ้านยามชายแดนต้องตั้งอยู่บนพื้นที่มีความปลอดภัยทำการเกษตรได้และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ถือกำเนิดขึ้นใน5หมู่บ้านคือบ้านปางคงและบ้านอาโจ้อำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านดอยผักกูดอำเภอปายบ้านแม่สวยอูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านมะโอโคอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนอกจากโครงการนี้จะสร้างความมั่นคงให้ชายแดนไทยแล้วยังได้เติมเต็มชีวิตของราษฎรและปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาหมู่บ้านยามชายแดนจึงเป็นดั่งรั้วทองแห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงความมั่นคงของชาติเข้ากับความผาสุกของราษฎรอย่างงดงามและยั่งยืน

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันพุธที่20พฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำค่ะ
0: ค่ะน้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะมาพร้อมกับทีมงานค่ะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live เพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ค่ะสวัสดีพี่น้อยด้วยนะคะสำหรับเช้านี้กับข่าวยามเช้าแล้วเรื่องราวต่างๆแล้วก็เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งว่าหลายท่านน่าจะได้รับทราบแล้วนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยการเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามานำเสนอกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพราะว่าหลายคนก็กำลังติดตามนะว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
0: ใช่เพราะว่านอกจากที่หลายท่านรอคอยกันมา
1: ะ
0: นะคะจะไม่ใช่คนละครึ่งแล้วนะทีนี้จะเป็น 60-40นะคะไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เรียกว่าใช้จ่ายกันนะคะก็เร็วๆนี้นะคะซึ่งยังคงมีข่าวดีแล้วก็อีกหลายๆส่วนที่เราต้องตามเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าครม.เมื่อวานนี้มีการประชุมออกมาอนุมัติหลายเรื่องแล้วก็มีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครสำหรับการประชุมใหญ่ที่ทั้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะมาร่วมประชุมกันโดยเฉพาะโอ้โหคนเป็นหมื่นเลยนะ
1: ช่วง
0: ตุลาเนี่ยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ครม.ก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือให้ประกาศเป็นวันหยุดกรณีพิเศษด้วยสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่16ตุลาคมค่ะ
1: ค่ะไปดูสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเช้านี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะโดยมีฝนตกถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยที่มีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศค่ะอัปเดตเมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ท่านผอ.เสี่ยงชีวิตแล้วก็ปกป้องทั้งครูและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลยอมเสียสละตัวเองเป็นตัวประกันแทนนะคะแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็ท่านเป็นถึงอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะซึ่งล่าสุดค่ะในหลวงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นประธรรมภรณ์มงกุฎไทยให้นางสศิพัฒน์สินสโมสรอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนตะพงประธานคีรีวัฒน์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตรายจนถึงแก่ความตายนะคะโดยได้ปกป้องแล้วก็ดูแลให้ความช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งครูและนักเรียนซึ่งเมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้วายชนซึ่งมีเนื้อหาดังนี้นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นประธรรมาภรณ์มงกุฎไทยให้แก่นางสศิพัฒน์สินสโมสรอดีตผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะเนื่องจากขณะที่ยังมีชีวิตได้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นการเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตจนได้รับอันตรายถึงแก่ความตายโดยได้ปกป้องดูแลให้ความช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งครูและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของตนและยอมเสียสละตนเป็นตัวประกันแทนครูและนักเรียนเป็นเหตุให้ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกันซึ่งเกิดขึ้นภายในโรงเรียนตะพงประธานคีรีวัฒน์ ตำบลตะพงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2569ทางนี้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
1: ค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำหรับในเวลา 7:00 น.ค่ะเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางหรือวัดใกล้บ้านต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลสำหรับในเวลา 17:30 น.ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลเวลา 19:29 น.ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะ
0: และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนตุลาขออภัยค่ะตลอดเดือนมิถุนายน2569ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอย่างที่ได้นำเรียนไปนะคะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันแล้วก็ได้มีการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้วันนี้เราได้นำเรื่องราวต่างๆนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนกันโดยเมื่อวานนี้นะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดพิเศษค่ะพร้อมสั่ง Work from Home 3วันที่จะบรรเทาทางด้านของการจราจรเข้มงวดความปลอดภัยในช่วงมีการประชุมใหญ่ธนาคารโลกนะคะหรือว่า IMF ค่ะโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมีการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติค่ะเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังนั้นเสนอโดยอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินร่วมประเทศหรือว่า IMF นะคะจะมีทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกค่ะผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินของโลกและแนวทางการที่จะรับมือความท้าทายในด้านต่างๆค่ะจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า Work from Home ในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569วันพุธที่14ตุลาคม2569และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือว่ามีการนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วหากการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบ การให้บริการแก่ประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนซึ่งมาตรการนี้ค่ะเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาของการประชุมค่ะ
0: ค่ะยังมีหลายประเด็นที่ครม.มีมติเมื่อวานนี้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือที่ประชุมครม.รับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรก.กู้เงินแก้ไขวิกฤตพลังงานมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจัดทำคำชี้แจงเอกสารด่วนก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อซึ่งเมื่อวานนี้ครม.มีมติรับทราบการที่ประธานรัฐสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนค่ะแล้วจะส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเมื่อวานนี้จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสผ่าวิกฤตไปด้วยการสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาทต่อ4เดือนนะคะสำหรับการช่วยประชาชน43ล้านคนเพื่อเป็นการลดภาระค่าของชีพซึ่งจะเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคม2569นี้สำหรับในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ได้เปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะผ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยมีการเตรียมค่ะที่จะอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาท4เดือนด้วยกันก
0: ็
1: คือ1มิถุนาไปจนถึง30กันยายน2569เพื่อให้แก่ประชาชนเป้าหมาย43ล้านคนซึ่งใน43ล้านคนนี้ค่ะได้แบ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีจำนวนอยู่13ล้าน 180,000 คนนะคะซึ่งจะได้รับเงินเติมเงินเข้าบัตรค่ะเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าโดยทันทีซึ่งในกลุ่มนี้นะสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม
0: ่
1: นะอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่จะได้รับสิทธิก็คือผ่านในรูปแบบของร่วมจ่ายรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายร้อยละ40ก็คือสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยจะเติมโดย 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้จ่ายได้200บาทต่อวันต่อคนนะคะสำหรับในเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะท่านก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้จะครอบคลุมเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชน43ล้านคนโดยแบ่งเป็นกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีการที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ย13ล้าน 180,000 คนซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกเดือนละ700บาทเพราะว่าปกติแล้วจะได้รับเงินทางด้านของการซื้อของอุปโภคบริโภคเนี่ยอยู่เดือนละ300บาทอยู่แล้วนะคะอันนี้รัฐบาลเพิ่มให้อีก700บาทก็คือรวมแล้วเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนเพื่อใช้จ่ายในร้านธงฟ้าใช้งบประมาณในส่วนนี้ 56,000 ล้านบาทส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปรัฐบาลค่ะได้มีการปรับปรุงมาตรการจากคนละครึ่งพลัสนะคะในรอบที่แล้วเป็นในรูปแบบของ60ต่อ40โดยรัฐบาลค่ะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายคือร้อยละ60ประชาชนทั่วไปจ่ายอีกร้อยละ40ตรงนี้ค่ะมีการกำหนดวงเงินช่วยเหลือก็คือ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะพี่น้องประชาชนจะมีสิทธิ์ได้ใช้จ่ายต่อวันเนี่ย200บาทต่อวันและต้องใช้เงินให้หมดภายในแต่ละเดือนนะเพราะว่าไม่สามารถใช้ยอดเนี่ยไปสมทบในเดือนถัดไปได้นะคะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก็คือต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปส่วนการเปิดให้ลงทะเบียนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนก็คือ 25-29 พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.มาฟังตรงนี้นะสำหรับประชาชนทั่วไปที่รัฐบาลจะช่วย60แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยจ่ายอีก40%นะคะสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus นะคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะแต่ต้องเข้าไปกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะอันนี้ชัดเจนขณะที่ร้านค้าในส่วนของร้านค้าเดิมเนี่ยให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ที่แอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ส่วนร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ

0: ในวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะหลังจากที่ครม.มีการประชุมกันแล้วก็ทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็แถลงร่วมกับคณะนะคะอันหลักๆใหญ่ๆเราก็จะเห็นนะคะว่าสรุปรายละเอียดของไทยช่วยไทยพลัสนั้นมี2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มทั่วไปเนี่ย30ล้านสิทธิ์กับกลุ่มสิทธิสวัสดิการ13ล้านกว่าสิทธิ์นี่นะคะปรากฏว่าหลักง่ายๆดูง่ายๆคุณผู้ฟังผู้ชมกลุ่มทั่วไป30ล้านสิทธิ์ตรงนี้คือวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทนะคะระยะเวลา4เดือนก็คือตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน2569 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนลงทะเบียนผ่านเป๋าตังนะคะนี่เขาจะเริ่มสัปดาห์หน้าแล้วนะ25ถึง29พฤษภาคม2569ใช้จ่ายร้านค้าร่วมโครงการเวลาตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยมาพร้อมข่าวยามเช้าเลยจนถึง5ทุ่มเริ่ม1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ส่วนกลุ่มสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนี่ล่ะค่ะ13ล้าน180,000กว่าสิทธิ์เนี่ยนะคะวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทเช่นกันแต่ตรงนี้เป็นเงินผ่านนะคะเป็นเงินเข้าผ่านวงเงินซื้อสินค้าจากเดิม300บาทบวกอีก700เป็น 1,000
0: ค่ะ
1: นะคะต่อคนต่อเดือนอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะใช้จ่ายในร้านค้าธงฟ้าเริ่มเวลาเดียวกันเลยค่ะ1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ค่ะ
0: อืมค่ะอ่ะก็ใครที่อยู่ในกรุ๊ปไหนนะก็เตรียมให้พร้อมกันสำหรับทางด้านของการลงทุนแต่ว่าย้ำชัดเจนแล้วว่ากลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ย 13,180,000 ล้านสิทธิ์เนี่ยนะก็คือไม่ต้องลงทะเบียนใหม
1: ่
0: นะย้ำชัดเจนนะคะก็คือรอทางรัฐบาลเนี่ยให้เงินไปช่วยเหลือทางด้านของใช้จ่ายเดือนละ 1,000 บาท4เดือนนะคะ
1: หลายท่านตอนนี้ทักทายมาแล้วบอกว่าอุ๊ยมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยนี
0: ่
1: พี่อยู่ในใจชัยภูมิบอกว่ายโสธรครับเมฆบานกลางแล้วก็ภาพเสียงชัดเจนพี่สมเหมือนมาแล้วพี่สังวานด้วยนะคะ26องศาที่หันคาใช่ไหมแล้วก็ฝนเริ่มตกเล็กน้อยติดตามประจำครับจากคุณออสคุณผู้ฟังฟังอยู่ดีเจกบเขาก็ฟังเราไปด้วยบอกว่าเอ๊ะมีเสียงก้องๆตอนออกอากาศใช่ไหมคุณป๋องเราก็พยายามปิดหูฟงหูฟังเอามาฟังกันทุกอย่างเกิดจากอะไรเนาะนะคะผู้ฟังฟังเป็นยังไงบ้างบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้านะคะส่งมากันได้เลยนะคะอ่ะเรื่องของฟุตบอลโลกว่ายังไงบ้างเราคนไทยจะมีโอกาสดูไหมแล้วแบบเอ๊ะเทียบกันว่าค่าลิขสิทธิ์โน่นนี่นั่นไทยเรามีจำนวนประชากรเท่านี้แต่ทำไมบางประเทศเนี่ยเขาคนเขาเยอะกว่าเราหรือน้อยกว่าเราแต่ค่าลิขสิทธิ์ยังใกล้เคียงกับเรามันยังไงเนี่ย
0: ค่ะ
1: ฟังหน่อยค่ะ
0: ค่ะโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะท่านได้เปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะคะท่านได้บอกนะคะว่าจากการที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.คือท่านบอกนะคะว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาของการแข่งขันเนี่ยต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาของสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือว่าฟีฟ่าเสนอมาซึ่งมีราคาที่สูงค่ะซึ่งไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นซึ่งก็พบค่ะว่าบางประเทศเนี่ยมีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็แลงเห็นว่าปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะนี้ค่ะจึงต้องรอความชัดเจนก่อนขณะที่ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้รายงานประเด็นลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้กับทางด้านของนายกรัฐมนตรีทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันเมื่อวานนี้เนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ค่ะใช้ ้งบประมาณที่สูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ค่ะยังคงต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่นะคะต่อไปค่ะ

0: คุณกบเขาบอกว่าอยู่โคราชฝนตกหนักทุกวันอากาศเย็นสบายค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกหลายท่านก็ทักมาพี่เสวียนสระบุรีเสาให้ชัดเจนครับนะคะพี่คำหลา
1: ค่ะ
0: นะคะพักดีชุมพลตกแต่เมื่อวานตอนนี้ก็ยังตกอยู่จ้านะคะคลองสองหนอติดตามอยู่จากพี่สมจิตพี่วานิดาแสนมนตรีติดตามอยู่นะคะข่าวยามเช้าทุกวันเลยคุณพี่สมหวังคุณติ๋มคุณพี่สุรินบอกว่านครศรีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเหมือนกันครับคุณแอลที่ไหนฝนตกบ้างครับบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าได้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าคุณผู้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์มารายงานผลกันมาเป็นยังไงบ้างแต่ละพื้นที่เรายินดีมากๆเลยค่ะเรื่องของความคืบหน้ากรณีรถไฟชนรถประจำทางแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมไปถึงการช่วยเหลือนั้นนะคะล่าสุดทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาเตือนอีกคือเมื่อวานเนี่ยมีรถไฟเฉี่ยวกับคนเฉี่ยวกับประชาชนอีกนะคะซึ่งจริงๆคนที่โดนเฉี่ยวนั้นไปยืนปัสสาวะ
1: ก็คือเข้าไปเนี่ยเข้าไปในเขตที่กั้นจริงๆเขากั้น
0: ป
1: ี
0: นแบรีเออร์เข้าไปนะคะเพื่อจะไปปัสสาวะนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้พูดถึงกรณีชายถูกรถไฟเฉี่ยวชนบริเวณริมทางรถไฟมักกะสันว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ต่างจากคราวที่แล้วนะคะท่านบอกไม่ได้เกิดบริเวณทางเชื่อมทางหลักของทางรถไฟของรถไฟและมีอุปกรณ์ที่กั้นทางรถไฟไว้ซึ่งได้รับซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บได้ล้ำเข้าไปนะคะเพื่อไปปัสสาวะจึงทำให้ถูกเฉี่ยวชนซึ่งประเด็นดังกล่าวต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะคะทางการรถไฟไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยแต่เป็นสถานที่อันตรายและเหตุการณ์นี้กับเหตุการณ์ที่แล้วต่างกันค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้รถไฟวิ่งด้วยความเร็วปกติในเส้นทางไม่ใช่จุดตัดทางเชื่อมและเหตุที่เกิดขึ้นระยะกระชั้นชิดมากไม่สามารถเบรกได้ทันซึ่งจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปท่านก็ย้ำว่าทางการรถไฟไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังนะคะเมื่อถามถึงมาตรการทดลองไม่ให้รถไฟวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในเป็นระยะเวลา3เดือนมีเสียงสะท้อนจากผู้ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่ามีประชาชนที่เข้ามาทำงานในเมืองหรือว่านักเรียนนักศึกษานะคะท่านก็ชี้แจงว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการนั้นได้ให้รฟท.ไปทำแผนมาเสนอภายใน2เดือนค่ะโดยใช้เวลารวม3เดือนในการพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ทำมาแล้วในอดีตนะคะก็เลยมีข้อท้วงติงกันต่างๆแล้วก็อย่างเช่นนำรถของขสมก.มาเดินรถขนานกับรถไฟปรากฏว่ามีความล่าช้าแต่ให้เปลี่ยนมาขึ้นรถไฟก็มีราคาที่ต้องจ่ายสูงดังนั้นท่านก็บอกว่าเป็นการศึกษาเสนอแนะยังไม่มีการทดลองใช้นะคะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่ามีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องมากๆค่ะ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวช่วงหน้ามาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
0: ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือผู้บริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับพร้อมหารือกับนายทาคาฮิโร่โมริรองประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นในประเด็นสำคัญทั้งการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและการผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยรัฐบาลก็มีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาวพร้อมทั้งคุมเข้มมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะกำหนดแนวทางการเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้างแต่ละประเภทเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำคัญและนายกรัฐมนตรีก่อนเน้นย้ำเลยครับว่ารัฐบาลก็พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้ไปขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านด้วยกันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจพร้อมให้รายงานผลเป็นระยะระยะกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจากที่รัฐบาลได้จัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจาก10อุตสาหกรรมได้เสนอความคิดเห็นต่างๆนั้นโดยนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญและยืนยันเลยครับว่าการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการไม่ได้ทำเพื่อนักธุรกิจแต่หากว่าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อและเติบโตได้จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนรวมทั้งทุกภาคส่วนในระบบก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่ร่วมมือกับทางรัฐบาลเลยครับดังนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำหนดกรอบติดตามว่าได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภายใน30วัน60วันหรือ90วันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วเน้นย้ำว่าให้ดำเนินการครอบคลุม4ด้านหลักๆไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลพร้อมผลักดันตามข้อเสนอแนะรวมทั้งมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันดำเนินการรวมทั้งการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และยังมีในด้านการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้มันเกิดประโยชน์ซึ่งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการและให้รายงานผลเป็นระยะระยะด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าอนุมัติอะไรอย่างไรกันบ้างประเด็นแรกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันซึ่งสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาท4เดือนช่วยประชาชน43ล้านคนลดค่าครองชีพเริ่มลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนคือตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569นี่แหละครับ4เดือนให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนก็แบ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนซึ่งจะได้รับเงินเติมเข้าบัตรเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับ และกลุ่มต่อไปคือกลุ่มพี่น้องประชาชนทั่วไปอันนี้30ล้านคนด้วยกันที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายคือรัฐช่วยร้อยละ60ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เท่านั้นสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้นะครับจะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทั้ง2กลุ่มนี้นะครับก็สามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกากับร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นร้านนวดอันนี้ไม่ได้สปาไม่ได้ทำเล็บก็ไม่ได้และทำผมก็ไม่ได้ครับโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus นี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้วันที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดพิเศษในกรุงเทพมหานครเท่านั้นคือหมายความว่าในวันที่16ตุลาคม2569ที่จะถึงเป็นวันหยุดพิเศษของพื้นที่กรุงเทพมหานครอามรรัตนโกสินทร์เท่านั้นแหละครับพร้อมได้สั่ง Work From Home 3วันด้วยกันเพื่อบรรเทาการจราจรเข้มความปลอดภัยในช่วงการประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นั่นแหละครับประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอเข้ามาโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569ย้ำนะครับวันศุกร์ที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เท่านั้นไม่ทั่วประเทศนะครับเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นและคาดว่าในช่วงของการประชุมดังกล่าวนี้จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก190ประเทศจะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจึงให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ครับในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวนี้ก็ขอความร่วมมือแล้วครับว่าให้หน่วยงานแต่ละแห่งไปพิจารณาดำเนินมาตรการที่มันเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานกันด้วยสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมกันต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการดังกล่าวก็เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกนั่นเองครับพี่น้องไปที่เรื่องของการชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ชี้แจงเรื่องค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 26นั้นมีราคาสูงหากพิจารณาแล้วก็ไม่คุ้มค่าก็ต้องนำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันสำหรับคอบอลแฟนบอลทั้งหลายของประเทศไทยจะได้เข้าใจตรงกันไม่ต้องไปเชื่อเฟกนิวข่าวลือที่ไหนใดๆทั้งสิ้นแหละครับเอ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือตัวย่อกสทช.นี่แหละก็เห็นกันว่าเห็นพ้องกันว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าฟีฟ่านี่แหละเสนอมาให้กับเราบอกว่ามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆก็พบนะครับว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่มันถูกกว่าเราหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยแล้วครับแล้วขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็เล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาแล้วขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนกันก่อนครับพี่น้องแต่ยังไม่มีการฟันธงอะไรใดๆทั้งสิ้นรอความชัดเจนครับในขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานประเด็นลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดเนื่องจากว่าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างเรียกว่าสูงเลยทีเดียวและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันซึ่งหลังจากนี้ไปก็ยังจะต้องให้กรมประชาสัมพันธ์นี่แหละไปพิจารณาต่อว่าจะมีความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรครับพี่น้องแสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีการฟันธงอะไรใดๆทั้งสิ้นต้องรอฟังกันต่อไปครับเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุไฟไหม้ระหว่างชาร์จไฟเตรียมเรียกบริษัทผู้ผลิตเข้าชี้แจงในวันที่21พฤษภาคมนี่แหละครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ระหว่างชาร์จไฟภายในบ้านเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบและครับช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสคบบ่อยหน่อยประชาชนจะได้จำได้แม่นๆเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องไปที่สคบแล้วครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามและประชุมหารือร่วมกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่สคบแล้วครับโดยจากกระแสข่าวบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ชี้แจงสาเหตุอาจเกิดจากการชาร์จแบตเตอรี่เกินอัตราที่กำหนดไว้และมองว่าขัดแย้งกับความรู้สึกครับจึงจะมีการเรียกข้อมูลทั้งหมดเพื่อต้องการกรอบเวลาที่มันชัดเจนของผู้ผลิตรถยนต์ก่อนหน้านี้ก็เคยระบุแล้วครับว่ามีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับผู้ซื้อ 1,600 คันและทราบข้อมูลมาว่าจะมีการนำเข้าแบตเตอรี่800ลูกในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ทางบริษัทก็จะต้องชี้แจงแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในช่วงที่ไม่สามารถใช้งานรถยนต์ได้รวมไปถึงข้อเท็จจริงของการเกิดเพลิงไหม้กันด้วยแม้ว่ามีการอ้างเรื่องการชาร์จเกินร้อยละ70ก็ตามแต่ว่าโดยหลักการทั่วไปแล้วการชาร์จไฟสามารถดำเนินการได้มากกว่านั้นครับพี่น้องจึงจะเปิดโอกาสให้บริษัทรถยนต์นั้นมาชี้แจงข้อเท็จจริงนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ความคืบหน้าของผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนกับรถเมย์ว่าล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างครับสถาบันนิติเวชวิทยาได้ออกมาเปิดเผยสามารถยืนยันอัตลักษณ์เพิ่มเตรียมส่งร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนกับรถเมย์รถประจำทางกลับภูมิลำเนา7รายส่วนอีก1ร่างรอผลเปรียบเทียบ DNA เพื่อยืนยันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาได้เปิดเผยนะครับว่าจากกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถประจำทางหรือรถเมย์จนทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บหลายรายนั้นในขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว4ร่าง4รายและนำส่งข้อมูลให้กับสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ประสานทางญาติมาดำเนินเอกสารทางกฎหมายกันต่อไปส่วนอีก4ร่าง4รายนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมเนื่องจากว่าต้องรอขอข้อมูลและตัวอย่าง DNA จากทางญาติก่อนแหละครับซึ่งในขณะนี้มีญาติเข้าให้ตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจาก8ครอบครัวแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครบทั้งหมดนะครับโดยหากครอบครัวใดสงสัยว่าญาติอาจอยู่ในเหตุการณ์นี้หรือไม่อย่างไรก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อตรวจเปรียบเทียบ DNA ได้หรือหากร่างใดยังไม่มีญาติมาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บรักษาร่างและหลักฐานเอาไว้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ญาติเนี่ยเข้ามาตรวจสอบกันต่อไปส่วนทางด้านมูลนิธิร่วมกตัญญูก็เตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไว้ทั้ง7คันเรียบร้อยแล้วเพื่อทำการส่งกลับร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหลังได้รับการยืนยันจากทางสถาบันนิติเวชวิทยาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประชาชนที่จะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนั้นว่ามีการเตือนประชาชนอย่างไรกันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุธศิลปะอาชาได้เตือนพี่น้องประชาชนว่าถ้าติดตั้งโซล่ารูฟท็อปก็ต้องได้มาตรฐานมอกแล้วก็ได้แนะวิธีรับมือเหตุฉุกเฉินกันด้วยเอ้ามาฟังรายละเอียดกันอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวกับพี่น้องประชาชนนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่ในช่วงนี้มีพี่น้องประชาชนสนใจกันเป็นจำนวนมากมายนั้นขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกกำกับอยู่เสมอแล้วครับส่วนการติดตั้งระบบก็จะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้องและติดต่อช่างได้ตลอดเวลากันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนการติดตั้งทุกครั้งต้องทำยังไงครับก่อนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทุกครั้งประชาชนควรศึกษาและทำความเข้าใจระบบโซล่าเซลล์3ระบบหลักๆอย่างถี่ถ้วนกันด้วยและนอกจากนี้เจ้าของบ้านก็ควรจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ไว้บริเวณตู้อินเวอร์เตอร์หรือจุดติดตั้งแบตเตอรี่กันด้วยโดยห้ามใช้น้ำในการดับไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเด็ดขาดเลยครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีกครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมาตรการจูงใจให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายไปติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปดังกล่าวและให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวครับสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570ครับและหากผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าความต้องการใช้งานในบ้านอันนี้ยังขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วยครับพี่น้องไปกันที่การเตือนภัยมิจฉาชีพกันหน่อยโดยทางประกันสังคมเขาได้ออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพตอนนี้มีการแอบอ้างส่ง SMS หลอกกดลิงก์แล้วย้ำนะครับว่า ไม่มีนโยบายส่งข้อความแนบลิงก์โดยเด็ดขาดจากประกันสังคมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาเตือนภัยไปยังผู้ประกันตนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าในขณะนี้นั้นมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมทำยังไงก็แอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมนี่แหละครับไปส่งข้อความ SMS หรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆมากมายเพื่อหลอกลวงผู้ประกันตนทั้งหลายให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญกันด้วยยังไงก็ตามแต่ครับทางสำนักงานประกันสังคมจึงขอย้ำเลยครับว่าสำนักงานประกันสังคมนั้นไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีย้ำนะครับสำนักงานประกันสังคมไม่เคยมีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีเลยครับและไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเลขประจำตัวบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือว่ารหัสผ่านอะไรต่างๆนานาผ่านทางโทรศัพท์หรือ SMS อย่างนี้เราไม่มีนะครับอีเมลหรือข้อความออนไลน์ต่างๆเราไม่เคยมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเลขบัญชีหรือรหัสผ่านทางโทรศัพท์อีเมลหรือข้อความออนไลน์รวมไปถึงไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือเข้าสู่เว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่ส่งมาด้วยอย่างนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ผู้ประกันตนและประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทั่วไปเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยไม่หลงเชื่อข้อความหรือการติดต่อจากบุคคลอื่นที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมทีนี้หากพี่น้องประชาชนพบข้อความที่มันต้องสงสัยอันนี้ห้ามกดลิงก์ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวและหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเด็ดขาดครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสำนักงานประกันสังคมก็เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน LINE Official Account ที่ชื่อว่า SISO Thai เท่านั้นนะครับพี่น้องและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากตีคองร้องข่าวและสำนักงานประกันสังคมครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาสีมาดก็ต้องขอยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
10: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
0: เหลือ4นาทีจะ7โมงเช้านะคะส่งท้ายข่าวยามเช้าหลายท่านบอกว่าฟังตีคล้องร้องข่าวแล้วชอบมากเลยคุณห่างไกลใจห่วงบอกว่าคุณบุญมานี่อ่านข่าวชัดเจนและเสียงดังฟังชัดมากๆเลยค่ะชอบจริงๆค่ะพี่สุนทรก็บอกตีคล้องร้องข่าวชัดเจนครับคุณโกไทยบอกอำเภอวังสามหมออุดรธานีฝนตกทุกวันเลยครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้ฝนตกนะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะ
1: ค่ะ
0: อย่างที่กรมอุตุประกาศไปพี่คุณสุขวัฒน์สุราษฎร์ธานีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเช้านี้ยังไม่หยุดเลยค่ะนี่หลายที่ฝนตกนะคะใครเดินทางอยู่ยังไงก็ติดตามข่าวยามเช้าแล้วก็จะได้ระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะพี่เดิมบางพี่แดงเดิมบางบอกว่าสวัสดีน้องทั้งสองท้องฟ้าครึ้มๆมีลมลงมาบางๆครับพี่สมยศบอกคุณชยนัน
1: ค่ะ
0: มาตาพุทธครับระยองเช้านี้ครึ้มๆภาพเสียงชัดเจนครับโอ้ขอบคุณมากเลยแฟนรายการเราติดตามกันทั่วประเทศนะคะติดตามได้ข่าวยามเช้ามีทุกวันให้ได้ติดตามกันอ่ะส่งท้ายข่าววันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ นะคะถนนดนตรีไลฟ์ก็ยังคงมีกิจกรรมดีๆเพื่อ FC เพื่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในตอนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนถนนดนตรีไลฟ์นะคะเพื่อนเดินทางหลายๆท่านบอกว่าเนี่ยยังคอนเซปต์เหมือนเดิมถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนะคะ
1: คร
0: ั้งนี้ก็ติดตามได้เห็นบอกว่าพี่โยบอกว่าเมื่อวานเนี่ยพี่โยให้สัมภาษณ์ในรายการ Talent Story ปรากฏว่าอาจารย์นัทก็ถามพี่โยบอกว่าเปิดสปอตวันเดียวเต็ม
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีบางท่านบอกถึงจะลงทะเบียนแต่อาจจะแบบติดขัดโน่นนี่นั่นอาจจะมีโอกาสให้เพื่อนที่ยังอยากจะมาเนี่ยได้มีโอกาสก็เลยยังยินดีนะคะสำหรับใครที่จะติดตามโดยเฉพาะการชมทาง Facebook Live เพจถนนดนตรี
1: อาจารย์สีเผือกนะคอยจากอีสานหลายปีเข้ามาอยู่กรุงศรีวิไลแลดฟ้า
0: เดี๋ยวได้ดูตัวจริงได้ฟังเสียงจริงแน่ๆเลยนะคะจริงแน่นอนเลยนะคะวันนั้นวันนี้ต้องส่งข่าวเดี๋ยวผู้ประกาศตกใจอันนี้สีอะไรสีอะไรอ
1: ัน
0: น
1: ี้แล้วแต่
0: เดี๋ยวก่อนผู้ประกาศทั้งสองเนี่ยออกมาดูเลยถึงท่านออกมาดูปกติผู้ฟังผู้ประกาศเดี๋ยวจะต้องไปนั่งประจำรอประกาศแต่วันนี้ผู้ประกาศท่านนี้ต้องออกมาดูใช่ไหมพี่สายชนเอาลาไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเที่ยวเวลาไม่ทันพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่อยไปก่อนสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
1: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเริ่มต้นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการและเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ปัญชญาจันน้อยคว้า2แชมป์โลกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนทั้งในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569
3: หัวใจสำคัญคือช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันวิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าครองชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเรา